0: คงเท่าเดิม
1: แต่ว่ามันจะกระทบด้านท้ายสปิลเวย์ก่อนจะลงแม่น้ำเพชรบุรีค่ะ
0: นี่ฮะท่านผู้ชมอ่ะเขื่อนแก่งกระจานนี่เมื่อคืนสดใหม่เลยล้นผู้คนในแม่น้ำเพชรบุรีเขื่อนแก่งกระจานน้ำเต็มความจุล้นสปิลเวย์และจะเป็นต้องระบายน้ำแต่จะควบคุมไม่เกิน100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: ค่ะ
0: ตะวันออกเมื่อวานนี้บ่าย 3:11 นาทีเซลบอร์ดแคทแจ้งเตือนน้ำท่วมปาจีบุรีระบุว่าระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกและถึงขั้นวิกฤตในหลายพื้นที่โดยเฉพาะเขตเทศบาลเมืองปาจีบุรีประจันตคามบ้านสร้างคาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอีก50เซนเพื่อความปลอดภัยพื้นที่เสี่ยงรีบอพยพทันทีให้อพยพไปยังศูนย์พักพิงทันที
1: แล้วก็ให้รีบเคลื่อนย้ายรถไปที่สูงนะคะปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
0: อ่ะนี่จะเห็นภาพรัวๆแบบนี้ของเซลบอร์ดแคทปาจีบุรีจริงๆก็หนักอยู่เดิมแต่มันเพิ่มพื้นที่อีกเพราะน้ำมันสูงและผลส่วนหนึ่งนอกจากฝนตกหนักมากในช่วงที่ผ่านมาและเขื่อนขุนด่านปราการชนรับน้ำจากเขาใหญ่ลงมาตัวเมืองนครนายกแล้วก็จะต่อเนื่องมามีผลกระทบปาจีบุรีฉะเชิงเทรานี่แหละก่อนที่จะลงสู่อ่าวไทยผ่านแม่น้ำบางปะกงเมื่อวานนี้ยังโต้กันเรื่องดราม่ารัฐมนตรีพลพีกับนักวิชาการเดี๋ยวกลับมาครับ
2: สนุนโดยใหม่วิตาเดย์แอสตราแฟนทีน6มิลลิกรัมชิลไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิตอะโมจินเยลบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยดีเซเว่นหอมเข้มดื่มง่ายอร่อยคล้ายกาแฟสดดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายไดกินเพอร์เฟคติ้งดีแอร์สร้างอากาศดีเพื่อคุณ
3: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้มนมคาร์เนชั่น UHT
4: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
5: แบ็กเหรอ
6: แม่มีแบคทีเรีย
7: ไหนไม่เห็นมีเลย
8: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแม้ในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดี โปรเท
4: คยิ่งสักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
9: ฟันผุเยอะเลย
10: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
11: บีบนิดเดียว
10: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปรงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
12: ต้องบีบเต็มแปลง
13: เพื่อโฟร์ไลน์ที่มากกว่าด้วยโฟร์เก
14: ทุกการเดินทางมีจุดเริ่มต้นจาก1จุดหมายขยายสู่เส้นทางใหม่ๆเส้นทางที่ได้ค้นหาตัวตนเส้นทางที่เต็มไปด้วยแพชชั่นเส้นทางที่เชื่อมทุกความผูกพันและสานทุกฝันให้ไปต่อ
15: รอฟอร์มพร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคต
16: ใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่
17: ไปด้วยกัน
15: รอฟอร์มเรายกระดับชีวิตเมือง

0: 7:04 น.วันนี้เราเห็นแดดแน่นอน
1: ค่ะ
0: เพราะกทม.ปริมณฑลเนี่ยม
1: ี
0: ฝนแค่ 30% ของพื้นที่
1: ใช่ค่ะเช่นเดียวกับภาคกลางภาคตะวันออกภาคเหนือภาคอีสานนะคะก็ 30% ของพื้นที่ส่วนที่จะเยอะหน่อยวันนี้จะเป็นภาคใต้ค่ะทั้ง2ฝั่ง 60% ของพื้นที่
0: อ่ะทั้งดีทั้งนั้นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงแล้ว
1: ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างค่ะนี่ค่ะตอนบนก็เลยยังมีฝนแต่ว่าฝนจะลดลงนะคะ มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง
0: พูดถึงอุตุอันนี้ที่เรานำเสนอท่านผู้ชมมาต่อเนื่องเมื่อวานนี้ก็เป็นที่สังเกตสังกา

0: ตอน 11:54 นาทีเนี่ยอุตุแนวใหม่ท่านผู้ชมฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้โพสต์ข้อความว่าหัวจะปวดแดดยังไม่ทันอุ่นเลยฝนรอบบ่ายจองคิวแล้วค่ะ
1: นี่แม้คาดว่าไม่แรงเท่ารอบที่ผ่านมาแต่ช่วง 5-10 ตุลานี้ฝากติดตามข่าวกันถี่ๆนิดนึงนะ
0: นี่อุตุแนวใหม่อันนี้เป็นการโพสต์หัวจะปวดแดดยังไม่ทันอุ่นเลย
1: ฝนรอบใหม่จองคิวแล้วค่ะ
0: นี่แต่คาดว่าไม่แรงเท่ารอบที่ผ่านมานะ
1: แต่ช่วง 5-10 ตุลานี้ฝากติดตามข่าวกันถี่ๆนิดนึงนะ
0: เพราะฉะนั้นส่งสัญญาณถึงกทม.ระหว่างนี้เร่งโศบ
1: ค่ะ
0: เวลาทองแต่มันจะมีปัญหาคือช่วงนี้น้ำทะเลหนุน
1: ใช
0: ่โศบยากหน่อย
1: ค่ะ
0: ขนาดเดียวกันอย่าลืมว่าฝนกำลังมาและน้ำเหนือกำลังมาเช่นเดียวกันย้อนกลับไปสัก 2-3 วันเป็นเกร็ดสักหน่อยท่านผู้ชมปรากฏว่าการสื่อสารผ่านเพจกบฏมีการเปลี่ยนแปลง
1: ปรับรูปแบบการสื่อสารแบบใหม่ให้มันกระชับสั้นเข้าใจง่าย
0: ยกตัวอย่างแสงอาทิตย์มาตามนัดแล้วค่ะ
1: เช้านี้เรดาร์สุวรรณภูมิยังไม่พบฝนในกทม.และปริมณฑล
0: ใครพร้อมซักผ้าขอยกมือขึ้นนี
1: ่
0: อีกสักพด
1: ใครยังไม่ได้ซักผ้าเตรียมตัวค่ะ
0: พรุ่งนี้ชาวกทม.เรามีนัดกับแดด
1: เรดาร์สุวรรณภูมิพบฝนในกทม.เริ่มลดลงแล้ว
0: อันนี้อีกอันนึงสักตัวอย่างเจ้าฝนยังมีฤทธิ
1: ์ทำให้ภาคเหนือยังมีฝนฟ้าคะนองต่ออีกถ้ามีฝนตกสะสมแบบนี้ต้องระวังอันตรายจากน้ำป่าและดินโคลนถล่มด้วยนะคะโดยเฉพาะจังหวัดนี้นี่นี่นี่นี่นี่นี่ค่ะ
0: ท่านผู้ชมอันนี้เป็นแนวใหม
1: ่
0: ก็ต่อเนื่องไปสักหน่อยเถอะเมื่อวานนี้รัฐมนตรีดีไปประชุมคณะรัฐมนตรี
1: คุณชัยชนกชิดชอบ
0: พูดถึงประเด็นเรื่องกรมโบโตซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงโดยระบุนะครับว่าท่านนายกเนี่ยหมายถึงนักข่าวก็ถามได้ก็ให้นโยบายกบฏแล้วนะสับแสนต่างๆให้เข้าใจให้ง่ายคุณชัยชนกบอกเราพยายามทำมาระยะหนึ่ง
1: เบื้องต้นเนี่ยสิ่งที่กรมอุตุปรับเปลี่ยนก็คือแนวทางการโพสต์ซึ่งฟีดแบ็กดีขึ้นค่ะ
0: แต่อยากให้ดีกว่านี้
1: ไม่ใช่แค่เรื่องของระยะเวลาที่ถี่ขึ้นตามสถานการณ
0: ์เมื่อถามเข้าประเด็นมีการวิจารณ์ว่ากบฏไม่ใช่เฉพาะเรื่องสับแสงแจ้งล่าช้าม
1: ันแจ้งหลังจากที่เกิดเหตุแล้วอะค่ะ
0: คุณชัยชนกบอกต้องไปตรวจสอบหาสาเหตุและเหตุผลของกรมอุตุเพราะปกติแล้วกรมอุตุก็จะแจ้งเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แม้ข้อมูลจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถือว่ามั่นใจมากๆเพื่อไม่เกิดความกังวลแต่มีการจัดการประชุมแล้วสิ่งที่กรมอุตุท่านรัฐมนตรีชัยชนกยอมรับอุตุแจ้งคือการพยากรณ์พยากรณ์มันย่อมมีโอกาสมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่จะทราบล่วงหน้า2สัปดาห์ก่อนหน้านี้แต่เมื่อถึงปัจจุบันมันคาดเคลื่อนได
2: ้ที่กรมอุตุปรับเปลี่ยนแนวทางการโพสต์เท่าที่เห็นฟีดแบ็กก็คิดว่าตอนนี้ดีขึ้นแต่ต้องดีขึ้นกว่านี้อีกครับแจ้งล่าช้าแจ้งช่วงดึกแล้วครับอันนี้เดี๋ยวผมต้องขออนุญาตไปเช็คกับทางกรมอุตุว่าเหตุและผลเนี่ยเป็นยังไงแต่ถ้าให้ผมเดาเนี่ยทุกๆครั้งเนี่ย อุตุจะแจ้งเร็วที่สุดที่สามารถแจ้งได้ที่มั่นใจ 100% นะครับไม่ถึง 100% แต่มั่นใจมากๆเพื่อไม่ให้ก่อให้เกิดการวิตกกังวลผมก็ได้ให้นโยบายไปแล้วว่าจากนี้ไปเนี่ยต้องมีการสื่อสารล่วงหน้านะครับแล้วก็บอกไปตรงๆเลยว่าข้อมูลปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเรามันมีโอกาสที่จะเป็นแบบนี้นะแต่ก็มีโอกาสที่จะเป็นแบบนี้เช่นกันให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับจะเรียกว่ามีโอกาสที่จะมีทางเลือกที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองว่าอยากเตรียมตัวล่วงหน้าแค่ไหนและมากน้อยแค่ไหนแล้วก็แค่อัปเดตตอนที่เรามีความมั่นใจเพิ่มขึ้นตอนใกล้เวลาเพิ่มเติมเท่านั้นเองอันนี้เป็นสิ่งที่ทางกรมอุตุวิทยาก็ต้องพิสูจน์ตัวเองนะครับแต่ว่ายืนยันว่าข้อมูลที่ทุกๆเพจเอาไปเนี่ยเอามาจากพวกเราสิ่งที่อุตุจะต้องทำก็คือ1กล้าที่จะสื่อสารกับประชาชนมากขึ้น2คือปรับแนวทางการสื่อสารให้ละเอียดขึ้น3ก็เป็นในเรื่องของการยกระดับทั้งในเชิงของบุคลากรแล้วก็ตัวเทคโนโลยีที่เราใช้ในการพยากรณ์ไปเรื่อยๆซึ่งจริงๆเกิดวิกฤตหรือไม่เกิดเป็นสิ่งที่ผมมอบนโยบายให้ความสำคัญแล้วเราก็ดำเนินกันมาเรื่อยๆอยู่แล้วครับ
0: นี่พร้อมกันนั้นคือก่อนหน้าเนี่ยมีกระแสข่าวว่าอาจจะชงคณะรัฐมนตรีของบดีอีของบระบบพยากรณ์ร่วม tomorrow.io เทียบเท่า NASA 497ล้านมีจังหวะข่าวกระแสกันขึ้นมาเนี่ยก็คือ tomorrow.io ที่ว่านี้ท่านผู้ชมครับเรียกว่าเป็นรายงานผลการทดสอบการใช้งานแพลตฟอร์มพยากรณ์อากาศด้วยเทคโนโลยี AIเมื่อวานนี้คุณชัยชนกบอกนะครับว่าโครงการนี้เป็นเพียงการทำการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ซึ่งมีการแถลงและมีการศึกษาของผลประโยชน์ประโยชน์จากดาวเทียมต่ำและวงโคจรต่ำที่มี AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์และเชื่อมข้อมูลอาจทำมาตั้งแต่

0: มารัฐบาลที่แล้ว
1: แล้วค่ะแล้วก็มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจริง
0: แต่ปัจจุบัน
1: ยังไม่ถึงขั้นตอนการจัดทำงบประมาณหรือดำเนินโครงการใดๆค่ะ
0: ยังใช่ไหม
1: ยังค่ะ
0: บอกแปลความว่าอยู่ในขั้นตอนการศึกษาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะอยู่ระหว่างศึกษาเพิ่มเติมเพื่อหาแนวทางอื่นเอามาเปรียบเทียบทั้งประสิทธิภาพสูงสุดและงบประมาณที่คุ้มค่าที่สุด
0: สุดท้ายก็จึงยังไม่มีข่าวครม.อย่างมีกระแสข่าวยังศึกษาอยู่ขอยืนยันว่าที่มีการเผยแพร่ว่าข่าวครม497ล้านเนี่ยเป็นข่าวปลอมขนาดที่เมื่อวานนี้มีรายงานว่าอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาลงนามบันทึกด่วนที่สุดแจ้งปลัดดีเอยุติความร่วมมือไปเลยยุติไปเลยน้องไ
1: บใช่ค่ะยุติความร่วมมือในโครงการนี้หลังจากที่ทดลองฟรี7เดือนค่ะ
0: โดยระบุว่าผลทดสอบพยากรณ์อากาศ AI ยังไม่สมบูรณ
1: ์ต้องปรับให้เหมาะกับบริบทของไทย
0: อ้าวยกเลิกไปเลย
1: ยกไปเลย
0: คือคนคงไปมองอ่ะภูมิใจไทยอ่ะพูดแล้วทำพลัดอ่ะเทคโนโลยี AI จับเลยเห็นไหม AI ตั้งแต่การวิเคราะห์แม่นยำล่วงหน้าร
1: วดเร็ว
0: ลงถึงระดับตำบล
1: ค่ะ
0: อันนี้หาเสียงไว้ไง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ต่อแต่ก็ไม่มีเมื่อวานนี้ไปล่ำลือกันจะเอาเข้าครม.ทีเดียว497ล้านอะไรกัน
1: ยืนยันว่าไม่มีค่ะท่านรัฐมนตรี
0: ช่วงนี้ฟ้าฝนจะเบาบางมีแดดออกเชิญชวนท่านผู้ชมไปพบกับภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์การพบกันครั้งแรกของไอ้ยักษ์กับจ่าประพล
1: จ่าประพันธ
0: ์จ่าประพันธ์ขออภัยพูดผิดทุกทีจ่าประพันธ
1: ์ในภารกิจเสี่ยงตายตามหาคนหายฝ่าดงมรณะและเอาชีวิตรอดจากไอ้หงค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้หง
1: เสือสมิงกินคนแห่งเขาขวาง
0: ซึ่ง
1: มันสามารถจำแรงร่างได้สารพัดค่ะ
0: ร่วมลุ้นระทึกไปกับภาพยนตร์แอคชั่นสยองขวัญเรื่องใหม
1: ่ที่หยดสมิงเขาขวางค่ะ
0: ไอ้คิงได้อารมณ์หน่อย
1: ที่หยดสมิงเขาขวางค่ะเข้าฉายวันนี้นะคะ30กันยายนทุกโรงภาพยนตร์ค่ะที่เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์พร้อมรับความอร่อยสุดคุ้มจากเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์เบปซี่และ5ดาว
0: เอายังไง
1: เพียงซื้อชุดที่หยดสมิงเขาขวางผ่าน LINE Official @5starth
0: ท่านผู้ชมดูดีๆเลือกชุดไก่ย่าง
1: ราคา245บาท
0: หรือ
1: ชุดไก่กรอบ229บาท
0: เท่านี้
1: รับทันทีบัตรชมภาพยนตร์1ที่นั่ง
0: และยังมี
1: เป๊ปซี่ขนาด32ออนซ์2แก้วค่ะ
0: จำนวนจำกัดเพียง
1: 5,000 สิทธิ์เท่านั้น
0: ซื้อได้ตั้งแต่วันนี
1: ้ไปจนถึง15พฤศจิกายนนี้หรือจนกว่าจะจบโปรแกรมฉาย
0: ย้ำนะครับท่านผู้ชมสามารถซื้อชุดที่หยดสมิงขาวขวางเมเจอร์ที่วันนี้ผ่าน LINE Official
1: @5starth ค่ะ
0: แล้วเลือกเลย
1: ให้เลือกชุดไก่ย่าง245บาทหรือว่าชุดไก่กรอบ229บาทก็รับไปเลยบัตรชมภาพยนตร์1ที่นั่ง
0: เป๊ปซี
1: ่ด้วยขนาด32ออนซ์2แก้ว
0: อ่ะเชิญชวนท่านผู้ชมนะ
1: แอดไลน์ที่อยู่หน้าจอเลยนะคะ @5starth แล้วก็รับสิทธิ์ก่อนความคุ้มจะหายไปกับความหลอนค่ะ
0: อ
1: ่ะ
0: ท่านผู้ชมไม่มีเสียงเหรอหลอนสักนิดนึงสิพี่หยดสมิงเขาขวาง
2: มิงตลอดไป
3: มันฆ่าไม่ตายนี่คนเขาลือจริ ง
4: ปืนทำอะไรมันยังไม่ได
0: ้รู้สึกถึงบรรยากาศเลยนะ
1: ค่ะ
5: เขาจะเอาอะไรไปสู
0: ้นี่ยังดีเอาเวลาน้ำท่วมตามหมู่บ้านต่างๆนี่มันเวิ้งว้างเมื่อวานนี้รายงานเข้ามาเต็มเลยเนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวจะไปติดตามข่าวกันเนี่ยฮะใช่ไหม
6: ไม่กูกับมันเขาตายกันไปข้างนึง
7: มาสิไว้สวยดี
0: เออพูดนี่ไม่ได้ทำให้กลัวผีนะไม่ใช่นะอ้ากลับมาว่ากันต่อดราม่าครับทุกชมอันเนื่องมาจากกรณีรัฐมนตรีช่วยมหาไทยมท.2พลพีสุวรรณชวีลงพื้นที่นครนายกแล้วก็มีข่าวออกมาในเวลานั้นว่าสั่งปิดประตูระบายน้ำเขื่อนขุนด่านประการชนลดน้ำที่จะมาสมทบกับอำเภอเมืองนครนายกและระดมเรือดันน้ำเร่งสูบน้ำคลี่คลายสถานการณ์เรื่องนี้มันร้อนเมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากที่มีนักวิชาการชื่ออาจารย์สีตางพิไลล่าอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำของคณะวิศวกรรมศาสตร์เกษตรศาสตร์ได้ออกมาโพสต์ค่อนข้างจะดุเดือดอย่างที่เห็นเนี่ยท่านผู้ชม
1: เนี่ยค่ะบอกน้ำท่วมกทม.
0: ไม่ใช่อันนี้
1: ไม่ใช่อันนี
0: ้ต้องเป็น
1: ที่เกี่ยวกับคุณพลพีอะค่ะ
0: ที่เกี่ยวกับคุณพลพีและเป็นภาพอะประมาณว่าไปวิ่งเล่นที่อื่น
1: น
0: ี่ไง
1: นี่บอกว่าโง่แล้วอยู่บ้านไม่เสียหายโง่แล้วขยันใครสักคนบอกให้เอาไปประหารแต่นี่โง่ขยันแล้วดันมีอำนาจเขื่อนขุนด่านน้ำเต็ม 100% ไปยืนจุดๆๆแอคติ้งเอาซีนสั่งเขื่อนหยุดระบาย

0: น้ำจุดทั้งชีวิตของท่านก็ไม่พอชดใช้กับความสูญเสียหากเขื่อนวิบัติแล้วก็ทิ้งท้ายไว้ว่าโง่แล้วอยู่บ้านให้เป็นภาระของครอบครัวก็พอค่ะ
1: โอ้เดือดมากโง่แล้วขยันแต่ดำมีอำนาจนี่เห็นไหมไปยืนต่ออะไรสักอย่างนึงอะ acting เอาซีนสั่งเขื่อนหยุดระบายน้ำอ่านว่าอะไรเนี่ยอ่านไม่ได้โอ้ด่าเลยล่ะพออ่านได้แล้วแต่ผมพูดไม่ได้ ทั้งชีวิตของท่านไม่อาจทั้งชีวิตของท่านก็ไม่พอชดใช้ความสูญเสียถ้าเขื่อนวิบัติคืนณเวลานั้นเราทราบตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเขื่อนขุนด่านระดับน้ำเนี่ยมันเต็มความจุแล้วมันเกินเขื่อนขุนด่านก็ประกาศว่าจำเป็นต้องระบายน้ำและเหตุผลก็เหมือนกับอย่างเขื่อนแม่กองเนี่ยก็ใช้เหตุผลแบบเดียวกันก็คือเพื่อรักษาความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนเพื่อความมั่นคงของเขื่อนนี่แหละแล้วก็เปิดประตูระบายน้ำ4บานเลยก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้คุณพลพีสวนชวีก็มาพูดคุยในกรรมการข่าวคุยนอกจอนี่แหละและต่อมาก็ให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบเพิ่มเติมระบุนะครับว่าเสียงวิจารณ์ที่ว่านี้เนี่ยไล่เหตุการณ์วันนั้นเนี่ย27กันยายนลงประชุมภาพรวมของจังหวัดนครนายกร่วมกับผู้ว่าและปภ.สาธารณสุขและยังมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานเช่นกรมอุตุแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายประชุมกันที่เขื่อนเมื่อฟังรายงานเสร็จก็รับรายงานว่าน้ำในเขื่อนณเวลาที่ไปคือ27
0: มันไม่ถึง 100% ค่ะคือประมาณ 97%
1: เพราะน้ำที่เติมมาจากเขาใหญ่ก็อยู่ในอัตราส่วนประมาณ 20% คือมันลดลงแล้วตอนที่มาเต็มพิกัดจากเขาใหญ่เนี่ยที่มาที่เขื่อนขุนด่าน 100%วันที่27เนี่ยเหลือประมาณสัก 20%
0: ของน้ำฝนที่ลงมาจากเขาใหญ
1: ่คุณพลพีบอกเมื่อมาถึงหน้าเขื่อนก็ได้สอบถามผู้บริการเขื่อนขุนด่านซึ่งก็คือชนประธานนี่แหละว่าสามารถชะลอการปล่อยน้ำได้หรือไม
0: ่ซึ่งผู้บริการเขื่อนบอกว่าได้ค่ะ
1: ก็ได้สอบถามว่าปิดชั่วคราวได้ไหม
0: ผู้บริการเขื่อนก็แจ้งว่าสามารถปิดได
1: ้เพราะฉะนั้นเจตนารมณ์จริงๆตอนนั้นน้ำในบ้านเรือนประชาชนสูงถ้าเราสามารถชะลอการปล่อยน้ำจากเขื่อนก็สามารถจะคงระดับน้ำหรือน้ำอาจจะลดลงแต่ถ้าหากยิ่งระบายน้ำจากเขื่อนน้ำจะยิ่งสูงเจตนามีแค่นั้นโดยระบุว่าผมเนี่ยไม่เคยไปบอกให้ปิดเขื่อนถาวรหรือปิดจนน้ำแห้ง
0: ค่ะคือในพื้นไม่ได้ว่าจะให้แห้งเลยในพื้นที่ของประชาชนเจตนารมณ์ไม่ใช่แบบนั้นคำวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยไม่เป็นไรผมน้อมรับหมดผมยอมรับผิดไม่มีปัญหา
1: ถึงแม้ความรู้ความสามารถผมจะไม่ได้จบวิศวะหรือบริหารจัดการน้ำแต่ก็ไม่มีใครโง่พอจะให้เขื่อนแตกหรอกน้ำเกิน 100% แล้วทำให้เขื่อนแตกแล้วน้ำจะไหลลงมาทำร้ายพี่น้องประชาชนไม่มีโง่ขนาดนั้นหรอกณวันนั้นนาทีนั้นข้อมูลนั้นทุกหน่วยงานที่อยู่กับตนนี่ฮะท่านผู้ชมเป็นการถามในเชิงถามเป็นการพูดในเชิงตั้งคำถามไม่ใช่เชิงสั่งการ
0: คือถามว่าสามารถชะลอได้หรือไม่ปิดได้หรือไม่เขาก็ตอบว่าปิดได้ถามกลับต่อไปอีกว่าแล้วปิดได้นานเท่าไหร่เขาก็ตอบว่าปิดได้2ชั่วโมง
1: และตอนหลังจากนั้นยังไม่กลับถึงกรุงเทพเลยเขาเปิดแล้วเขาก็ปิดทั้งนี้ทั้งนั้นยืนยันไม่มีคำสั่งการใดๆที่จะไปปิดน้ำเขื่อนด้วยสติปัญญาที่ทุกคนรู้ทุกคนก็รู้สติปัญญา
0: ว่าถ้าน้ำมามากแรงดันน้ำเยอะเขื่อนมันจะแตกความเสียหายมันจะมากกว่านี้เยอะ
1: นี่หลังจากนั้นย้ำว่าวันนั้นแค่หารือพอกลับมาเจอพาดหัวข่าวก็อาจจะดูรุนแรงไปหน่อยยอมรับพาดหัวข่าวเนี่ย
0: มท.2สั่งให้ปิดเขื่อน
1: แต่ย้ำว่าไม่ใช่ถึงกระนั้นก็ตามทีขอบคุณนักวิชาการที่มาวิเคราะห์แล้วสอนผมบ้อมๆหวังว่าลูกศิษย์ของอาจารย์ที่ออกมาวิเคราะห์ก็จะมีความในเชิงของประชาชนด้วยเหมือนกัน
2: ผมไม่เคยไปบอกว่าให้ปิดถาวรหรือให้ปิดจนให้น้ำมันแห้งสำหรับในพื้นที่ของพี่น้องประชาชนเจตนารมณ์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยสำหรับคำวิพากษ์วิจารณ์ไม่เป็นไรน้อมรับหมดครับมันคือวันนี้มันต้องมี escape code อ่ะผมยอมรับผิดให้ไม่ได้มีปัญหาถึงแม้ความรู้ความสามารถผมไม่ได้จบวิศวะหรือการบริหารน้ำแต่มันไม่มีใครที่สามารถจะโง่พอที่จะทำให้เขื่อนแตกหรือว่าถ้าเกิน 100% แล้วทำให้เขื่อนแตกแล้วลงมาทำลายพี่น้องประชาชนหรอกณวันนั้นนาทีนั้นโดยข้อมูลนั้นผมถามกลับไปในเชิงของคำถามไม่ใช่คำสั่งการนะครับผมถามว่าสามารถชะลอได้ไหมสามารถปิดชั่วคราวได้ไหมผมยังถามท่านเลยว่าถ้าปิดชั่วคราวแล้วปิดได้นานเท่าไหร่เขาก็คนบอกผมเองว่าสามารถปิดได้2ชั่วโมงผมยังขับรถไม่ถึงกรุงเทพเลยผมไปแวะที่ปทุมยังไม่ถึงรังสิตเลยเขาก็เปิดแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้มีคำสั่งการใดๆทั้งสิ้นที่จะให้ไปปิดเขื่อนโทรด้วย

0: สติปัญญาทุกคนเราก็รู้แหละครับถ้าเกิดว่าน้ำมามากๆแรงดันมันเยอะถ้าเกิดเขื่อนแตกเนี่ยความเสียหายมันมากกว่านี้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรหารือแล้วก็คุยกันแล้วก็ได้ข้อตกลงร่วมกันสำหรับทุกๆหน่วยงานที่อยู่หน้างานจริงๆพอผมกลับมาแล้วการพาดหัวข่าวก็อาจจะดูรุนแรงไปนิดนึงว่าโอเคมท.2ไปสั่งปิดเขื่อนแต่ไม่ได้โทษกันนะครับเราก็เข้าใจในการสื่อสารแล้วก็ในมิติของการแจ้งข้อมูลกับพี่น้องประชาชนเจตนารมณ์เดียวจริงๆก็คือว่าเราสามารถเลี้ยงระดับน้ำแบบนี้ได้หรือไม่และหนึ่งในวิธีการนั้นก็คือการชะลอปล่อยน้ำออกจากเขื่อนเท่านั้นเองครับเพราะนั้นไม่ได้มีประเด็นอื่นๆเลยแล้วก็ไม่ได้เป็นข้อกังวลก็ขอขอบคุณอาจารย์ใช่ไหมนะครับขอคุณอาจารย์ที่ออกมาวิเคราะห์แล้วก็สอนผมอ้อมๆก็ขอบคุณอาจารย์ครับแล้วก็หวังว่าลูกศิษย์อาจารย์ออกมาก็จะวิเคราะห์ในเชิงของประชาชนแล้วก็ในมิติต่างๆโดยเนื้อหาที่เราได้รับข้อมูลหน้างานจากทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: นี่คือคุณประพีเนี่ยก็เหมือนกับที่คุยกับผมเมื่อวานพยายามจะย้ำว่าเป็นการถามในเชิงถามไม่ได้สั่งและคนที่ตัดสินใจจริงๆก็คือชนประธานก็คือผอ.เขื่อนชนด่านประการชนเขาบอกว่าปิดได้ด่านที่สุด2ชั่วโมงแล้วจะสลับปิดสลับเปิดเพื่อชะลอไม่ให้น้ำไปท่วมในชุมชนก็ได้ถามไปว่าชะลอได้ไหมปิดชั่วคราวได้ไหมเท่านั้นเองแล้วก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ปิดต่อหน้าด้วยนะ
2: คือเขาก็ต้องรักษาสมดุลเขื่อนด้วยค่ะ
1: เขื่อน30กว่าปีถ้าเก็บเกิน 100% เขาก็ไม่อยากให้เขื่อนมันชำรุดซึ่งผมก็เห็นด้วย
2: เราก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าชำรุดขึ้นมามันเสียหายเยอะ
1: ต่อมาท่านผู้ชมอาจารย์สีตางอาจารย์สีตางพี่ไลล่า
2: อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยค่ะ
1: ได้แชร์คลิป
2: ค่ะ
1: แชร์คลิปนี
2: ้แล้วก็ระบุว่าให้ภาพเล่าเรื่อง
1: เป็นภาพลักษณะที่มีการพูดคุยนี่แหละก็มีประโยคในทำนองว่าถ้าปิดสักชั่วโมงหนึ่งเนี่ยคนข้างล่างจะได้ใจฟูอ่ะ
3: ไอ้ที่มันตกเนี่ยก่อนหยุดเนี่ยตกเยอะขนาดไหน
4: ถ้าตกเยอะขนาดไหนก็คือถ้าเทียบกับเมื่อวานแล้วกันนะอัตราส่วนก็คือ1 ใน 3
3: ผมก็ถือว่าน้อยที่เราคำนวณได้ผม
4: เลยเดี๋ยวประสานกับทางเทียบปริมาณกัน
3: ไม่คือเนี่ยสมมติว่าพี่ปิดได้ครึ่งชั่วโมงเนี่ยคนแม่งข้างล่างไรฟู
4: ไม่ปิดเกี่ยวว่าต้องเปิดแล้ว
3: ไม่ได้ปิดถาวรว่าที่ปิดครึ่งชั่วโมงปิดชั่วโมงนึง
4: ให้ดูใจชื้นหน่อย
3: แล้วคุณกลับมาปล่อยถือว่าอันนี้ที่เปิด 5% ใช่ไหมที่ก็กลับมาเปิด 3% พอน้ำมันมาเติมน้อยลงกับเมื่อวานถูกไหมอะไรอย่างเง
4: ี้
3: ย
4: ไม่น่ากลัวให้มันมีโอกาสหายใจหน่อยระบายออกไปบ้าง
3: ครับขอชั่วโมงเดียว
1: นี่ให้น้ำมันได้ออกไปบ้างคนข้างล่างจะได้ใจฟูขณะที่เมื่อวานนี้อาจารย์สีตางตอบคำถามนักข่าวในประเด็นนี้นะครับว่านี่คุณพลบีเขาชี้แจงแล้วไงคุณสีตางอาจารย์สีตางก็บอกอ๋อก็ขอบคุณเราแล้วนี่จริงๆก็บอกขอบคุณอาจารย์ตั้งแต่เช้าเมื่อวานนี้แล้วล่ะแล
2: ้
1: วก็ไปขอบคุณต่อที่เรามาสั่งสอนเขาในฐานะนักวิชาการ
2: ถือว่าอย่างน้อยก็เป็นคนที่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ก็ดีนะคะแต่ว่าอยากจะบอกไปอีกนิดนึงว่าในเมื่อคิดว่าไปตรงนั้นแล้วอย่างไรก็ไปทักท้วงกรมชลประทานซึ่งเขารู้หน้าที่รู้เทคนิคมีพันธกิจโดยตรงไม่ได้อยู่แล้ว
1: คืออย่าไปทักท้วงอะไรกับเขา
2: คือในเมื่อทักท้วงไม่ได้ก็อย่าไปเกะกะตรงนั้นก็แล้วกัน
1: ก่อนที่จะใช้คำแรงเลยทีเดียว
2: ไม่ใช่ที่จะให้เด็กไปวิ่งเล่น
5: มองที่ท่านรัฐมนตรีพลพีตอบว่ายังไงบ้างครับอาจารย์
6: ก็เขาก็ขอบคุณเราแล้วนี่ที่เราออกมาสั่งสอนเขาในฐานะนักวิชาการก็ถือว่าอย่างน้อยก็เป็นคนที่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ก็ดีนะคะแต่ว่าก็อยากจะบอกไปอีกนิดนึงว่าในเมื่อคิดว่าไปตรงนั้นแล้วอ่ะยังไงก็ไปทักท้วงกรมชลประทานซึ่งเขารู้หน้าที่รู้ทางเทคนิคมีพันธกิจโดยตรงไม่ได้อยู่แล้วก็อย่าไปเกะกะตรงนั้นละกันไม่ใช่ที่จะให้เด็กไปวิ่งเล่น
1: 7:24 เรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ
7: สนับสนุนโดย GSD เครื่องดื่มผสมสารสกัดโสมเกาหลีสูตรเพิ่มทอรีนขวดใหญ่คุ้มค่า KAUV Airy Moisture Serum กันแดดต้อง KA ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวเคี้ยวมันเต็มเม็ดจากไร่ทิพย์ขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยฟิล์มลามิน่าปกป้องคุณด้วยความจริง
8: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอ

0: ขั่ว
1: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
2: แก่ไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
3: ได้สิ
4: จับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้าย
3: แค่คุณทุกช่วงชีวิต
5: ระวังให้ดีเพราะผีร้ายต้นนี้มันแฝงกายอยู่ทุกคนแห่งไอ้โหงสมิงร่างแห่งเขาขวางที่มันพร้อมขย่ำทุกชีวิตที่ขวางทางพบกับที่สุดของภาพยนตร์ไทยสยองแอคชั่นฟอร์มยักษ์ภารกิจไล่ล่าสุดโหดพร้อมเผชิญหน้าอาถรรพ์สุดสะพรึงที่มีชีวิตเป็นเดิมพันที่หยดสมิงเขาขวางฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร
6: ์ขอโทษนะฝนพี่ทำให้ฝนรู้สึกไม่สบายใจแต่พี่รักฝนมากถ้าให้พี่เลิกแล้วพี่คงทำไม่ได
7: ้มึงกับฝนเป็นผัวเมียกันแล้วหลอกกูมาตลอดใช่ไหม
8: สองหัวใจจันทร์20นาฬิกา30นาทีตอนจบ
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
11: ทิพรส
12: จุกเสียงท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได้ใหม่ Air Exco ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องต้อง Air X Air Exco ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
13: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้มนมคาร์เนชั่น UHT
14: เจ็ดรายการ28นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ร่วมจัดรายการกับผมในน้องใบเหมือนเช่นเคยนะครับ
15: ผ่านทางหน้าจอของเรื่องเล่าเช้านี้นะคะมีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเช้านี้รุ่นสีบานเย็นจะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านค่ะเป็นเสื้อที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
14: อ้าวแสดงความเห็นตามปกติให้วงเล็บว่าสุวรรณภูมิวิกฤตได้ไหมใช้ได้ไหมท่านผู้ชมคิดว่าผมใช้ได้ไหม สุวรรณภูมิวิกฤตแล้วเครื่องหมายคำถามก็ได
15: ้
14: เครื่องหมายคำถามก็คือหรือไม
15: ่ค
14: ่
15: ะ
14: ให้วงเล็บว่า
15: สุวรรณภูมิวิกฤตแล้วก็เครื่องหมายคำถามหรือไม่ค่ะ
14: มันเกิดตั้งแต่วันที่26แล้วท่านผู้ชม
15: ใช่
14: ปัญหาเกี่ยวกับข้อที่1เที่ยวบินของการบินไทยดีเลย์หนักมากข้อที่2สัมภาระตกค้างด้านหนึ่งค้างไม่ได้เอาขึ้นยังไม่เท่าไหร่นะไอ้ด้านนึงที่ขึ้นมาจากที่ต่างๆแล้วกลับมาถึงประเทศไทยลงมาไม่สามารถจะบริหารจัดการว่าเป็นกระเป๋าของใครมีหนำซ้ำผู้โดยสารจำนวนมากหากระเป๋าไม่เจอคาดว่าติดเครื่องเอากลับไปประเทศอื่นมันเกิดความโกลาหลวุ่นวายอย่างที่เราทราบกันและนำเสนอมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับทุกชมทั้งที่ทั้งนั้นความคืบหน้าของเรื่องไขหน้าความคืบหน้าของเรื่องไขหน้าเอาเรียกเถอะของสุวรรณภูมิซึ่งเกิดขึ้นจากการบินไทยท่านผู้ชมฮะอันนี้พูดกันตรงๆชลมุนจริงๆต่อเนื่องมาหนักสุดในวันที่28กันยายนที่ผ่านมาวันนั้นกระเป๋าผู้โดยสารหลายพันใบตกค้างผู้โดยสารจำนวนมากรอติดตามสาเหตุเป็นเพราะน้ำท่วม
15: แล้วเจ้าหน้าที่ภาคพื้นของการบินไทยมาทำงานไม่ได้ค่ะ
14: 2รถลำเลียงสัมภาระขัดข้อง
15: ค่ะ
14: นี่ขนาดรัฐมนตรีกลาโหมกับเสกองทัพอากาศส่งกำลังพลทหารอากาศรวมถึงจากกองทัพบกกว่า130นายเข้าไปช่วยขนของ
15: แล้วก็อำนวยความสะดวกอะค่ะ
14: ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ก็ยังเดือดต่อเนื่องนอกจากที่เราไปสำรวจตรวจสอบในพื้นที่ซึ่งก็ยังมีปัญหากระเป๋าตกค้างเมื่อวานตลอดทั้งวันเลยนี่เมื่อวานนี้วันที่29แล้วนี่ฮะคือมันค้างตั้งแต่วันที่26 27ซึ่งถูกเอามาวางไว้ที่บริเวณทางออกเอซึ่งอยู่ใกล้กับประตูหนึ่งของสุวรรณภูมิก็มีการจัดเรียงกระเป๋าเดินทางไว้ตามเที่ยวบิน
15: ให้ง่ายต่อการติดตาม
14: หมายถึงเริ่มพยายามจะจัดระบบเนี่ยน้องไบรท์
15: ค่ะคือผู้โดยสารบางรายที่มีเที่ยวบินอย่างวันที่27กันยาเนี่ยค่ะก็ทยอยมารับกระเป๋าที่ตกค้าง
14: หลังจากมีประกาศผ่านเพจการบินไทย
15: ว่าเที่ยวบินของท่านนั้นๆน่ะกระเป๋า

0: ถูกเอาออกมาแล้วก็เอาบอร์ดดิ้งพาสแท็กกระเป๋าหรือพาสปอร์ตเนี่ยมาแสดงกับเจ้าหน้าที่เพื่อรับกระเป๋าไป
1: นี่ฮะขณะที่ผู้โดยสารที่ไฟล์บินตั้งแต่28กันยาเป็นต้นไปส่วนใหญ
0: ่กระเป๋าบางส่วนยังอยู่ข้างในแถวๆสายพานค่ะ
1: บางส่วนถูกเอามาบ้างแล้วแต่บางส่วนยังไม่ถูกโหลดขึ้นมา
0: ก็คือ
1: ต้องไปต่อคิวแถวเขาเรียกว่าอะไรเนี่ย
0: baggage service ค่ะ
1: เพื่อจะตรวจสอบว่ากระเป๋าอยู่ไหนถ้ากระเป๋าอยู่ที่สายพานด้านในก็จะมีเจ้าหน้าที่ความเรียกความสะดวกให้เข้าไปบริเวณสายพานบุกเข้าไปเลยไปรับกระเป๋า
0: แต่ถ้ายังไม่ได้ถูกโหลดขึ้นมาหรือบางรายที่เพิ่งจะเช็คอินแล้วเที่ยวบินถูกยกเลิกอะค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะให้สแกน QR code ทางเลือกก็คือจะให้ส่งกระเป๋าไปที่บ้านหรือจะกลับมารับกระเป๋าใหม่ในวันอื่น
1: นักข่าวสังเกตสังกาปัญหามีทั้งผู้โดยสารขาเข้าที่เดินทางมาจากต่างประเทศหรือเดินมาจากสนามบินอื่นกระเป๋ายังไม่ออกมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะ
0: 26อะค่ะเป็น
1: เมื่อวานนี้วันที่เท่าไหร
0: ่29
1: ผู้โดยสารขาออกหมายถึงขาที่จะเดินทางออก
0: จะไปต่าง
1: สุวรรณภูมิ
0: จะไปต่างจังหวัดหรือจะไปต่างประเทศเนี่ยค่ะ
1: ก็ปรากฏว่าเช็คอินโหลดกระเป๋าเรียบร้อยแต่สุดท้าย
0: เที่ยวบินถูกยกเลิกค่ะก็ต้องมาติดต่อบริเวณชั้น2เช่นเดียวกัน
1: ยังไม่นับผู้โดยสารพวกทานเสร็จอะ
0: หรือว่ามีเครื่องต่อไปที่อื่นนะคะแล้วก็แท็กกระเป๋าระบุสถานที่ไปปลายทางก็คือก็ต้องมาติดตามหากระเป๋าที่ชั้น2ของสนามบินเช่นกัน
1: เมื่อวานนี้ผู้อำนวยการสุวรรณภูมิกิตติพงศ์กิตติขจรเดินทางมาด้วยความสะดวกร่วมกับเจ้าหน้าที่การบินไทยจัดกำลังเจ้าหน้าที่ของทอมาช่วยลำเลียงกระเป๋าผู้โดยสารที่ตกค้างตั้งแต่วันที่26โน่นอ่ะ
0: เอามาบริ
1: เวณทางออกเ
0: อค่ะเพื่อจะเอาขึ้นรถบรรทุกไปเก็บรักษาเอาไว้ที่ศูนย์ปฏิบัติการของการบินไทยหรือ OBC
1: เพื่อจะเคลียร์พื้นที่ชั้น2ของอาคารผู้โดยสารก่อนและถ้ามีเจ้าของกระเป๋ามาติดต่อก็จะอำนวยความสะดวกด้วยการพาไปที่ OBC เนี่ย
0: เพื่อรับกระเป๋าน
1: ี่ฮะทั้งนี้ทั้งนั้นในเวลาต่อมาดีๆการบินไทยก็เดินทางมาเร่งจัดการแก้ปัญหาอันนี้เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขนาดเดียวกันเพจต่างๆก็เรียกว่าโซเชียลก็ยังมีความดุเดือดยกตัวอย่างท่านผู้ชมเพจอังเปาอังเปาเขาโพสต์คลิปความโกลาหลที่สุวรรณภูมิระบุว่าการบินไทยสอบตกรอบนี้นะเรื่องจัดการกระเป๋า
2: ก ี่สายพันธุ์กี่สายพันธุ์นั่นคือกองทั่วกันไปหมดนะเราต้องเดินดูตามแท็กต่างๆเช่นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย621ใช่ไหมมันก็จะกองรวมกันน่ะซึ่งก็เยอะมากมันจะตามหา657ไม่เจอเลยตั้งแต่สายพันธุ์67 8 9 10 11อ่ะแล้วก็รวมไปถึงโซนด้านในด้วยพนักงานก็ยังหาให้ไม่เจอแต่รถเข็นเด็ก2คันซึ่งมันไม่เมคเซนแล้วอ่ะเขาอาจจะไปเก็บที่ห้องไหนชั้นอื่นหรืออะไรยังไงอีกแล้วล่ะอันนี้ก็คือเรามาหาในส่วนของเราโซนอะไรเงี้ยไม่เจอละโอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปหาพนักงานซึ่งเมื่อกี้คุยไว้แล้วว่าขอไม่ต่อคิวแล้วเพราะว่าเราต่อมาแล้วเราเข้าไปข้างในมาแล้วอ่ะเนี่ยดูดิบ้าบอเขาแตก
1: บ้าบอเมื่อวานนี้เนี่ยบรรยากาศก็ยังมีอยู่ก็คือประมาณเคยดูต้มยำกุ้งไหม
0: ค่ะช้างกูอยู่ไหนเหรอคะอันนี้คือกระเป๋าก
1: ูอยู่ไหน
0: ค่ะ
1: เสียงวุ่นวายกันที่สุวรรณภูมิหลังจากตามหากระเป๋าอยู่หลายชั่วโมงคุณอังเปาเนี่ยไปเจอจุดวางกระเป๋าของสายการบินที่เธอมาคือ TG657 เธอบอกว่าช็อก TG657 ที่ฉันนั่งมามีแค่รถเข็นเด็ก2คัน
0: ไม่มีกระเป๋าซักใบค่ะ
1: หาพนักงานการบินไทย2สำคนตอบไม่ได้เลย
0: บอกแค่ว่าเดี๋ยวประสานงานติดต่อถามให
1: ้แล้วก็บอกให้เราไปเดินดูที่กองตามสายพานเนี่ย
0: 6 7 8 9 10 11แล้วหาเองเนี่ยค่ะ
1: สรุปว่าเดินหาไม่มีพวกเขาทำงานอะไรกันแบบไหน
0: แล้วของมันไปอยู่ไหนทั้งลำอ่ะ
1: นี่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะผิดปกติสายการบินอื่นเขาไม่มีปัญหาอะไรเนี่ย
0: เขาได้กระเป๋าการอาช้าหน่อยก็ยังได้อะค่ะ
1: การบินไทยล่อไปข้ามวันนี่จะอ้างน้ำท่วมได้จริงๆเหรอ
0: เอาแล้วสายการบินอื่นเขาจัดการยังไงอายเขานะแบบนี
1: ้นี่ฮะท่านผู้ชมผู้โดยสารอีกท่านด้วยความเคารพอาจารย์มานพ
0: ศาสตราจารย์นายแพทย์มานพพิทักษ์ภากรอาจารย์ประจำสาขาเวชภัณฑุศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะคะ
1: อาจารย์ก็แรงเลยทีเดียวคายสิบแมเนจเมนต์ของ TGล้มเหลวขั้นสุด
0: ชนิดที่ไม่น่าให้อภัยค่ะ
1: ในช่วงที่ผ่านมาที
0: จ
1: ี
0: ปรับปรุงบริการบนเครื่องดีขึ้นเรื่อยๆคนชมมากเลย
1: แต่ปัญหาระบบภาคพื้นรอบนี้ทำลายความเชื่อมั่นผู้โดยสารแทบหมดสิ้น
0: ทั้งมาตรการรับมือการสื่อสารให้คะแนน0เต็ม10
1: ก่อนจะบอกเล่าประสบการณ์ที่โดนกับตัวเองเมื่อวาน
0: ต้องบินจากชางอีกลับไทยเที่ยวบินตอน2:50
1: ดีเลย
0: ออกจริงๆคือเกือบ1:00
1: ระหว่างนั้นก็ไม่มีการสื่อสารหรือ

0: เดดๆต้องคอยเช็ค Google เอาสรุปว่าเลื่อนไป2รอบ4ชั่วโมงและยังไม่จบพอเครื่องบินถึง
1: ลงจากเครื่องไม่ได้ค่ะ
0: ไม่มีเจ้าหน้าที่เปิดประตูเข้าอาคารโดยสาร
1: ต้องยืนรอกันอยู่บนเครื่องไปอีกครึ่งชั่วโมงกว่าจะมีคนมาเปิด
0: ยังไม่จบ
1: เดินมาถึงสายพานกระเป๋าตอนตีสาม
0: คนนั่งรอยืนรอหลายร้อยคน
1: กระเป๋าตกค้างตอนนั้นก็เป็นร้อยใบแล้ว
0: ตั้งแต่ก่อนบินรอบินถึงรอกระเป๋าผู้โดยสารทุกคนที่มาถามหาเนี่ย
1: ไม่ได้ข้อมูลหรือคำตอบคำอธิบายอะไรเลย
0: อาจารย์ก็ตั้งคำถามเหมือนที่เราถามเนี่ย
1: แล้วทำไมกราวด์เซอร์วิสของสายการบินอื่นไม่กระทบ
0: แม้กระทั่งสายที่ให้ TG จัดการก็ดีเลย์น้อยมาก
1: เออแต่ของ TG เองเนี่ยกลับโดนลอยแพ
0: พี่ดงผมเนี่ย
1: คุณภาธีสารสินนะคะอดีตประธาน
0: CEO ของ Nok Air
1: ค่ะ
0: โพสผมจะอธิบายให้ฟัง
1: ว่าเพราะอะไรสายการบินไทยจึงเจอภาวะต่างจากสายการบินที่บินมาจากต่างประเทศว่าทำไมเขาไม่มีปัญหาแต่การบินไทยมี
0: คนดงภาธีสารสินบอกหนึ่ง
1: เราเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าออกนั่นหมายความว่าเราต้องดูแลเครื่องเป็นจำนวนมากและบินไหลไปถึงยุโรปจีนเอเชียและออสเตรเลียเครื่องบินต่างชาติมาอย่างมาก 4-5 เที่ยวบินการจัดการของเขาง่ายกว่าเยอะมาก
0: 2.
1: เมื่ออากาศเป็นอะไรที่มั่วไปหมดทั้งทวีปมัน disrupt slot ของการบินทำให้การคลาดเคลื่อนทั้งจากทั้งขาออกและขาเข้าในต่างที่ถูกปรับใหม่เพราะทางต้นทางหรือปลายทางเราไม่ได้บินคนเดียว
0: 3.
1: ในประเทศบินใกล้เนี่ยจัดการง่ายกว่าเพราะเราดูแลทางอากาศเอง
0: แต่ข้ามชาติ
1: เราต้องตามสภาพอากาศเขาแน่นอนเขาต้องให้สายการบินเขาเป็น priority
0: อันนี้คงจะหมายถึงเรื่องอากาศถูกไหม
1: ค่ะ
0: อันนี้เราก็เพิ่งรู้แต่ข้อต่อมาล้วนๆเลย
1: ข้อ4น้ำท่วมพนักงานกราวบางคนมาทำงานไม่ได้ก็ทำให้การวางคนยากขึ้น
0: และระบบ
1: บางอันเจอน้ำอีกก็มีโอกาสจะเสียอีก
0: นี่ฮะท่านผู้ชมเวลามี disruption แบบนี้เนี่ยใครสิบไปในเม้นทำไม่ง่ายหรอก
1: เพราะว่ามันมีหลายจุดที่เราคุมไม่ได้ฝนหยุดบ้างมาบ้างกรมอุตุบางทียังงงเลยครับเพราะมันคือธรรมชาติน
0: ี่ฮะทุกครั้งที่มีใครสิบมันจะแพงมากเวลาบินไม่ได้เกี่ยวกับเงินทองและจิตใจสายการบินไม่อยากให้เป็นแบบนี้แน่นอนคุณภาธีบอกให้กำลังใจสำหรับผู้โดยสารใจเย็นๆ เดี๋ยวมันจะเป็นแค่ความทรงจำ
1: แล้วมันจะมีเรื่องให้คุยกันไปอีกนาน
0: อันนี้คือมองบวกขณะที่เมื่อวานที่สุดเมื่อวานนี้ผมเองก็ช็อกนะคุณสิริพงษ์อาคสุกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมรักษาการมาพูดในคุยนอกจอบอกเลยน้องไบร์ท
1: คือบอกได้ถามไปค่ะได้รับคำตอบจากการท่าว่าพนักงานติดน้ำท่วม
0: ประเด็นสำคัญคือคุณสิริพงษ์บอกการบินไทยประชุมกันเมื่อวันจันทร์ตลอดทั้งวันจนถึงกลางคืนไม่ได้รับความร่วมมือเลยขอรายชื่อผู้โดยสารมาเพื่อจะมาดูแท็กกับกระเป๋าก็ไม่ให้จนถึงกลางคืนขออะไรก็ไม่ร่วมมือเลยอาคุชรีพงศ์บอกไม่รู้จะทำยังไงการบินไทยถือเป็นเอกชนแม้จะมีกระทรวงการคลังคมนาคมถือหุ้นอยู่แต่ไม่ใช่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องขอให้มีการไปประชุมบอร์ดและไปผลักดันผ่านบอร์ดนี่ทำงานกันยังไงเนี่ย
2: ทำสื่อสารกับการบินไทยตลอดเมื่อวานนี้ก็ประชุมกันนานนะครับ 5-6 ชั่วโมงเพื่อที่การท่าเนี่ยจะขอรายชื่อผู้ที่โดยสารมากับการบินไทยปรากฏว่าก็ถึง 6 โมงทุ่มนึงก็ยังไม่ได้ก็ยังเถียงกันอยู่ 3 ทุ่มก็ยังเถียงกันอยู่เลยครับ
0: ไม่ขอรายชื่ออะไรฮะ
2: ขอรายชื่อผู้โดยสารเพื่อที่จะทำการจัดการกระเป๋า
0: อันนี้กำลังสรุปว่าการบินไทยดูจะโอลมานไม่ให้ความร่วมมือกับมาตรการสักเท่าไหร่หรือยังไงทั้งสองเรื่องเลยเนี่ย
2: คือผมไม่ทราบว่าปัญหาภายในของเขาปัญหาเรื่องการจัดการของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรครับพี่ยุทธแต่เราก็พยายามทำทุกทางนะครับหรือแม้แต่เรื่องอย่างเช่นเอาทหารมาช่วยเอาคนมาช่วยเนี่ยก็เรียนตรงๆว่าการดูแลทหารที่มาช่วยเรื่องข้าวปลาอาหารเนี่ย
0: อ
2: ันนี้ก็เป็นการท่าที่เป็นคนดูแล
0: ก็หมายถึงการบินไทยก็ไม่เข้ามาทำอะไรเลยเหรอในช่วงที่ผ่านมา
2: ก็การประสานงานยากมากครับการประสานงานยากมากครับ
0: เที่ยวบินสายการบินอื่นจริงๆเที่ยวบินสายการบินอื่นทำไมเขาไม่มีปัญหาคุณเฉลิมพงษ์พูดชัดเลยท่านผู้ชมเท่าที่ทราบมีเอาท์ซอร์สท่านผู้ชมเอาท์ซอร์สหมายถึงบริษัทที่มาทำเกี่ยวกับเรื่องบริการภาคพื้นเนี่ยคุณสิริพงษ์บอกเลยการบินไทยให้บริษัทลูกมาทำ อย่างที่บอกเนี่ย

0: แล้วประเด็นก็คือว่าเอาซอสทำไมมีปัญหาที่ไปทำให้กับสายการบินอื่นในเครือข่าย Starland ขณะเดียวกันของการบินไทยที่เป็นลูกค้าผู้โดยสารการบินไทยเองมีปัญหาซึ่งทราบในเวลาต่อมาท่านผู้ชมตรวจสอบแล้วก็ปรากฏว่าการให้บริการภาคพื้นปัจจุบันมีให้ผู้ให้การหลัก2รายคือการบินไทยจำกัดมหาชนและบริษัทบริการภาคพื้นท่าอากาศยานไทยหรือ BFSซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทการบินกรุงเทพหรือบางกอกแอร์เวย์ BFS เนี่ยรับผิดชอบภาคพื้นให้กับสายการบินต่างประเทศจำนวนมากที่ใช้สุวรรณภูมิส่วนการบินไทยให้บริการภาคพื้นกับเที่ยวบินของการบินไทยและสายการบินต่างประเทศบางรายที่อยู่ในเครือข่ายเช่นสิงคโปร์แอร์ไลน์ออลนิปปอนแอร์เวย์คำว่าการบินไทยเป็นผู้ให้บริการภาคพื้นนี่ฮะท่านผู้ชมไม่ได้แปลว่าบุคลากรที่ปฏิบัติงานจะเป็นพนักงานของการบินไทยเพราะงานภาคสนามโดยเฉพาะตำแหน่งเกี่ยวกับภาคพื้นเช่นพนักงานยกสัมภาระพนักงานขับรถอุปกรณ์ภาคพื้นแรงงานบางประเภทการบินไทยใช้การจ้างงานผ่านเอาท์ซอร์สซึ่งบริษัทที่เข้ารับผิดชอบด้านกำลังคนคือวิงสแปมมีการจับบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานด้านภาคพื้นให้ข้อมูลที่น่าสนใจก็คือท่านผู้ชมค่อนข้างจะยืนยันน่ะสายการบินอื่นเขาก็ใช้เจ้าอื่นนี่ส่วนหนึ่งถูกไหม
1: ค่ะ
0: อีกเจ้าหนึ่งอ
1: ่ะ
0: ไม่มีปัญหาที่ใช้การบินไทยหมายถึงบริษัทลูกการบินไทยเนี่ยท่านผู้ชมปรากฏว่ารายงานระบุว่าทำไมเขาไม่มีปัญหาเพราะบริษัทลูกที่ว่านี้ที่ทำภาคพื้นเนี่ยเป็นบริษัทลูกการบินไทยไปให้บริการอื่นสายการบินอื่นเพราะถ้าไม่ทำตามสัญญาจะถูกปรับแต่โถมคนที่เหลือน้อยจากน้ำท่วมออกจากบ้านไม่ได้หรือไม่ได้มาโถมควรไปทำให้สายการบินอื่นผลก็คือคนอื่นไม่มีปัญหามันมีปัญหาที่การบินไทย
1: ค่ะ
0: เข้าจะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นบริษัทลูกการบินไทยแม่กับลูกจะมาปรับกันทำไมกลัวสายการบินอื่นเขาปรับนี่คือข้อที่วิพากษ์วิจารณ์กันกระทั่งในเวลาต่อมาเมื่อวานคุณสุรศักดิ์รัฐมนตรีท่องเที่ยวสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลตำหนิการบินไทยแย่สุดๆคุณสิริพงศ์ก็ตามคุณสุรศักดิ์ก็ตามบอกขระดมกำลังกันไปช่วยนะเชื่อไหมการบินไทยเจ้าของเรื่องนี้อาหารการกินยังไม่จัดมาให้เลยคนที่ระดมกันไปช่วยเนี่ยทุกหน่วยงานอยากช่วยแต่การบินไทยไม่ให้ข้อมูลนี่ทำเสียภาพลักษณ์ประเทศจริงๆทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บริหารนะถ้าไม่อยากทำก็ลาออกไป
2: นี่เองก็คือปัญหามันคือพอขนกระเป๋าออกจากเครื่องบินที่มาจอดเข้าสายพานแล้วมาส่งให้ไม่ได้เครื่องบินที่จะต้องบินกลับโดยลำที่กระเป๋ายังค้างอยู่ก็จะบินออกไปไม่ได้ก็เกิดการดีเลย์ครับดีเลย์แล้วแม้แต่กระเป๋าที่โหลดใหม่ที่เช็คอินที่เคาน์เตอร์จะต้องเอาไปขึ้นเครื่องก็ไปไม่ได้ก็ดีเลย์การบินไทยก็พยายามเอาพนักงานตัวเองไปบริการสายการบินอื่นที่ตัวเองรับจ้างมาเพราะไม่นั้นเขาจะโดนค่าปรับก็กลายเป็นว่าวันนี้สายการบินที่ต้องบอกว่าแย่ที่สุดก็คือการบินไทยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีทราบเรื่องทุกคนทราบเรื่องทุกคนยังพูดเลยครับว่าการบินไทยได้ปีนึงกำไรเริ่มกลับมาเยอะแต่มาทำอย่างนี้ครับการบริหารจัดการนี่ต้องตำหนิเลยนะครับเมื่อวานท่านรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยคนทหารไปช่วยครับข้าวยังไม่มีเลี้ยงทหารเลยครับที่พักก็ไม่มีก็ต้องกลับไปกินที่หน่วยแล้วเข้ามาใหม่ซึ่งแบบผมงงกับก็อันนี้ต้องน่าตำหนิจริงๆว่าทุกคนอยากช่วยนะครับแต่การบินไทยเหมือนกับไม่ให้ข้อมูลอะไรเลยไม่พยายามที่จะแก้ปัญหาเลยทั้งที่มันคือภาพของประเทศนี้นะครับมันกระทบการท่องเที่ยวมันกระทบภาพลักษณ์ของสายการบินซึ่งเป็นชื่อว่าไทยซึ่งมันก็เป็นชื่อเสียงของเราด้วยก็ต้องพูดคุยกันครับว่าผู้บริหารจะต้องอะไรฮะทำงานเชิงลุกมากกว่านี้หรือว่าคิดว่าจะหมดวาระแล้วไม่ทำอะไรเลยผมว่าไม่ได้นะครับไม่นั้นก็ลาออกเลยก็ยังดีนะฮะ

0: ไม่อยากทำผู้บริหารสูงเขาครับว่าคงทราบนะฮะนี่ขอฝากไปเลยฮะวันนั้นผมไปแกก็ยังไม่เรายังเดือดรู้สึกว่ากังวลกังวายมากกว่าผู้ที่ต้องรับผิดชอบเลยตรงทั้งนี้ทุกกำลังทุกความสามารถที่รัฐบาลเข้าไปต้องไปช่วยครับวันนี้สนามบินสุวรรณภูมิเองก็พร้อมเรื่องจะสนับสนุนกำลังคนเรื่องหน่วยความสะดวกแต่เพียงแค่ว่าการบินไทยก็ต้องเปิดให้คนอื่นเข้าไปช่วยได้มากกว่านี้แล้วบริการต้องเชิงรุกได้มากกว่านี้นะครับ
1: ที่สุดเมื่อวานนี้การบินไทยก็แถลงนะครับท่านผู้ชมโดยผู้บริหารสูงสุดของการบินไทยเดี๋ยวกลับมาติดตามกันก็มีการแจกแจงแง่มุมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับกระเป๋าค้างสะสมเนี่ยขณะนี้ 5,600 ใบสัมภาระจะเคลียร์ใน72ชั่วโมงและปรับลดเที่ยวบินลง 30-40% ทีเดียวรับว่าพนักงานหายไปจำนวนมากเพราะน้ำท่วมกำลังเร่งแก้วิกฤตหน้างานเนี่ยท่านผู้ชมมีรายละเอียดบอกนี่นะฮะเกี่ยวกับกรณีผลกระทบจากน้ำท่วมแต่สายการบินอื่นเขาก็มีคนทำงานหรือที่เอาซอร์สไปเนี่ย
2: ก็น้ำท่วมเหมือนกันนั่นแหละค่ะ
1: หรือเพราะอะไร
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวกลับมาเราจะปิดท้ายท่านผู้ชมคนหน้างานเนี่ยเหนื่อยไปดูคลิปนี้ปัญหาผู้โดยสารกับสัมภาระตกค้างคือค้างทั้งคนทั้งของที่สุวรรณภูมิผู้ใช้ X คนหนึ่งโพสต์คลิปขณะผู้โดยสารโวยวายใส่เจ้าหน้าที่ของสายการบินร้องไห้เลยอีกคลิปเป็นคลิปพนักงานออเปเรตันดูก่อนดูไปดูให้ครบ
3: But we don't need to listen your voice. We don't need to listen your voice. Your problem, she never make problem. Please calm down for
1: me. ร้องไห้ขนาดรับสายเลยใช่ไหมหนึ่งคือโวยวายหน้างานเนี่ยหนักอีกครั้งหนึ่งไม่รู้จะทำไงร้องไห้7:48 เดี๋ยวกลับมาครับ
4: สนับสนุนโดย Experience the Force Mitsubishi X-Force HEV ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ Triple Zero เหนือกว่าดัชชี่ 0% สูตรเดิมที่เคยมีแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูฟฟี่ยาเม็ดแก้แพ้ลดน้ำมูกคลอเฟนิรามีนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาQP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดสัมผัสความเย็นระดับ First Class ด้วยฟิล์มกรองแสง Super High Cool First Class
5: เพราะอนาคตที่ดีเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีเราจึงไม่หยุดเตรียมรากฐานความมั่นคงเพื่อสิ่งที่ดีกว่าและขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกันสี่สิบแปดปีปตท.
6: อุ่นร้อนพร้อมแล้วเด้อมหกรรมเพื่อส่วนโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำ1 พฤศจิกายน 2569ถึง14 มีนาคม 2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดย
7: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขยะทั่วไป
8: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
9: เตรียมพบการเชือดเฉือนของระวีและภากรเป็นครั้งแรกพร้อมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟในงานตะวันล่วงพรีเมียร์ไนท์วันอังคารที่6ตุลาคมนี้เวลา 18:30 น.ณสยามพาวเวอร์ไลท์พารากอนซินีเพล็กซ์ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง CS3 Thailand
10: แล้วมาเจอกันเยอะๆครับ
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
12: มากดไปเลยไม่รู้มา
13: ดามีเรื่องจะแจ้งให้ทุกคนทราบดาจะส่งภากรไปเรียนต่อที่อเมริกาก
14: ำไรชีวิตดีขนาดนี้กรจะเอาอะไรอีก
15: กรมาไกลแล้วพี่วีกรไม่อยากกลับ
16: หรือว่าพี่วีอยากจะมาทวงตำแหน่งลูกชายคืนใช่ไหม
17: คุณสองคนสลับตัวกันใช่ไหมคะ
18: ตะวันลวงจันทร์อังคาร20:30 น.เริ่ม6ตุลาคม
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
19: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
20: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วย

0: หัวหน้า
1: ตาไปโดนอะไรมาครับ
0: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อน
2: สงสัยมือถือแบตหมด
3: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
4: เจ็ดเวลา51นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ครับท่านผู้ชมว่ากันต่อไปอย่างที่บอกเนี่ยนะครับก็มีแหล่งข่าวยืนยันนะครับว่าส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทลูกของการบินไทยคือวิงสแปมซึ่งรับผิดชอบงานเอาท์ซอร์สอย่างที่ว่าเกิดปัญหาขึ้นก็คือมันก็มีปัญหาคือคนน้อยมาทำงานไม่ได้เพราะน้ำท่วมสุดท้ายก็โถมไปทำให้กับสายการบินอื่นเกรงจะมีค่าปรับไงกำลังคนจำกัดคนอื่นไม่มีปัญหามามีปัญหาตกหนักที่การบินไทยอาจเท็จจริงประการใดน่าเสียดายเมื่อวานนี้นักข่าวก็จะถามผู้บริหารของการบินไทยที่เราเรียกกันติดปากว่าดีๆการบินไทย
5: คุณชายเอี่ยมสิริค่ะ
4: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดแถลงข่าวถึงปัญหา 1. ผู้โดยสารตกค้าง 2.
5: การให้บริการเที่ยวบินที่ล่าช้า
4: 3. เครื่องบินดีเลย์ว่าขอรับผิดชอบบริษัทการบินไทยขอรับผิดชอบกราบขอโทษผู้โดยสารทุกคน 3-4 วันที่ผ่านมาเที่ยวบินที่ออกจากกรุงเทพได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดด้านกำลังการผลิตหมายถึงกำลังในการรองรับทำให้เที่ยวบินดีเลย์ล่าช้าเกือบทั้งหมด 100%ดีเลย์เกือบ 100%
5: รวมกว่า 1,000 เที่ยวบินค่ะ
4: มีเที่ยวบินตรงเวลาแค่ 3%
5: ค่ะ
4: ที่เหลือดีเลย์หมด 2. กระเป๋าตกค้างในสนามบิน
5: รวมกว่า 5,600 ใบ
4: ซึ่งมันสะท้อนว่ากำลังของการบินไทยไม่สามารถรองรับตารางบินเดิมได้ตัดสินใจลดหรือยกเลิกเที่ยวบิน
5: โอนผู้โดยสารไปยังเที่ยวบินอื่นค่ะ
4: ขณะที่การบริการภาคพื้นที่การบินไทยดำเนินการได้ประสานกับ AOT หรือบริษัทท่าอากาศยานไทยจ้างบริษัทลูกของทอคือบริษัทบริการภาคพื้นของท่าอากาศยานไทยเข้ามาจัดการขนกระเป๋าแทนการบินไทย
5: เพื่อให้เที่ยวบินยังดำเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงเวลามากขึ้น
4: ปัญหาหลักที่เกิดขึ้นเกิดจากแรงงานทั่วไปและแรงงานทักษะเฉพาะหรือที่ต้องมีใบอนุญาตในการปฏิบัติงานจำนวนมากพักอยู่รอบสนามบินได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมไม่สามารถมาปฏิบัติงานที่สำคัญที่สุดคือแรงงานที่มีทักษะและมีใบอนุญาตเฉพาะซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติการภาคพื้นส่วนแรงงานทั่วไปที่ต้องใช้ระบบใช้ในระบบมีประมาณ500คน
5: ขาดไปมากกว่า200คน
4: แม้จะได้รับการสนับสนุนจากกองทัพแต่ปัญหามันมาอยู่ที่แรงงานทักษะนี่แหละ
5: แล้วต้องมีใบอนุญาตเฉพาะอะค่ะ
4: ตำแหน่งที่ต้องปฏิบัติงานบริเวณเครื่องบินเดิมควรจะมีประมาณ45คน
5: แต่ขณะนี้มีประมาณ20คน
4: เอาแรงงานเฉพาะที่มีทักษะกับมีใบอนุญาตเนี่ยมันเป็นเรื่องสากลจู่ๆจะเอาใครมาทำก็ไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นแม้จะรับการสนับสนุนจากกองทัพเอารถเข้าไปรับพนักงานที่ได้ผลกระทบจากบ้านพัก
5: เอามาปฏิบัติงานข้างนอกได้เนี่ยค่ะ
4: แต่บางรายก็ยังกังวลเกี่ยวกับบ้านและครอบครัวในพื้นที่น้ำท่วมไม่สามารถกลับมาทำงานเต็มจำนวนนี่คือไม่มานั่นเอง
5: ค
4: ่
5: ะ
4: แรงงานทักษะเฉพาะที่มีใบอนุญาตเราต้องเข้าใจระบบการบินเนี่ยท่านผู้ชมจู่ๆทักษะเฉพาะก็สำคัญขับเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆถูกไหมสองลักษณะคือมีใบอนุญาตคุณจะไปทำงานเกี่ยวกับเครื่องบินเนี่ยและแรงงานทั่วไปก็เจออีกแรงงานทั่วไป
5: อันนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพระดมเข้ามาช่วยในพื้นที่ประมาณ100ราย
4: และปัญหายังไม่จบเฉพาะที่สนามบินผู้โดยสารตกค้างเครื่องบินดีเลย์รถเที่ยวบินสัมภาระตกค้างลามไปถึงการบริหารจัดการคาร์โก้
5: สะสมที่มันสะสมแล้วก็ล้นคลังอะค่ะ
4: ได้พยายามแก้ไขปัญหาด้วยการเพิ่มค่าตอบแทนหรืออินเทนซีฟให้แก่พนักงานแล้วเนี่ยคือจ่ายเพิ่มก็ได้ให้มาทำงานและให้ผู้บริหารติดต่อพนักงานเป็นรายบุคคลและลงพื้นที่ไปตามถึงบ้านแล้ว
5: ค่ะเนื่องจากว่างานบางประเภทเนี่ยมันไม่สามารถจะใช้บุคลากรทั่วไปทดแทนได้ทันที
4: ก็ยังไม่ไหวหมายถึงเอารถทหารไปรับแล้วก
5: ็ไม่มาถึงบ้านแล้ว
4: จ้างถึงโทรศัพท์ให้ผู้บริหารโทรจิกก็ไม่มารวมถึงไปตามถึงบ้านก็ยังไม่มาทั้งหลายทั้งปวงนี้

0: ่งผลให้เกิดปัญหาทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดำเนินการแก้ปัญหาเพื่อจะดึงแรงงานทักษะกลับเข้าสู่ระบบเดี๋ยวท่านผู้ชมฮะอาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย3 วันดึงแรงงานที่มีทักษะกลับเข้าระบบและปรับสมดุลการปฏิบัติงานบริษัทตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะบริหารจัดการให้กลับสู่ภาวะปกติภายใน72ชั่วโมง
1: แล้วก็เร่งเคลียร์สัมภาระที่ค้างอยู่ในอาคารผู้โดยสารให้ได้มากที่สุด
0: ภายในเมื่อวานนี
1: ้ค่ะ
0: นี่ฮะคำถามว่าทำไมสายการอื่นบันอื่นไม่กระทบคุณชายบอกว่าเพราะการบินไทย
1: มีกรุงเทพเป็นฐานการผลิตสายการบินอื่นเขาไม่ต้องใช้กระบวนการโหลดของแต่การบินไทยเนี่ยทำมากกว่าเพราะว่ามีหลายกระบวนการที่ต้องใช้ฐานกรุงเทพทั้งโหลดอาหารและคาร์โก
0: ้
1: ดังนั้นตอนนี้ก็เลยต้องลดกำลังการผลิตลง 30% นะคะเพื่อให้การดำเนินงานกลับมาให้ได
0: ้ขนาดที่การบินไทยมีแผนสำรองไหมมีแต่ผลกระทบครั้งนี้ด้านแรงงานมันรุนแรงกว่าที่ประเมินเอาไว้เดิมบริษัทคิดว่าจะรักษากำลังการผลิตได้ 80%แต่พอแรงงานจำนวนมากไม่เข้ามาทำงานกำลังการผลิตลดลงมากกว่าที่การคาดการก็จึงเกิดปัญหา
2: ณวันนี้เนี่ยประมาณสัก 5,600 กว่าใบนะครับที่ตกค้างอยู่เราพยายามจะเคลียร์ตรงนี้ออกไปให้ได้แล้วเซตซีโร่ใหม่กระเป๋าที่ขึ้นมาจากข้างล่างนะครับด้วยไฟล์ใหม่เนี่ยต้องอย่าให้มาปะปนกับไอ้ 5,000 กว่าใบอันนี
3: ้ในเมื่อมีเจ้าหน้าที่จากทหารเข้ามาช่วยแล้วทำไมถึงเคลียร์เรื่องกระเป๋าแล้วก็เป็นพวกไฟบ
2: ิน
3: ออกไม่ได้ค่ะ
2: ก็มันก็กลับไปสู่แรงงานที่ผมพูดไงแรงงานที่ต้องมีสเปเชียลสกิลเนี่ยยังไม่เข้ามาปกติเนี่ยวันนี้เข้ามาประมาณสักครึ่งหนึ่งของจำนวนที่เราต้องการวันนี้ผมก็ให้ฝ่ายบริหารไปไล่ตามนะครับก็มีการออฟเฟอร์ให้นะครับแล้วก็ให้แต่ละขั้นเนี่ยติดต่อไปบายคนเลยไปถึงบ้านเขาก็มีปัญหาอะไรนะครับเป็นห่วงบ้านที่บ้านก็ต้องไปแก้ปัญหาส่วนตัวเขาเพราะวันนี้คือปัญหาส่วนตัวของแต่ละบุคคลต่างคนก็ต่างเอาตัวรอด
4: ประเด็นว่าทำไมสายอื่นไม่มีปัญหาแต่การบินไทยมีปัญหา
2: ที่ประเทศไทยเนี่ยเราเป็นโฮมเบสเพราะฉะนั้นแอคทิวิตี้ต่างๆเนี่ยมันจะเกิดที่นี่ในขณะที่สายบินอื่นเนี่ยแอคทิวิตี้ทั้งหมดจะเกิดที่ต้นทางเขาบินกลับเข้ามาปุ๊บแคทเทอริ่งเนี่ยถ้าเป็นสายบินใกล้ๆเขาจะดับเบิลแคทเตอร์ขนต้นทางมาที่ประเทศไทยแล้วบินกลับไปได้โดยไม่ต้องอัพลิฟต์อาหารคาร์โก้ก็เช่นเดียวกันเขาก็ขนมาลงเขาก็ไม่รับกลับไปเพิ่มอย่างเงี้ยคือส่วนการบินไทยต้องทำทุกกิจกรรมที่ประเทศไทย
3: การบินไทยจะสร้างความมั่นใจได้ไหมคะว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วเราจะเคลียร์ปัญหาที่หน้างานตอนนี้ให้มันจบแล้วก็บินขับกระบินได้ยังไง
2: ที่เราประเมินไว้เนี่ยมาเช้าประชุมกันเนี่ยผมคิดว่า72ชั่วโมงนะครับ
3: จ
2: ากเวลานี้อย่างน้อยเนี่ยผมอยากจะเคลียร์กระเป๋าจากสัมภาระผู้โดยสารที่ค้างอยู่ที่เทอร์มินอลให้ได้แล้วก็ผู้โดยสารใหม่ที่เข้ามานะครับพยายามให้กระเป๋าเนี่ยรับไปได้เลยไม่ต้องมาปนกับกระเป๋าที่ค้างอยู่ในวันนี้
5: เตรียมแผนสำรองสำหรับเกิดเหตุในกรณีนี้ไว้บ้างไหม
2: มีครับแต่ว่าเหตุครั้งนี้มันมากกว่าที่เราคาดการไว้เราไม่ได้คาดการว่าเลเบอร์หรือแรงงานที่อยู่ภายนอกเนี่ยจะได้รับผลกระทบรุนแรงขนาดนี้ตอนประเมินเนี่ยเราคิดว่าเราทำได้สัก 80% ของกำลังการผลิตที่เคยทำวันนี้มันลงไม่ต่ำกว่านั้นเพราะแรงงานไม่เข้ามาถ้าเป็นเลเบอร์เพราะจะ500กว่าคนวันนี้มัน200กว่าคน300คนหายไปก็ได้กับกองทัพก็มาช่วยแต่มันก็ยังไม่เต็มคือปัญหาไม่ได้อยู่ที่แรงงานอย่างเดียวไงปัญหามันอยู่ที่แรงงานที่ต้องใช้สกิลไม่มีคนไปลากของมาก็ของก็ไม่มาแรงงานก็ยกไม่มีอะไรยกมันต้องมีคนไปลากของมาต้องมีคนไปเปิดเครื่อง
6: ตัวแรงงานที่ต้องมีไลเซนส์เรามีทั้งหมดกี่คนครับ
2: ที่สำคัญเนี่ยตอนนี้โหลดมาสเตอร์นะครับโหลดมาสเตอร์คนที่ต้องไปคอยอยู่ข้างเครื่องเนี่ยเดิมเนี่ยควรจะประมาณสัก45คนวันนี้ได้ประมาณ20นะครับเราก็พยายาม
0: นี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อครู่เดียวเพราะไม่จบเฉพาะเรื่องนี้คาร์โก้เมื่อวานนี้การบินไทยออกประกาศหยุดระงับบริการคาร์โก้สินค้าเข้าสินค้าออกเป็นเรื่องใหญ่เลยท่านผู้ชมการส่งออกที่ต้องใช้เครื่องบินมีปัญหาทันทีเพราะเป็นฐานหลักเดี๋ยวกลับมาครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอก

0: Future Mass Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mass Friend จากอังกฤษ
1: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
2: เมื่อมีอาการจามเนื่องจากโรคภูมิแพ้ใช้ลอรีโนสตัวยาลอราทาดีนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมที่แกไปคว้ามจากบาร์บาร์ไม่ติดนะที่เขาเป็นผู้หญิงเก่งโง่ถูกดอกหรือเปล่า
4: ป้า
5: ฉันเชื่อว่าคุณจะผ่านมันไปได้ถ้าคุณไม่ยอมแพ้คุณก็ไม่มีวันเจอทางตันหรอกค่ะ
6: ป้าช่วยอยู่ข้างๆพิมพ์แบบนี้ไปตลอดเลยได้ไหม
7: คุณพิมพ์จะรู้หรือเปล่าว่าคุณต้องมาทำอะไรแบบแต่ผมจะไม่แต่ต้องคุณพิมพ์ถ้าคุณเชื่อฟังผม
8: Please Love รักได้ไหมสุข20นาฬิกา30นาที
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: ปีนี้ปู่หายไปก็19ปีพอดี
11: 19ปี
12: เธอต้องอยู่กับฉันไปตลอดกาล
13: มันจะขึ้นบกได้ยังไงถ้ามันไม่ดี
10: ไข่มุกเมโล
14: ฉันตื่นขึ้นมาพร้อมสิ่งที่ฉันคว้าไว้ในมือเนี่ย
10: พอดีมแคชเชอร์มีรอยขาด
14: ทำไมต้องแอบไปแล้วไม่บอกพวกเราด้วยอ่ะ
10: ผมรู้สึกเหมือนถูกขัดหลังไงที่คนใกล้ตัวหวังชิงหน้ากากกันเอง
8: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้20นาฬิกา30นาที
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: เล็กเตอร์ซอย300มิลลิลิตร Be your original เล็กเตอร์ซอย original number 1 brand Thailand 300มิลลิลิตรเล็กเตอร์ซอยอร่อยคุ้มค่า It's real
16: ใช้ชีวิตเยอะอย่าลืมใส่ใจตัวเองนะครับ
17: เติมสิ่งดีๆใส่ใจตัวเอง
18: น้ำด่างอิชิตันผลิตด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นห่วงใยกันทุกๆวัน
16: อย่าลืม
17: เติมน้ำด่างอิชิตันนะคะ
19: สนับสนุนโดยชีววิถีโคโคนัทออยเซรั่มยาอมกำกิ๊กเพียงขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอยาอมกล่องเหลืองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนำจูวิตามินไวท์นิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศยาน้ำแก้ร้อนนายเข่ากุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากอ้วยอันโอสด
5: แปดนาฬิกาสี่นาทีอย่างที่บอกครับท่านผู้ชมคือมันไม่น่าเชื่อนะว่าจะทำเรื่องที่เป็นน้ำท่วมไปเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตน้ำท่วมเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นได้ขนาดนี้ถูกไหม
3: ใช่ค่ะ
5: มันต้องมีอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้หรือยังไง
3: ค่ะ
5: ท่านผู้ชมเมื่อวานนี้บรรยากาศเนี่ยเรื่องอับอายขายหน้านักท่องเที่ยวออสซี่หรือว่าออสเตรเลียเปิดใจเอาไม่ใช่เปิดใจทำใจเปิดแอร์แท็กกระเป๋ายังตกค้างรันเวย
3: ์คือต้องบินไปเชียงใหม่แบบตัวเปล่าอะค่ะ
5: แล้วเขาบอกอีก5วันเขาเอากระเป๋ากระเป๋านี่อันนี้ก็มีบรรยากาศแบบนี้ขนาดเดียวกันผู้โดยสารเยอรมันโวยชวนอโภมวุ่นวายกระเป๋าสัมภาระสูญหายหวั่นตกเครื่องไม่สามารถขอความช่วยเหลือขอข้อมูลที่ชัดเจนเจ็ดนาทีแล้วเวลาต่างชาติเขาไม่ได้สนนะว่าจะเป็นการบินไทยหรือจะเป็นการท่าอากาศยานหรือจะเป็นประเทศไทยเนี่ย
6: Like a total chaos nobody know anything nobody can help us we can't find our baggages we ask for information they tend to send us toThere and there, but nobody know anything, and yeah, we know we don't know what to do. What we have our second flight at 2 p.m. but I don't know if we get it. We need our luggage. We ask for the airport support. They just tell us we have to go to a baggage.

0: service from Thai Airways, but as you can see, it's totally full. And I don't know how long would it take. We have to take our flight. It's our second flight. And yeah, we will see.
1: Well, I'm from Ireland. He's from Australia. But we were traveling from Nepal, from Kathmandu. And our flight was already delayed by like 6 hours or so. And we got in at midnight. So they told us to leave, go to our hotel. We did that, came back this morning. And again, like, no one knows. It's not even up. It's not even out of the belt. I can still see it, like, still on the runway. On my air tag. Yeah, we've got a flight to Chiang Mai. Yeah, well, we're coming back in 5 days. So we're gonna just hope that it stays here until then and just, I guess, like, buy spare clothes.
2: นี่ทีมปิงปองและกาบันดี้บังคลาเทศ20คนก็มาค้างอยู่ที่สุวรรณภูมิหลังจากไปเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นแวะเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศไทยข้อมูลที่ได้บอกว่าเครื่องบินดีเลย์เพราะน้ำท่วมเนี่ยท่านผู้ชมโค้ชบังคลาเทศซึ่งค้างอยู่สนามบินกับนักกีฬาปิงปองอีก2คนหญิง3คนรวมถึงสมาชิกทีมกาบาดี้อีก14คนบอกว่าอยู่ในสภาพสิ้นหวัง
3: ต้องมองดูเที่ยวบินอื่นๆทยอยออกเดินทางแต่เที่ยวบินของการบินไทยที่รอคอยเนี่ยก็คือเครื่องจอดอยู่ที่สนามบิน
2: เราอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังเราได้รับบัตรโดยสารขึ้นเครื่องมาแล้ว3ใบภายในเวลา2วัน
3: แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีวี่แววเลยว่าเที่ยวบินของเราจะได้ออกเดินทาง
2: 2วันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สายการบิน
3: ไม่ได้จัดหาที่พักให้กับทีมนี้แต่อย่างใดนะคะ
2: เกินวันเสาร์นักกีฬาปิงปอง
3: 5คนเนี่ยได้รับเงินคนละ400
2: วันอาทิตย์ได้รับคนละ 1,200 เป็นค่าอาหารโค้ชของทีมบอกผมเดินทางมาไทยหลายครั้งแล้วครั้งนี้ต่างออกไปมากทีเดียว
3: ห้องน้ำก็ไม่สะอาดทุกอย่างดูวุ่นวายไม่เคยเห็นสนามบินอยู่ในสภาพแบบนี้มาก่อนเลย
2: น่าจะเป็นเพราะน้ำท่วม
3: แต่ว่าผมมองไปก็ไม่เห็นน้ำท่วมบริเวณใกล้ๆสนามบินแล้ว
2: นี่ท่านผู้ชมน้ำท่วมยังไงมองไปสนามบินก็ไม่ได้ท่วมแล้วอ่ะใช่เห็นไหมนี่เป็นตัวอย่างเลยท่านผู้ชมฮะมีรายละเอียดมากมายซึ่งเกิดขึ้นทำให้อับอายขายหน้ากันแล้วนี่กว่าจะกู้ทำสนามบินสุวรรณภูมิหรือสายการบินที่ขึ้นมานี่พินาศไปในไม่กี่วันเนี่ยท่านผู้ชมฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าการบินไทยออกประกาศยกเลิกเที่ยวบิน42เที่ยวบินคือต้องลดกำลังการผลิตนั่นแหละอธิบายง่าย
3: ๆก็เลยแจ้งยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติมนะคะอีก42เที่ยวบินค่ะก็
2: ยกเลิกกันจระวันเลย
3: ใช่29กันยาเมื่อวานแล้วก็30กันยาไปจนถึงวันที่1ตุลาคมค่ะ
2: ขณะเดียวกันปัญหาไม่ได้จบแค่สัมภาระตกค้างเที่ยวบินดีเลย์หรืออะไรก็ตามทีเนี่ยคาโก้ท่านผู้ชมเมื่อคืนนี้ฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้าบริษัทการบินไทยจำกัดแจ้งระงับการรับส่งสินค้าเข้าและขาออกขาเข้าและขาออก
3: ของคลังสินค้าการบินไทยค่ะ
2: ระหว่างวันที่30กันยาถึง6ตุลาแต่ต่อมาเนี่ยก็เปลี่ยนแก้ไขเป็นวันที่1ตุลาถึง6ตุลาคมมีการแก้ไขเข้าใจว่าทันทีที่ประกาศผู้ส่งออกด่ายับรายหนึ่งเนี่ยผมไปเห็นจากดามาเอดิกกำลังจะขนทุเรียนไปเลยกำลังขนทุเรียนไปถึงเฮ้ยปิดคลังความเสียหายมันเกิดขึ้นขนาดใหญ่เอาเป็นว่าการบินไทยระบุว่าเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที
3: ่ยังคงส่งผลกระทบต่อการเดินทางของพนักงานโดยเฉพาะด้านกำลังคนซึ่งทำให้พนักงานบางส่วนไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ตามปกติส่งผลให้การปฏิบัติงานภายในคลังสินค้าได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญทั้งในด้านการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าและดำเนินการส่งสินค้าไปยังเที่ยวบินตามกำหนดทำให้มีสินค้าตกค้างจำนวนมากการบินไทยระบุว่าเพื่อให้บริษัทสามารถบริหารจัดการสถานการณ์กำลังคนและทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสมตลอดจนรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้านั้นบริษัทจึงมีความจำเป็นต้องระงับการรับสินค้าขาเข้าและขาออกณคลังสินค้าการบินไทยเป็นการชั่วคราว
2: เดิมในวันที่30ก็คือวันนี้เปลี่ยนไปเป็นคืนนี้เป็นต้นไปคือเที่ยงคืนคืนนี
3: ้1ตุลาคมไปจนถึง6ตุลาคมค่ะ
2: นี่ท่านผู้ชมคือจะใช้คำว่าอะไรถึงแม้ในประเทศไทยอาจจะมีผู้ที่ให้บริการเกี่ยวกับเรื่องคาร์โก้สินค้าขาเข้าขาออกอยู่หลายสายการบินแต่การบินไทยเป็นหลักไงแล้วมันเกิดขึ้นฉับพลันทันใดไอของเจ้าอื่นเนี่ยเขามีอยู่ผมดูอยู่ตอนนี้เนี่ยมีอยู่ หลายเจ้าอยู่เหมือนกันเนี่ยท่านผู้ชม

0: ใช่ไหมแต่ของเขาไม่ได้แปลว่าว่างถูกไหมเขาก็มีภารกิจของเขาไง
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมเพราะจู่ๆการบินไทยที่ใหญ่สุดมายกเลิกเลยวันที่1ถึงวันที่6ตุลาคมเนี่ยเมื่อวานนี้จึงไม่ต้องแปลกใจที่มีประเด็นปัญหาเกิดขึ้นว่าปัญหาของการบินไทยได้ลามถึงคาร์โก้ปิดรับสินค้าจากต่างประเทศหรือนำสินค้าจากประเทศไทยออกต่างประเทศมีบางรายเนี่ยบอกถึงขนาดว่าเมื่อไหร่รัฐบาลจะเข้ามาแทรกแซงได้แล้วผู้ประกอบการรายหนึ่งบอกว่ารัฐบาลต้องเข้ามาแทรกแซงแล้วมั้ง
1: นี่มันเป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศแล้วนะ
0: ผลกระทบไม่ใช่แค่เที่ยวบินปกติไม่ใช่แค่สัมภาระมันลามไปถึงคาร์โก้รับสินค้าจากต่างประเทศที่ตอนนี้จู่
1: ๆก็ประกาศออกมาว่าปิดรับสินค้า
0: แล้วก็บอกนะครับไม่ว่าจะเป็นสายการบินไหนที่ใช้คาร์โก้การบินไทยเนี่ยค้างปิดเลย
1: เพราะว่าไม่มีคนทำงานไม่มีพื้นที่จะเก็บของต้องทยอยเคลียร์ของเก่า
0: แล้วของล็อตใหญ่ที่นำเข้าจากต่างประเทศอยู่กลางทางกำลังจะลงที่คลัง
1: แล้วคลังปิดไม่รับของอะค่ะ
0: ไม่บอกเขาเลยเหรอ
1: ว่าของเนี่ยจะถูกเอาไปทิ้งขว้างไว้ที่ไหน
0: ไม่มีระบบเตือนก่อน
1: ไม่มีการแก้ไขจ
0: ู่ๆโยนขี
1: ้ให้คนอื่นรับผิดชอบ
0: เราเป็นผู้ประกอบการนำเข้าสินค้ามาทุกอาทิตย
1: ์กระทบและเดือดร้อนมาก
0: ๆเชื่อว่าชิปปิ้งกำลังหลายเจ้าคงกรีดร้องกรีดร้องกรีดอ่ะพังท่านผู้ชม8:12 เรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet ให้ B4 Tablet ดูแลคุณ
3: มิสทีนมาแล้วค่ะใหม่แป้งมิสทีนโปรแอคทีฟครั้งแรกของแป้งมิสทีนที่ทดสอบกับผิวจริงช่วยคุมมันกันน้ำกันเหงื่อผิวสวยรูได้ลุยได้แป้งหลิงๆมาแล้วค่ะ
4: ในความสัมพันธ์ทุกรูปแบบจะมีกติกาของมันอยู่แต่เราจะเรียนรู้จากความสัมพันธ์นั้นได้เอง
5: อย่ามายุ่งกับพี่ของกู
4: กติกาของผมก็คือห้ามคิดเกินกว่าสถานะที่เขามอบให
6: ้พี่คิดพี่จะทำอะไรครับพี่คิดยา
5: ปัญหาของพี่พี่จัดการเองได้ปัญหาของพี่พี่จัดการไม่ได้นนท์ถึงต้องตัดใจแต่งงานกับพี่ไง
7: ไม่ได้มีใครบังคับนนท์ใช่ไหม
8: นนท์ควรต้องมีชีวิตของตัวเอง
4: และเรามีทางอื่นที่ดีกว่านี้ล่ะครับ
9: Decoding You โคตรรักอาทิตย์20:30 เริ่ม4 ตุลาคม
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: ซึ่งก็ต้องบอกว่าฉันเนี่ยผ่านการจุ๊บมาก็
12: รับไม่ทั่วเขินครับครั้งแรกของผมนะเขาเป็นเฟิร์ส
13: ที่นี่ที่ไหน
14: ใช่ที่รัก
15: เรื่องนี้มันจบไม่ได้ครับ
12: ไม่มีใครคนอื่น
15: ไม่เป็นไรใช่ที่ผมได้เดี๋ยวที่ผมได
9: ้ไขรหัสรักไปกับทาคิเฟรนในรายการ Decoding You โคตรรักสเปเชียลพุธ30 กันยายน 18:00 น.
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

สนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยทนร้อนช่วยลดการเสียดสี Dcash Max Speed เปลี่ยนสีผมง่ายดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วเลือกประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาตประกันภัยโทร1519

0: 8:16 แม้ว่าถนนสายหลักผมก็จะว่าน่าจะคลี่คลายไปได้มากทีเดียวแต่ว่าตามชุมชนต่างๆเราไม่ต้องพูดถึงจุดหลักอย่างที่อย่างน้อยนายกไปเนี่ยก็คือแฟลตคลองจันทน์ร่มเกล้าและเคหะสายไหมเมื่อวานนี้ถูกไหม
1: ค่ะ
0: แต่ยังมีหมู่บ้านตามตอกซอกซอยต่างๆในเขตตะวันออกของกรุงเทพหนักหนาสาหัสเป็นอย่างยิ่งอาจจะไม่ได้ถูกพูดถึงเท่าไหร่นะครับก็เป็นที่น่าเห็นใจยกตัวอย่างนะครับตัวชมนี่ไปดูจุดที่เป็นลาดพร้าว101ลาดพร้าว101เนี่ยผมต้องขับรถไปเองเพราะคนขับผมรถตายอยู่ในซอยตั้งแต่วันเสาร
1: ์ค่ะจนถึงตอนนี้ก็ยังตายอยู่ตรงนั้นนะคะ
0: นั่นแหละฮะ
1: ค่ะ
0: เมื่อวานนี้ยายติ๋มวัย81ปีชาวบ้านชุมชนลาดพร้าว101รังทดนี่ฮะท่านผู้ชมไม่ได้อาบน้ำมา4วันแถมงูเหลือมขนาดใหญ่โผล่หนีน้ำมาร่วมหลับนอนเนี่ยเอาไปฟังเสียงดูสักหน่อย
2: อายุเท่าไหร่เนี่ย
3: 80 81
2: แล้วก็ไม่มีใครมาช่วยเหลือหากินคนเดียวน้ำก็ท่วม
3: น้ำก็ท่วม
2: ตังก็ไม่มี
3: ตังก็ไม่มีมีแค่นี้แหละท้อใจต้องทำใจก็ไม่รู้จะทำไงก็ขายข้าวเหนียวส้มตำขายไม่ได้ก็
2: ขายข้าวเหนียวเนี่ยนะ
3: จ้ะเข็มจ้ะ
2: ไปขายที่ไหน
3: ขายซอย
2: แล้วนี่ไม่ได้ขายมากี่วันแล้วเนี่ย
3: 4 วัน
2: ไม่มีรายรับเลยเลย
3: ไม่มีจ้ะ
2: แล้วรายจ่ายล่ะ
3: ก็ส่งรายวัน
2: พูดดัง
3: ๆส่งรายวันกู้เข้ามาแล้วก็ส่งเขาก
2: ู้เข้ามาแล้วไปส่ง
3: จ้ะ
2: ราย
3: ก
0: ็นี่ฮะท่านผู้ชมให้ยกเป็นตัวอย่างเพราะมันมีมากจริงๆชาวบ้านในลาดพร้าว101ข้ามไปอีกอันนึงวัชราตาข้ามไปสำรวจอยู่เหมือนกันเมื่อวานนี้จุดนี้ลาดพร้อยรึงแยก40เป็นที่ลุ่มต่ำน้ำลดแล้วแต่ว่าชุมชนยังท่วมสูงมาก
1: ประมาณสัก200กว่าหลังเนี่ยค่ะ
0: ไม่สามารถอยู่ในสายในบ้านได้เพราะมันเข้าไปหมดบางส่วนไปศูนย์พักพิงแต่บางครอบครัวยังอยู่ในบ้านท่ามกลางความมืดตัดกระแสไฟเพื่อความปลอดภัยใช้เทียนกรุงเทพไม่มีไฟนางอุษา

0: นับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทเซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง
2: จอมมึงฆ่าลูกกูเฮ้ยเดี๋ยวเรื่องสมบัติไอเชียสำคัญกว่า
3: ไอ้ยังได้สมบัติ
2: ก็ไม่เอาไอ้จอมต้องตายวันนี้
3: นี่แกตายแล้วได้อะไรวะไอเชียกับนั่นที่ปั่นหัวแกมันก็มีความสุขสิ
2: ตามแกบอกไปเฮ้ยไปเร็ว

I'm

0: ำตัวให้มีประโยชน์ด้วย
1: อยู่ตรงนี้นะคุณดีนะพี่สัญญาว่าพี่จะช่วยลุงใบออกไม้ได้

0: ไปก็ไม่มีประโยชน์ป่ะ
1: ปืน
2: น่าจะทางไหน
1: มันสะท้อนกล้องไปหมดเลยงั้นทางนี้ไปทำไรวะถือว่าเป็นข้าไว้ขู่แล้วกัน
0: แล้วทีหลัง
1: อย่าปัดปืนใครอีก

0: ะไปอยู่ไหน
1: จะไปอยู่ที่นี่พี่อยู่ไหนอ่ะ
2: เด
1: ี
2: ๋ยวเสียงมันก็ไม่ใช่ทางนี้แน่
0: ถ้าไม่ใช่ทางนี้ทางไหนล่ะ

พวกมันกำลังหลงทางกั

เลย

0: ผมไปฟังเพื่อนทรยศมึง
1: ฟังข้าตายไอ้ไอ้ไอ้บอสฟังข้าก่อนไอ้บอสฟังข้า

0: เชียดไอ้เพื่อนทรยศ
1: เชียดเรา
0: แกมีอำนาจยังไม่พอใช่ไหมถึงต้องตามเอาสมบัติจากที่นี
1: ่เราก็ช่วยลูกแ
0: บไม่ต้องโกหกแกมันอยากได้ทั้งอำนาจอยากได้ทั้งเงินทอง
1: เชียดคือสุดท้ายก็เรื่องผู้หญิงใช่ไหม
0: ไอ้บวร
1: อำนาจเงินทองผู้หญิงไอ้สามสิ่งนี้ใช่ไหมที่เขาว่ากันว่าเพื่อนกันฆ่ากันมานะตอนนั้น
0: แกมันก็ไม่ต่างกันหรอก
2: เราว่าวางปืนดีกว่าแล้วมาคุยกันดีๆ
0: เล่นของเหรอ
1: เจียนบอกว่าเราขอร้องอ่ะ
0: ถุย
1: ส่วนแกคิดหรือไว้ของที่ห้อยอยู
0: ่มันจะช่วยแกได
1: ้อยากจะลองดูไหมล่ะ
0: เพราะของของใครมันจะแคล้วคลาด
1: อย่านะเพื่อน
0: มันไม่ทันแล้วนะ
2: เฮ้ย
0: วางปืนกูบอกให้วางปืน
1: อย่าใช้น่าจะดีกว่า
0: คุบปากบวรลดปืนลง

0: ดภัยแล้วนะว่าเดี๋ยวมันจะถล่มซ้ำลงมาอีกนะ
1: แต่ว่า
0: ไปสินะเฮ้ยกระเมาไปเถอะไปหนีก่อนเร็ว
2: แรงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายวิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณ

0: ให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มได้ที่แนทช้อปปิ้ง1-800-341-4041
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
2: ออร่าเพอร์บรัชออนอุปกรณ์ปัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่แนทช้อปปิ้ง
3: สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์บัลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: อย่าทำรูแบนนะไม่งั้นฉันยิงจริง
1: เอาซะว่าหนึ่ง
2: อย่ายิงนะอุตตะอย่ายิง
1: แบนรากของรักของไปวันนี้กูจะทำให้มึงเห็นที่มองของรักถูกพลาดมันเป็นยังไง

0: ียเองน่ะท้องมาก่อนที่จะโดนจับ
1: ลุงลุงพูดเรื่องอะไรอ่ะ
0: เขาน่ะเป็นพ่อเองแท้ๆ

0: ไปกูไม่เชื่อมึง
1: เองน่ะรู้เองน่ะรู้ดีถ้าเองไม่เชื่อนะเองคงไม่ช่วยมึงตามมาหรอก

0: บ้าง
1: ไอ้นี่โดนมันอ่ะ
0: แล้วบุญตาล่ะบุญตาเข้าไปในถ้ำบุญตา
2: พี่ตองไม่เข้าไปในนั้นนะ
0: ขอโทษพี่ต้องไปช่วยบุญตา
2: พี่ตองถ้าพี่เป็นอะไรขึ้นมาพี่คิดว่าบุญตาจะสบายใจงั้นเหรอ
0: ขอโทษพี่ต้องไป
1: จบนายเคยช่วยชีวิตฉันไว้คราวนี้ฉันขอ

งนะตายมีที่แบกทั้งหมด

ทษนะพี่ต้องไปช่วยคุณตา

0: ล้มดิล้มล้ม
1: เลือดพ่อพ่อถูกยิง
2: ไม่เป็นไรบุญตาขอให้พ่อได้ทำหน้าที่ของพ่อสักครั้งเถอะนะไอ้แบงค์อย่าเพิ่งพาลูกกูหนีไปด้วย
3: ไม่ไอ้เวิร์กไปเราต้องไปด้วยกัน
2: ไม่รอดหรอกมึงขาไปเดี๋ยวนี
1: ้ไม่พ่อไม
2: ่แบงค์พาลูกกูไปสิ

0: ใจนะที่ได้เจอหนู
1: ลูกไปเดี๋ยวนี้ไปเร็วไปเร็ว
2: พ่อ
1: ไป
2: พ่อ
1: เดี๋ยวลูก
2: พ่อพี
1: ่ไป

เฮ้ย

0: ากถ้ำถล่มแล้ว
1: โถย
2: เอาไงต่อดีครับนาย
3: จะให้หายตัวไปหรือไงฮะก็ในเมื่อทางนี้มันออกไม่ได้ก็หาทางออกกันสิ
1: พอได้แล้ว
3: แก้หูจะแตกแล้วเดี๋ยวก็โดนพวกกันเองหรอก
1: ทำไม
2: จะไปไหน
0: ม้าตายทั้งตัว
3: มันก็ต้องลงมันออกไม่ได้ยังไงมันก็ต้องมีทางออกช่วยกันหาเร็ว

0: ได้แล้วมั้ง
1: แล้วระเบิดปิดปากถ้ำขนาดนี้ถามจริงๆเถอะได้สมบัติอะไรติดตัวกันออกมาบ้าง
2: เธอนี่มันยังไงมีหัวจิตหัวใจบ้างไหม
0: ท้ายที่สุดนะมันก็แค่นิทานหลอกเด็ก
2: แต่ผมเห็นมันนะมึง
1: จริงเหรอ
2: แต่ถ้ำถล่มลงมาฝังมันหมดแล้ว
0: เห็นไหมคุณตาข้าบอกว่ามันต้องมีจริงข้าไม่ได้เลอะเทอะ
3: จ้าลุงลุงไม่เป็นอะไรก็ดีแล้ว
2: จำปาแล้วทุกคนที่เหลือล่ะ
4: เจ๊ก
0: ็มันไม่เกิดประโยชน์อะไรหรอกระเบิดมันปิดปากทำไปหมดแล้วเอ็งจะไปทำอะไรได
3: ้สงสารจำปา
2: แล้วนานครับล่ะ

เรายังมีกันและกัน

0: ียนเราอาจช่วยชีวิตเขาได้นะ
1: มันไม่ใช่พวกเราถือเป็นศัตรู
0: เราช่วยเขาเขาช่วยเราภายข้างหน้าอาจจะช่วยชีวิตกันได้

0: เราต้องช่วยเขาพี่เฉียด
1: แต่ถ้า
0: น้าพี่เฉียดช่วยลูกหนุ่มลูกไก่ได้บุญนี่คนทั้งคนกุศลจะส่งผลกลับมาให้พี่นะ
2: เงียบเกินไปสงบเกินไป
3: ทะเลเวลามันจะมีพายุมันก็จะเงียบอย่างนี้แหละครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีผมแค่แวะมาถามว่าเจ้าจอมมันเป็นอย่างไรบ้างได้ข่าวมันบ้างไหม
4: ไม่ได้ยินเลยครับไม่ยินข่าวเลย
3: แล้วสารวัตรอัศวินล่ะ
4: รวมทั้งเฉียดกับบวรด้วยผมถึงได้บอกว่าเมืองนี้สงบเงียบเกินไปไง
3: ถ้าได้ข่าวยังไงเนี่ยช่วยบอกผมด้วยนะครับ
4: ครับผม
3: แล้วฝากบอกเขาด้วยว่าผมอะยังไม่ตาย

0: พี่เฉียด
1: ทำแผลให
0: ้นี่ช่วยพาพวกเราออกไปจากที่นี่ได้ไหม
2: ฉันก็ไม่ได้ไว้ใจแกมากกว่าที่แกระแวงฉันหรอก
0: ตะเกีย
2: บไป
0: เขาเป็นคนช่วยชีวิตเธอไปนะ
2: ว่ายังไงช่วยพาพวกเราออกไปได้ไหม

ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสาร

0: ิงจากเน็ตทีวีได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: At Pechanga Resort Casino your status travels with you Present an eligible Southern California casino card and Pechanga rewards will match your tier Plus get a chance to win 25,000 club dollars Unlock exclusive benefits elevate your rewards and enjoy more of what Pechanga has to offerWhether you're a new or existing Pechanga Rewards member, discover your SoCal tier match now through the end of the year. Your elevated status awaits at Pechanga Resort Casino.

0: ชีวิตพี่ผ่านอะไรมาตั้งเยอะมันทำให้พี่ได้รู้ว่าอะไรที่ควรจะเก็บอะไรที่ควรจะตัดทิ้งออกไปเชิญมาเฉพาะคนที่รักกันชอบกันพอแล้ว
1: ช่วงนี้เวลาที่คุณแก้วออกไปกับนายดำด้วยคุณแก้วเขามีพูดอะไรกับใครบ้างไหม
2: นายจำนงจะกลับเมื่อไหร่คะฉันอยากคุยกับเขาจริงๆ
3: มีธุระอะไรครับ
1: ฉันเป็นพี่สาวคุณแก้วคุณแก้วไม่เคยลำบากเธอเข้าใจฉันใช่ไหมรู้ใช่ไหมว่าต้องทำยังไง
3: ครับ
1: ใจมาก

0: สนับสนุนรายการโดย
1: ผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
2: โตขึ้นต้องพูดได้แน่ๆเลยค่ะ
3: ขอให้เป็นแบบนั้นเถอะค่ะแม่เอียดฉันจะปั้นให้สมบูรณ์พูนสุขทุกอย่างเลย
4: ปั้นแค่ลูกตัวเองก็พอไหมคะไม่ต้องมาปั้นแก้ว
5: พาไปในห้องฉันคุณแก้ว
4: คุณชมทำแบบนี้ทำไมไล่พี่จำนงไปทำไม
5: คุณแก้วใจเย็นๆก่อนคุยกับพี่ก่อน
4: ไม่คุยแก้วไม่อะไรกับคุณชมทั้งนั้นแหละเสียแรงที่แก้วรับแก้วนับถือแต่คุณชมกลับทำร้ายหัวใจแก้ว
5: เพราะพี่รักคุณแก้วไงพี่หวงพี่ห่วงพี่ไม่ต้องการให้คุณแก้วไปลำบากแล้วเขาฐานะต่างกับเราขนาดไหนคุณแก้วก็รู้ไปรักไปชอบกับคนแบบนี้ได้ยังไง
4: ได้สิคะเพราะว่าแก้วไม่ได้มองคนที่ฐานะไง

0: คุณแก้วก็รู้นี่ว่าเขาไม่มีทางถอดรูปเป็นเจ้าชายได้หรอก
1: มันแล้วยังไงอ่ะคุณชมแก้วจะต้องเลือกเจ้าชายรูปงามแบบพี่ปุริมพี่โสพลหรอแล้วมารู้ทีหลังว่าเขาเป็นคนใช้ไม่ได้แบบที่คุณชมเจอเหรอคะให้แก้วไปเลือกผู้ชายแบบนั้นน่ะหรอแก้วไม่เลือกแล้วคุณชมรู้ไว้เลยนะคะว่าคุณชมจะโกรธจะเกลียดแก้วขนาดไหนมันก็ลบความจริงไม่ได้ว่าคุณชมเคยเลือกคนผิดอ่ะ
0: คุณแก้ว
1: ไม่คุณชมแก้วไม่ได้จะซ้ำเติมนะคะแต่แก้วอยากบอกให้คุณชมรู้ตัวที่ผ่านมาคุณชมจะคบผู้ชายกี่คนแก้วไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับชีวิตคุณชมเลยแล้วทำไมอ่ะทำไมคุณชมจะต้องมาจกีจกการวุ่นวายกับชีวิตแก้วด้วยไม่ต้องมายุ่งกับแก้วแก้วโตแล้วแก้วรับผิดชอบตัวเองได้เก็บความหวังดีไว้ให้ลูกตัวเองคนเดียวเถอะ
0: คุณแก้ว

0: แต่ฉันหวังดีกับคุณแก้วจริงๆนะครู
1: คุณแก้วเขายี่ผ้าแล้วนะคุณชมคุณแก้วเป็นผู้ใหญ่แล้วมันก็อย่างที่คุณแก้วเขาบอกแหละคุณชมคุณแก้วเขาโตแล้วเขารับผิดชอบตัวเองได้แล้ว
0: แต่ถ้าเกิดว่าคุณแก้วเขาเลือกคนผิดเหมือนกับฉันล่ะ
1: ก็ต้องรับผิดชอบตัวเองไงฟังนะคุณชมเราห่วงใยได้เราหวังดีได้แต่สุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองทุกคนต้องรับผิดชอบชีวิตของตัวเองแม้กระทั่งเราน้าคุณชมอย่าไปโกรธอย่าไปเคืองตอนที่ยังอยู่ด้วยกันทำดีต่อกันไว้จะดีกว่าจะได้ไม่เสียใจทีหลังง้อน้องซะหน่อยนะ
0: ครูอ่ะไม่เคยเข้าข้างฉันเลย
1: สิ่งที่ผมเข้าข้างคุณชมก็คือการให้สติแต่ผมเข้าใจคุณชมนะเอาเป็นว่าผมจะช่วยสืบเรื่องของนายจำนงเขาอีกแรงแล้วกัน
0: จริงเหรอแล้วคุณแก้วล่ะ
1: ก็คงต้องปล่อยไปก่อนแหละแต่พี่น้องยังไงก็ตัดกันไม่ขาดเชื่อผม
0: คุณกรถ้าคุณกรมีน้องต้องรักแล้วก็ให้อภัยน้องนะลูก
1: แล้วก็ต้องเข้าใจน้องด้วยนะลูก

่าที่ผมสืบดูนะนายจำนงเขาเป็นคนดีนะถึงจะจนแต่เขาก็ขยันขันแข็งไม่ได้เลวร้ายไม่ได้เป็น

0: ขอบคุณนะครับ
1: เดี๋ยวแก้วช่วยถือไว้ให้ค่ะใส่หมวกแก้วไปก่อนนะคะ
0: โอ้แล้วคุณแก้วไม่ร้อนหรอครับ
2: ผมเย็นอยู่คนเดียวเลย
3: พอสิถามหลายมื้อแล้วเว้นอันนี้ถ้าบ่ได้ใส่ให้ป้าเก็บไว้ให้ได้บ
2: ่บ่เป็นหยังป้าก็คอยเก็บเอง
3: ป้าฮู้ว่าเองน่ะคิดฮอดคุณแก้วฮักอกฮักใจเถอะเฮากับเขาอ่ะมันคนละสั้นกันเขารวยขนาดนั้นน่ะเขาคงบ่มากกัดก่อนเกิดกับเฮาดอก
4: หึจนมาจากพี่สาวคุณแก้วมันชมมานาน
5: เปียดทำแต่ของโปรดคุณแก้วทั้งนั้นเลยนะคะคุณแก้วคะคุณแก้วไม่ค่อยกินอะไรเลยกินหน่อยเถอะนะคะ
1: ก็ได้ค่ะ
5: ถ้าคุณชมมาเห็นคุณแก้วกินได้แบบนี้คงดีใจ
1: เกี่ยวอะไรกับคุณชมคะ
5: ก็เพราะว่าคุณชมเป็นห่วงแล้วก็รักคุณแก้วไงคะ
1: สิ่งที่คุณชมทำไม่ใช่ความรักค่ะคุณชมทำเพื่อตัวเอง
5: ชมทำเพื่อตัวเองยังไงคะเอียดไม่เข้าใจ
1: ก็ไม่มีใครเคารพยกย่องคุณชมลูกนี่ก็ไม่เกรงกลัวเดินไปไหนมาไหนก็มีแต่ผู้คนนินทาว่าใจร้ายใจดำสารพัดไม่มีใครอยู่ใต้อานัตคุณชมก็อยากจะประกาศศักดามาวางอำนาจบาดใหญ่เอากับแก้วแต่แก้วไม่ยอมหรอกค่ะแก้วจะทำให้คุณชมรู้ว่าคุณชมสั่งแก้วไม่ได
5: ้ชมคุณชมเดี๋ยวคุณแก้วก็จะรู้ว่าฉันไม่ได้ทำเพื่อตัวเองค่ะ

0: คุณแก้ว
1: พี่จำนงพี่จำนงมาได้ไงคะ
0: คุณชมครับไม่เห็นต้องสงสัยอะไรเลยในเมื่อคุณแก้วบอกผมมาตลอดเวลาว่าคุณชมเป็นพี่สาวที่ใจดี

0: หากนายจำนงรักใคร่ชอบพอน้องสาวของฉันจริงก็ขอให้เข้าตามตรอกออกทางประตูให้ถูกต้องพี่ยกให้เงินขวัญถุงเอาไปไว้ตั้งตัวกันนะ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบพระคุณนะคะคุณชม
0: คุณแก้วจำมาไว้นะไม่ว่าคุณแก้วจะอยู่ที่ไหนหรือจะเป็นของใครสิ่งหนึ่งที่จะติดตัวคุณแก้วไปตลอดชีวิตคุณแก้วคือน้องของพี่ฝากคุณแก้วด้วยนะนายจำนงหากวันใดที่ไม่รักหรือไม่อยากดูแลให้เอาคุณแก้วกลับมาคืนนะอย่าทำร้ายห้ำหั่นฆ่าแกล้งกันเด็ดขาดนะ
1: ชมทำไมพูดแบบนี้ล่ะไม่ดีเลย
0: ก็ฉันพูดจริงนี่ครูไม่งั้นจะมีข่าวว่าผัวเมียฆ่าแกล้งกันเหมือนทุกวันนี้หรอรับปากฉันนะนายจำนงถ้าไม่รักและไม่อยากดูแลให้เอาคุณแก้วกลับมาคืนหรือไม่ก็ให้ฉันไปรับคุณแก้วกลับมาก็ได้
3: ผมจะรักจะดูแลคุณแก้วให้ดียิ่งกว่าชีวิตของผม
0: ได้ฟังแบบนี้ก็ค่อยโล่งใจหน่อยเหมือนที่คุณอาชรูนเคยอวยพรให้พี่กับครูชุนในวันที่ออกเรือนคำอวยพรจากพวกเราคือขอให้อยู่ดูแลและเป็นกำลังใจให้กัน

0: ุบแล้วนะคะตรงแล้วนะคะ
1: ว่าอยากเสือเลยเนาะว่าคุณชมเนี่ยย่อมให้คุณแก้วมาอยู่กับพวกเฮาแบบนี
2: ้อย่างที่คุณชมบอกมาตลอดนั่นแหละเพราะว่าค่ำเดียวครอบครัวต่อให้พ่อใจหรือบอกพ่อใจสุดท้ายก็ต้องย่อมเราต้องช่วยกันสร้างครอบครัวนะให้สมกับที่คุณชมเขาไว้ใจนะคุณแก้ว

0: คุณชม
1: ชมค่ะคุณรู้จักชมด้วยเหรอคะ
0: ผมเคยอยู่ที่บ้านนี
1: ้ชมเพิ่งกลับมาค่ะนั่นบ้านคุณปู่ชมคุณพ่อเล่าให้ฟังว่าตอนเล็กๆเนี่ยชมอยู่ที่นี่แต่ชมก็จำอะไรไม่ค่อยได้หรอกค่ะคลับคล้ายคลับคล้ายแค่ว่าตรงนี้มีต้นมะเฟืองที่แก่หลายปีแล้วแปลกเหมือนกันนะคะไม่อยากกระโดดระเบิดแต่ถ้าคุณพ่อทำบ้านใหม่ที่ตรงนี้ก็คงต้องตัดทิ้งนะคะเสียดายนะคะแล้วคุณเชื่ออะไรหรอคะชมดีใจที่สุดเลยค่ะขอบคุณพี่ปิ่มนะคะที่ทำเพื่อชมถ้าคุณพ่อกลับมาชมจะรีบเรียนท่าน

0: ังคุณพ่อก็ไม่เคยฟังก็เลยจำไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะยังไงพี่ปริมเนี่ยก็จะให้ผู้ใหญ่มาสู่ขอโฉมอีกแล้ว
1: แกแน่ใจเหรอว่าจะแต่งงานกับมัน
0: ทำไมคะ
1: ก็ไอ้ปริมก็คือไอ้ปูริมคนที่เคยมั่นกับชมนาถนี่แหละ

0: พอถึงวันทนายนัดเปิดพินัยกรรมถึงกับต้องรีบขอเงินโฉมไปซื้อชุดใหม่มารอเลยหรือคะ
1: ญาติโฉมคงมากันเยอะแยะพี่ก็ต้องให้เกียรติโฉมหน่อยสิ
0: ไม่ต้องเอาโฉมมาอ้างบอกมาเลยดีกว่าที่ลงทุนซื้อชุดใหม่เพราะอยากจะไปเจอคุณโฉม
1: พี่ไม่ได้นึกถึงคุณโฉมเลยนะพี่แค่อยากให้เกียรติโฉมแต่ถ้าโฉมไม่สบายใจงั้นพี่ไม่ไปก็ได
2: ้ลำคาญอยู่ด้วยกันมาทั้ง 5-6 ปียังทะเลาะกันเรื่องเดิม
0: ๆก็มันเป็นเรื่องเดิมที่ยังอยู่ในใจของโฉมวันนั้นโฉมน่าจะตัดใจไม่แต่งงานกับพี่แต่เป็นเพราะโฉมรักพี่โฉมทำไม่ได้พอแต่งโฉมก็ต้องทนจำใจพี่รู้ว่าพี่รักคุณโฉมถ้าวันนั้นคุณชมยอมหนีไปกับพี่พี่ก็คงไม่แต่งงานกับโฉม
1: แต่เรื่องมันผ่านมาเป็น10ปีแล้วไงโฉมอย่างที่พี่บอกว่าถ้าโฉมไม่สบายใจพี่ไม่ไปก็ได้โอเคไหม
0: ไม่พี่ต้องไปโฉมจะได้รู้ว่าพี่ตัดจากคุณชมอย่างที่ปากพี่ว่าจริงๆ

0: ฉันเกลียดคุณชม
1: ครูคะ
2: ทางนี้คุณชม
1: มัวแต่ทำอะไรอยู่คะเนี่ยมัวแต่คุยแต่กับต้นไม้มานั่งทำอะไรอยู่แถวนี้คะไม่มาดูลูกๆเดี๋ยวเกิดตกน้ำตกท่าไปจะทำยังไงเดี๋ยวเหมือนดอกรักขึ้นมาแล้วฉันจะอยู่ได้ยังไงล่ะครู
2: คุณชมผมเองก็รักลูกห่วงลูกไม่แพ้คุณชมหรอกแต่คุณกรณ์อ่ะเขาอยู่กับตาเล็กส่วนตากรมก็อยู่กับแม่เอียดผมก็เลยมาดูแลต้นไม้สักหน่อยก็เท่านั้นเองคุณชมมีอะไรล่ะ
1: นี่ค่ะทนายเขาส่งจดหมายมาเรียกให้ไปฟังพินัยกรรมของคุณลุงอีทนะคะครูไปกับฉันหน่อยนะ

0: เอ้า
1: สวัสดีค่ะ
0: ไม่ได้เจอตั้งนานเนาะดีนะที่ไม่ได้อยู่ที่นี่ในช่วงที่ระเบิดลงไม่งั้นก็คงจะไม่รอดแต่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยคงจะเสียเงินไปเยอะกว่าจะบูรณะให้มันกลับมาคงสภาพเดิมแบบนี
1: ้นี่เราค่ะ
0: ใช่นะนี่เมียใหม่พี่แล้วนี่ผัวไม่มาหรอ
1: ติดธุระค่ะ
0: งั้นก็ไปรอข้างในก่อนนี่ก็รอทนายอยู่เนี่ยรำคาญพวกนั้นไม่เป็นนัด

0: จำโฉมไม่ได้หรอคะ
1: คอยดูเถอะสักวันมันตาจะฉันหัวเข่า
2: ดูโฉม
3: โฉมโฉมชบาลน่ะเหรอ
0: ค่ะส่วนนี้พี่ปริมคุณชมคงจำได้ดีแต่สิ่งที่คุณชมไม่รู้คือโฉมกับพี่ปริมแต่งงานกัน

0: คุณชม
1: แม่เอียดครูชุนกลับมานานหรือยังคะ
0: นานแล้วค่ะตอนนี้อยู่กับคุณกรคุณกงค่ะ
1: ถ้าไปด้วยกันก็ไม่เป็นแบบนี้หรอก
0: คุณชมเป็นอะไรหรือเปล่าคะหรือว่าพินัยกรรมมีปัญหาหรือเปล่าคะ
1: พินัยกรรมอ่ะไม่มีปัญหาหรอกค่ะแต่คนต่างหากที่มีก็เหมือนเดิมลุงทองเอกป้าพยอมพี่ทองตราเอะอะโวยวายว่าคุณลุงอิทลำเอียง
0: ไม่ใช่ของตัวเขาให้ก็ดีแค่ไหนแล้วยังจะละโมบโลภมากอยากได้ของคนอื่นเขาอีก
1: เรื่องนั้นฉันไม่ได้สนใจหรอกค่ะแต่เรื่องอื่น
2: อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อยธาตุเกลือและการบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
3: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง
4: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
5: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวาน Net Shopping ขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลใน

0: เลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่ Net Shopping
1: เสียเวลาถ้ารู้ว่าได้แค่นี้ฉันไม่เปิดบ้านรับรองเป็นเปลืองค่าน้ำค่าไฟหรอก
2: คงมีแต่เธอคนเดียวเท่านั้นละมั้งชมมันหน้าที่พออกพอใจใช่สิเธอกับพวงแก้วมันเป็นหลานคนโปรดนี่อะเธอรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเธอจะได้ทรัพย์สินมากกว่าคนอื่นถึงได้ถอดสังขารมาจากนครใจศรีเพื่อเอาสมบัติเนี่ยฮะ ดีนะมาแล้วได้เงินด้วยแถมได้มาเจอคนรักเก่าเฮ้ยนี่ไอ้ลูกเขยจะบอกให้นะตั้งแต่ที่ชมมันหน้าเนี่ยมันเป็นม่ายขันมามันมีลูกมีผัวไปแล้วกี่คนนะ
3: พี่ทองตรา
2: ทำไมกลัวชู้รักเก่าจะรู้ความจริงเนี่ยเหรอฮะนี่จะบอกเลยให้นะตั้งแต่ที่มันเลิกกับเธอไปเนี่ยมันไม่ได้สนใจในเธอเลยไม่งั้นหรอกมันก็คงจะตามหาเธอแล้วแหละไม่ใช่มาแต่งงานกับลูกสาวฉันจริงไหมลูก
3: พี่ทองตราฉันคงไม่ขอบคุณที่บอกเพราะฉันไม่ได้ถามแล้วก็ไม่อยากรู้ด้วยคุณทนายคะฉันจะกลับแล้วฝากด้วยนะคะ
4: ได้ครับ
3: ถ้ามีอะไรที่จะต้องเซ็นเพิ่มเติมติดต่อมาได้เลยค่ะ
4: ได้ครับ
3: ลาค่ะ
2: อย่าอวดดีให้มากนักนะถึงแม้จะมีทรัพย์สินมากมายแต่เธอมันก็เป็นได้แค่ผู้หญิงหลายผัวทำไมเราไม่ได้อะพวกแค่นี้เราไม่ได้อะดูทำตัวดิพี่ผู้โหพี่ผัวไม่ได้กี่คนเนี่ย

0: เดี๋ยวก่อนสิคุณชม
1: พี่ปุริม
0: ไม่ได้เจอกันตั้งนานอยู่คุยกันก่อน
1: ไม่ค่ะฉันจะไม่พาตัวเองอยู่ในจุดที่ถูกคนติชินนินทาไม่ว่าเรื่องใดๆก็ตาม
0: แต่เราห้ามให้คนนินทาเราไม่ได้หรอกนะคุณชม
1: ต่อให้คนจะปากยื่นปากยาวอยากพูดอะไรกันไปฉันไม่สนใจหรอกค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าถ้าพี่อยากจะคุยกับคุณชมก็เรื่องของพี
1: ่ฉันหวังว่าพี่ปุริมจะไม่ทำอะไรที่ทำให้เรากลายเป็นคนแปลกหน้ากันไปมากกว่านี้นะคะ
0: เดี๋ยวก่อนครับคุณทนาย
2: ครับ

มเผลอหลับไปนี่ลูกก็หลับหมดแล้วเรา

0: เรื่องพินัยกรรมเรียบร้อยดีนะคุณชม
1: เรียบร้อยค่ะ
0: เหนื่อยไหมแล้วกินอะไรมาหรือยังเดี๋ยวผมไปหามาให้กินนะ
1: ปู่คะไม่เป็นไรน้องฉันไม่กินแล้วเดี๋ยวอาบน้ำนอนเลยดีกว่าฉันรักครูชุนนะคะขอบคุณที่เป็นสามีที่น่ารักก็เป็นพ่อที่ดีของลูกๆนะคะ
0: ผมก็รักคุณชมนะครับมีอะไรหรือเปล่า
1: แค่อยากบอกรักครูไม่ได้หรอคะแค่รู้สึกโชคดีที่มีครอบครัวที่อบอุ่นฉันไม่ได้ต้องการอะไรไปมากกว่านี้อีกแล้วค่ะครู

0: โอ้คุณครูกินค่อยๆกินช้าๆคำเล็กๆค่ะคำเล็กๆอย่างนี้ค่ะนะ
1: คำนะลูกคุณกรคุณกรมอยากได้อะไรนะแม่จะหามาให้หมดทุกอย่างเลยดีไหมครับ
0: คุณชมทำแบบนี้เดี๋ยวคุณก็เคยตัวแย่ละค่ะ
1: จะเป็นไรไปละคะไม่เอียดมีเงินทองเยอะแยะมากมายถ้าไม่ให้ลูกแล้วจะให้ใครละคะใช่ไหมคุณกรม
2: ครับ
1: ใช่ไหมคุณกร
2: ครับ
1: มาแม่ป้อน
0: คำเล็กๆนะคะ
3: คุณชมครับ
1: ว่าไงตาเล็ก
2: ตาเล็ก
3: ครับมีคนมาหาคุณชมอะครับแต่ผมไม่คุ้นหน้าเชิญเขาขึ้นเรือนมาเขาก็ไม่ขึ้นเขาบอกจะรอคุณชมที่ท่าน้ำอะครับ

0: คุณสุดาคะพี่ปุรินทร์ประชุมเสร็จกี่โมงคะพอดีโฉมจะเข้าไปนะคะ
1: วันนี้คุณปุรินทร์ลางานเลยคะพี่ก็นึกว่าจะพาคุณโฉมไปเที่ยวที่ไหนซะอีกคุณโฉมคะ
2: สวัสดีค่ะหนูโฉมมาหาพี่ถึงที่นี่มีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะ
0: พี่ปริมอยู่ไหน
2: พี่จะไปรู้ได้ยังไง
0: ต้องรู
2: ้หนูชมอย่ามาทำกริยาท่าทางหน้าตาแบบนี้ใส่พี่นะพี่เป็นพี่และพี่ไม่เคยยุ่งเกี่ยวหรือว่ารับรู้เรื่องราวในครอบครัวของหนูชมเลยมาหากันทั้งทีพูดจากันดีๆสิคะ
0: ทำไมต้องดีในเมื่อคุณชมกำลังทำตัวลักกินขโมยกินไม่ต่างกับ

0: รู
1: ้อย่างว่าล่ะนะคะวัวเคยค้าม้าเคยขี่เจอกันแค่เพียงแป๊บๆฐานไฟเก่าก็คงลุกโชน
2: โชน
1: แต่ที่ชมคิดไม่ถึงก็คือทำไมคุณชมถึงไวไฟได้ถึงขนาดให้พี่ปิ่มลางานวันศุกร์ก็จะไปเที่ยวกันต่อเสาร์อาทิตย์เลยใช่ไหมบอกมาเดี๋ยวนี้นะพี่ปิ่มอยู่ไหนไม่งั้นชมจะอลวาดให้หน้าดู
2: หนูชมนี่พูดจาอะไรเนี่ยอย่ามาทำอะไรบ้าๆนะที่นี่บ้านพี่ไม่ใช่ที่ซุกหัวใครถ้าพูดดีๆไม่รู้เรื่องก็กลับ
1: ไม่กลับโฉมจะกลับก็ต่อเมื่อพี่ปริมกลับไปกับโฉมด้วยพี่ปริม
2: หนูโฉม
1: พี่ปริมอยู่ไหน
2: หนูโฉมพี่ปริมไม่ได้อยู่ที่นี
1: ่พี่ปริมออกมาเดี๋ยวนี้นะ
2: หนูโฉม
1: พี่ปริม
2: หนูโฉม
3: ตายก็ดีใจหัวร้อนกระโดดเลย
4: คุณเล็กอยู่กับหลานๆด้วยค่ะเดี๋ยวเอียดไปดูเอง
3: ได้ครับเอียดขอบคุณนะครับต่อไป
1: พี่ปริมอยู่ไหน
2: หนูชม
1: พี่ปริม
2: หนูชมหยุดพี่ปริมไม่ได้อยู่ที่นี่หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะไม่งั้นพี่เอาเรื่องจริงๆด้วยอย่าคิดว่าพี่ไม่กล้านะหนูชมถ้าจะมาแล้วมาทำกันแบบนี้ไม่ต้องเป็นพี่น้องไม่ต้องเป็นญาติกันแล้วนะหนูชมฟังนะพี่ปูริมไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วพี่ไม่เคยติดต่ออะไรกับพี่ปูริมเลยพี่มีครอบครัวมีลูกมีสามีแล้วหนูชมคิดว่าพี่จะไร้สติขนาดเอาผู้ชายมาอยู่ในบ้านเลยเหรอ
1: ก็แล้วพี่ปิ่มเขาไปไหนเขาลางานทำไมถ้าเขาไม่ได้มาหาคุณชมอ่ะ
2: พี่ไม่รู้พี่ไม่รู้จริงๆหนูชมแต่ว่าตอนนี้หนูชมต้องมีสติก่อนตั้งสติแล้วค่อยๆ คิดกลับไปรอที่บ้านก่อนไหมพี่เชื่อว่าเดี๋ยวพี่ปูริมก็กลับมาดีไหมคะป่ะพี่ไปส่งค่ะ

0: ชมคะ
1: คุณชมแม่เอียดมีเรื่องอะไรอีกคะขอร้องอย่าเพิ่งเอาเรื่องปวดหัวอะไรมานะคะกว่าจะส่งคุณชมลงเรือกลับไปได้แทบแย่นะคะ
2: ไม่ใช่เรื่องของเอียดหรอกค่ะเรื่องของคุณชม
3: พี่ขอโทษนะที่ถือวิสาสะเดินเข้ามาเองพอดีพี่ไม่เห็นใครเลย
1: หนูชมมาตามหาพี่ปุริมที่นี่ค่ะ
3: ก็เป็นซะอย่างนี
1: ้แล้วหนูชมก็ไม่ได้เข้าใจผิดเพราะพี่มาที่นี่จริงๆเพียงแค่ว่าฉันไม่ได้เชิญ
3: คุณชมเลิกทำท่าปั้นปึ่งกับพี่สักทีได้ไหมพี่รู้ว่าพี่ผิดที่พี่ไม่บอกให้คุณชมรอแต่พอพี่เรียนจบพี่ทำงานมีเงินพี่ก็รีบกลับมาเลยนะพี่มารอที่ใต้ต้นมะเฟืองทุกวันเลยนะเพราะพี่รักคุณชมนะคุณชมเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะ
1: พี่ปุ๋ย
3: คราวนี้พี่สัญญาว่าพี่จะทำทุกอย่างให้เราสองคนได้อยู่ด้วยกันไปจนตายคุณชมไปกับพี่นะเราจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กันที่อังกฤษ
1: พี่ปุริมไม่ได้ค่ะพอเถอะพี่ปุริมฉันแต่งงานมีลูกมีสามีแล้วแล้วที่สำคัญที่สุดฉันไม่ได้รักพี่ปุริม
3: คุณชม

0: โตแล้วเป็นผู้ใหญ่กันแล้วพี่เลิกนึกถึงนิยายประโลมโลกที่พยายามจะกล่อมใส่หัวฉันฉันไม่ใช่แอนนาและพี่ก็ไม่ใช่คารอนสกี้ที่จะมาทำเรื่องผิดบาปพอเถอะค่ะฉันว่าเราไม่ควรต้องเจอกันอีก
1: ไม่พี่รักคุณชมพี่ไม่ได้รักชมชบาเรื่องระหว่างเขากับพี่มันเป็นแค่ความผิดพลาดความเข้าใจผิดที่พี่คิดว่าเขาคือคุณชมส่วนเขาแต่งงานกับพี่เพราะผลประโยชน์คุณชมก็รู้ว่าบ้านนั้นเขาหายใจเข้าออกเป็นเงินชมชบาเขาก็แค่อยากหาคนเลี้ยงก็เท่านั้น
2: พี่ปริมคิดแบบนั้นจริงๆหรอคะ
0: หนูชม
2: เป็นอย่างที่ชมคิดไว้ไม่มีผิดแต่ที่ชมคิดไม่ถึงก็คือแค่พี่ปริมเจอคุณชมแค่ครั้งเดียวพี่ปริมกลับด่าชมได้ขนาดนี้นี่สินะที่เขาเรียกว่าหลงผู้หญิงจนหน้ามืดตาหมัวตั้งแต่ที่ขอต้องเสียเงินเลี้ยงพี่ก็คือชมไม่อย่างนั้นคุณพ่อคงไม่ทะเลาะกับพี่ปริมจนชมต้องไปหาซื้อบ้านหลังใหม่ไปอยู่กับพี่หรอกแต่ก็ยังว่าคุณชมเขาได้เงินทองมากมายจากปู่อีทพี่ก็คงอยากจะหาที่เกาะใหม่เอาสิเอาเลยอยากทำอะไรก็เชิญทำตามชอบใจแต่พี่อย่าลืมไปขออนุญาตสามีคุณชมก่อนนะว่าเขาจะยินยอมให้คุณชมเลี้ยงชูหรือเปล่า
0: หนูชมหยุดพูดจาแบบนี้นะอย่าเอาสามีพี่ไปยุ่งด้วยจะตกลงอะไรกันออกไปนอกบ้านเลยที่นี่เป็นบ้านของพี่ซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับคุณสองคนออกไปเลย
1: คุณชม
0: มันจะมากเกินไปแล้วนะนับจากนี้ฉันไม่รู้จักคุณพาภรรยาคุณออกไปก่อนที่ฉันจะตัดญาติคนที่มาดูหมิ่นศักดิ์ศรีของฉัน
2: พูดอย่างกับตัวเองมีศักดิ์ศรีคนเดียวฉันก็มีศักดิ์ศรีของฉันเหมือนกันแล้วฉันก็จะไม่ยอมให้ใครมาแย่งสามีของฉันขาดชมนาศไป
1: หยุดนะชม
2: ปล่อยฉัน
1: เพ้อเจ้อไปกันใหญ
2: ่ไป
1: กลับ
2: ไป
1: พอแล้ว
2: ปล่อยฉัน
1: ชมพอแล้ว
2: ฉันจะไม่ยอม
1: พอแล้ว
2: รีบ
1: ไปเรากลับไปคุยกันที่บ้าน
2: รีบไป
1: พอแล้วชมขึ้นรถ
2: รีบไ
3: ปโอ้ยเหยียบหัวใจจะวาย
0: มันเรื่องว่าอะไรกันเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวว่าแต่ไม่เอียนเลยคงไปหมดแล้วเนี่ยนี่ขนาดอยู่บ้านเฉยๆยังมีเรื่องมาถึงที่บ้านได้เลยอ่ะคนเหรอคนทำไมถึงเป็นได้ขนาดนี้นะ
3: นี่แหละค่ะฤทธิ์ของลมเพชรฉหึง
0: จะอะไรก็ช่างเถอะค่ะไม่อยากรู้ไหมวันนี้คือวันแรกเลยที่ฉันรู้สึกโชคดีเหลือเกินที่ไม่ได้หลงคารมลมปากปานเทพบุตรของพี่ปุริม

0: ชมของโปรดเสร็จแล้วนะกินข้าวกันดีกว่า
1: ค่ะเดี๋ยวตามไปคุณโรบิ
0: เริ่มมาขยันอะไรตอนนี้เนี่ยทำอย่างกับทั้งวันไม่ได้ทำงาน
1: ไม่มีอะไรค่ะพอดีกลางวันทะเลถลายนิดหน่อยก็เลยรีบมาเร่งงานออกตอนเย็นนี่แหละค่ะไม่อยากจะค้างเอาไว้เป็นดินพอกหางหมูนะครู
0: มีอะไรหรือเปล่า
1: ไม่มีค่ะ
0: ว่ากินข้าวกันก่อนกินเสร็จแล้วผมมาช่วยทำ
1: ขอบคุณครับคุณกรม
2: เอาให้มันสวยๆครับ
1: คุณกรมาหาแม่มาลูกนะ
3: มานั่งกับน้ามาคุณกรมมา

0: ียโฉม
1: พี่เปี่ยมสิบ้าหลับไปได้ยังไงทั้งที่เรามีเรื่องกันขนาดนี
0: ้โฉมนั่นแหละบ้าหรือเปล่าจะทานตาอดหลับอดนอนไปทำไมไม่ใช่แค่วันเดียวตั้งหลายวันแล้วเนี่ยพี่รู้สึกตัวลืมตาขึ้นมาทีไรต้องเห็นโฉมเอาแต่นั่งจ้องหน้าพี่แบบนี
1: ้นี่พี่ปริมพี่รู้สึกอะไรเลยจริงๆใช่ไหมคะหาพี่ปริม
0: แล้วจะให้พี่รู้สึกอะไรพี่ง่วงแล้วนี่มันยังเช้าอยู่เลยอย่ากวนได้ไหมพี่จะนอนต่อละ
1: ไม่โฉมไม่ให้พี่นอนพี่ต้องคุยกับโฉมให้รู้เรื่อง
0: โฉม
1: พี่ต้องคุยกับโฉมให้รู้เรื่องวันนั้นที่พี่ไปหาคุณชมพี่ไปหาเขามาจริงๆใช่ไหมพี่จะพาเขาหนีไปกับพี่จริงๆใช่ไหมใช่ไหมพี่ปริม
0: แล้วจะใช่หรือไม่ใช่อ่ะมันจะมีประโยชน์อะไรในเมื่อโฉมก็ได้ยินเองกับหูว่าคุณชมเขาไม่เอาพี
1: ่ก็แล้วถ้าเขาเอาล่ะพี่จะทิ้งโฉมไปจริงๆใช่ไหมใช่ไหมพี่ปริม
0: ใช่
1: พี่เปรมก็เธอรักคุณชมมากขนาดนั้นแล้วมาแต่งกันกับชมทำไม
0: ก็เพราะชมอยากแต่งพี่ก็แต่ง
2: แล้วรู้เอาไว้นะว่าถ้าวันนั้นชมไม่ทึกทักเข้าใจผิดไม่เรียกตัวเองว่าชมเราก็จะไม่ได้รู้จักกันเพราะที่พี่ไปที่ต้นมะเฟืองเพราะพี่ไปรอคุณชม
0: คุณชม
1: ทั้งที่โฉมดีกับพี่ทุกอย่างพี่ทำกับโฉมขนาดนี้ได้ยังไงพี่ปริมพี่มันจะทำอะไรพี่ปริมจะไปไหนพี่ปริมพี่ปริมจะไปไหน
0: จะไปจากที่นี
1: ่ไม่โฉมไม่ให้พี่ไปไหนทั้งนั้นนะพี่เปรี้ยวทำไมคะทั้งที่โฉมรักพี่ขนาดนี้โฉมทำดีกับพี่ทุกอย่างทำไมพี่ถึงได้ทำร้ายโฉมซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำไมคะ
2: เพราะพี่เลี้ยงไม่เชื่องไง
1: พี่ปริมขอโทษฉันแค่โกรธขอโทษฉันแค่โกรธพี่ปริมอย่าโกรธผมเลยนะคะ
0: ปล่อย
1: นะไม่โจมไม่ให้พี่ไปไหนทั้งนั้นนะไม่อยู่กับโจมนะพี่เป็นอย่ากอดโฉมเลยนะนะพี่เป็นพี่เป็นไม่ต้องไม่ให้พี่ไปไหนทั้งนั้นอ่ะพี่เป็น
0: ปล่อยพี่ก็พอพี่เลี้ยงไม่เชื่องไงเราสองคนจบกันแค่นี
1: ้ไม่พี่เป็นไม่อย่าทิ้ง
0: ฉัน
1: ไป
0: ปล่อย
1: พี่ปริมพี่ปริมพี่ปริม

เชื่อย่าหรือยังว่าแม่เราน่ะมันเลวมันตามชู้ไปแล้วแต่ต่อจากนี้ไม่ต้องไปพูดถึงมันอีก

กราบลาคุณพ่อคุณปู่คุณย่าที่เคารพรักผมขอโทษที่โฉมตัดสินใจทำอย่างนี้แต่โฉมอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีพี่ปูริมชีวิตของโฉมพังพินาศ

0: ชีวิตฉันเกลียดคนอยู่2ประเภทพวกมูสาจนเป็นนิสัยแยกแยะอะไรไม่ออกว่าอะไรคือความจริงความลวงและอีกประเภทนะพวกที่รู้มากหัวหมออวดดีชอบอ้างกฎหมายบ้านเมืองมาเพื่อหาประโยชน์ให้กับตัวเอง
1: แต่ที่พระนครจะทำให้กรมมีอนาคตที่ดีกว่านี้นะลูกฉันเลี้ยงลูกมากับมือฉันรู้จักลูกดีกว่าใคร
0: คนที่ต้องรู้สึกผิดบาปไม่ใช่เรา

0: ราดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Pechanga Resort Casino, your status travels with you. Present an eligible Southern California casino card and Pechanga Rewards will match your tier. Plus, get a chance to win $25,000 club dollars. Unlock exclusive benefits, elevate your rewards, and enjoy more of what Pechanga has to offer. Whether you're a new or existing Pechanga Rewards member, discover your SoCal tier match now through the end of the year. Your elevated status awaits at Pechanga Resort Casino.

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: ับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทเซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง
2: ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ท่านชายกลับมาครั้งนี
3: ้โอ้รู้ได้ไงล่ะแล้วเนี่ยบอกก็ไม่มาด้วย
2: ใช่จริงนะแล้วนี่ท่านยืนตามผมอยู่เป็นชั่วโมงเลยอีกฝนป้านี่ก็ไม่หยุดสักทีโอ้เฮ้ยเอางี้แกไปบอกท่านชายให้กลับข้ามาป่ะ
3: แกจะบ้าเหรอจะเอาแกอะไรไป
2: เฮ้ย
3: ว่า
2: เอา
3: เออ
2: เรากลัวมันกันเว้ย
3: เออ
2: แกดูดิท่านชายกลับมาครั้งนี้อารมณ์เสียตลอดอ่ะไปก็ถูกด่า
3: แล้วแกจะให้ฉันไปเนี่ยนะต้องจะไหวไหมเนี่ย
4: อุษาอุษาพอจะบอกได้ไหมว่าพวกมันจับตัวอุษาไปไว้ที่ไหน
5: อุษาจำได้ว่าตอนที่อุษาวิ่งหนีบ้านของพวกมันใกล้กับแม่น้ำแล้วแถวๆนั้นก็มีแต่ป่า
6: พี่จะล่าตัวพวกมันอุษาให้พวกมันมารับโทษกับสิ่งที่มันทำกับน้องสาวพี่แบบนี้แล้วกับที่มันค้าฝิ่นเถื่อนแล้วก็ทำลายชาติด้วยฝากอุตส่าห์ด้วยนะครับพี่ใหญ่ไม่ต้องห่วงละวันพี่จะดูแลอย่างดีเลยขอบคุณครับไปเลย
7: คุณอุษาครับนอนพักก่อนนะครับคุณอุษาครับคือ
5: ขอบคุณคุณหมอมากนะคะแต่ว่าเราไม่มีอะไรต้องคุยกันอีก
7: แต่ผมมีครับคุณอุษาให้ผมได้อธิบาย
5: หมอออกไปก่อนนะคะฉันอยากพัก

0: นี่น้องวันฉันเช็ดตัวท่านชายไปหลายรอบแล้วนะแต่ตัวก็ยังร้อนจี๋อยู่นี้เลยอะ
1: โอ๊ยแล้วจะทำยังไงดีอะ
0: เอางี้ฉันไปตามหมอก่อนดีกว่า
1: เออไปเถอะอ
0: ย่าดูนะ
1: เออแกรีบไปนะ
0: ชาย
2: จะเป็นอะไรนะไปคะ

สายของผมสืบตามหาแหล่งกบดานพวกเสือวางมาพักใหญ่ทีแรกก็รู้ว่าพวกมันกบดานอยู่แถวนี้แต่ไม่รู้พิกัดที่แน่นอนจนกระทั่งเมื่อวานนี้พวกมันไปวิ่งราวกระชากสร้อยคนในตลาดสายของผมก็เลยตามมาจนมาเจอที่นี่ครับ

0: าเกิดน้องสาวไอ้ประหลัดพศวรรษมันยังไม่ตายแล้วเกิดมันพาตำรวจย้อนกลับมา
1: ทำไมมันจะไม่ตายวะโดนทั้งมีดปะแล้วมันตกลงแม่น้ำ
2: ฝีมือพวกมันจริงๆที่ทำร้ายอุษา
3: เท่าที่ผมเห็นในบ้านนั้นน่ะมีพวกมันแค่2คนนะครับ
4: แต่จากข้อมูลที่เราได้มาเสือบางอาจจะตายแล้วแต่คนสนิทของมันอีกคนนึงข้อมูลยังไม่แน่ชัดว่ามันตายด้วยหรือเปล่า
2: ถึงแม้มันจะมีสักกี่คนแต่พวกเราจะกวาดจับพวกมันให้หมด
4: แต่ถึงยังไงเราก็ต้องจับเป็ดเพราะเราต้องเอาตัวมันมาสอบเค้นว่าใครคือหัวหน้า
5: เจ็บใจจริงๆเลยว้ย
6: ถ้านั่นนั่นกูจะเล่นมันให้โทษฐานที่มันทำให้หัวกูแตก
7: พี่ไอ้พวกประหลัดมันมา
8: เฮ้ยกูมารู้ตัวแล้วครับพวกประหลัด
7: คุณพลาดจะไม่จับง่ายๆแน่
4: แต่ยังไงก็ต้องจับไปเราต้องเอาตัวมันมาสอบเค้นให้ได้

0: ของท่านชายหนักเลยทีเดียวแล้วหมอคิดว่าพวกคุณควรจะแจ้งญาติของท่านให้รับทราบนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าหมอจะมาตรวจอาการของท่านใหม
1: ่ครับขอบคุณครับหมอ
2: ขอบคุณนะคะ
1: ชาย
2: แต่ก่อนแล้วเราจะติดต่อใครล่ะที่วังอ่ะเราไม่เคยติดต่อใครเลยนะแล้วหม่อมเล็กอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้อ่ะ
3: เฮ้ยรู้แล้วท่านรู้แล้วว่าเราจะติดต่อใคร
4: สวัสดีครับสำนักงานปางม้านรังกูลครับอ้าวนายกวันมีอะไรทำไมถึงโทรมาที่นี่ได้คุณเล็กย้ายกลับไปอยู่บ้านแล้ว
5: ก็ใช่น่ะสิ

0: าไม่ใช่หรอเพราะอีกไม่นานพี่เล็กกับพี่ชายทันก็จะหย่ากันเขาก็ต้องกลับไปอยู่บ้านเขาตามเดิมใช่ไหมล่ะ
1: ท่านหญิงครับแต่ว่าคุณเล็กกับท่านชายเนี่ยยังไม่ได้จดทะเบียนหย่ากันนะครับเพราะฉะนั้นคุณเล็กก็ยังเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของท่านชายอยู่ซึ่งคุณเล็กมีสิทธิ์ที่จะอยู่ที่นี่อย่างเต็มที่ไม่เหมือนคนบางคนผมเชื่อนะครับว่าท่านชายไม่มีวันหย่ากับคุณเล็กแน่นอน

0: ยังพอมีเวลาค่ะเราไปเยี่ยมน้องอุตสาเสร็จก็เด็กไปทำงานต่อได้ค่ะ
1: คุณเล็กครับคนดูแลบ้านที่หัวหินโทรมาบอกผมว่าท่านชายป่วยนะครับเป็นตายเท่ากันเลยครับ
2: ท่านชายเป็นอะไรเหรอครับ
1: ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับคุณเล็กผมว่าคุณเล็กควรจะไปดูท่านชายหน่อยนะครับ
2: เล็กไปหาท่านชายที่หัวหินเหรอ
3: เล็กคงไปลางานกับท่านอธิบดีเรียบร้อยแล้ว
4: พี่วัดยังไงอ่ะพี่เล็กก็ยังเป็นภรรยาท่านชายอยู่นะคะสามีป่วยหนักก็ถูกต้องแล้วที่เขาต้องไปดูแลพี่วัด
3: ผมขอดูแผลหน่อยนะครับ

0: เนื้อสมานเร็วกว่าที่คิดนะครับแล้วก็ไม่มีติดเชื้อเพิ่มขึ้นนับว่าโชคดีมากเลยคุณอุษาครับผมขออธิบายให้คุณอุษาฟังได้ไหมครับ
1: ไม่ฟังค่ะฉันได้ยินมาเต็มสองหูแล้วคุณหมอกลับไปเถอะนะคะฉันอยากพัก

0: ฉันคงอาการหนักสิได้ถึงได้เห็นภาพหลอนแบบนี้นายกรหมอบอกว่าฉันเป็นอะไร
1: นิวโมเนีย
0: นาริลาเธออยู่ที่นี่จริงๆเหรอเนี่ย
1: ก็ใช่นะสิ

0: ลบทำเอกสารเรื่องหย่าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนี่เธอมาตามฉันกลับไปเซ็นใบหย่าใช่ไหมนาริรัต
1: อย่าเพิ่งพูดเรื่องหย่าตอนนี้เลยฉันว่าคุณรักษาตัวให้หายก่อนนะ

0: ค้าเรารอสินค้าจากเราไม่ไหวตอนนี้หันไปสั่งสินค้าจากกำนันสิงห์มาแล้วครับนาย
1: หมดกันกิจการของกูมีกี่ที่ก็ชิบหายวอดวายหมดเพราะอีนางปลัดกับไอ้อธิษฐานที่มันตามกัดกูไม่ปล่อยเมื่อไหร่มันจะตายไปซะทีวะ
0: นายครับ
2: อะไร
0: นาฬิกาพกครับผมสั่งให้ลูกน้องไปหานาฬิกาพกที่หายไปหน้าตาคล้ายๆกับเรือนนี้เลยครับ
2: กูไม่เอาเว้ย
1: นาฬิกาเรือนไหนๆมันก็ไม่เหมือนเรือนนั้นเรือนนั้นน่ะมันสลักหลังเอาไว้ว่าเป็นรางวัลผู้ค้าไม้ดีเด่นมันบ่งบอกถึงความสำเร็จในการค้าไม้ของกูแล้วนี่มันอยู่ไหนวะ

0: ไม่เป็นไรนายก่อนนายก่อนกับเมียไปทำอะไรก็ทำเถอะขอบใจนะ
1: ขอรับ
2: นี่ค่ะ

การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041

0: มะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่เน็ตช้อปปิ้ง
1: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์หันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
2: ออร่าเพอร์บรัชออนอุปกรณ์ปัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่ Net Shopping
3: ทำไมเล็กต้องไปดูท่านชายด้วยนะ
4: พี่วัดมีสติหน่อยสิคะพี่เล็กกับท่านชายยังไม่ได้หย่ากัน
3: อีกไม่นานหรอก

0: นี่เธอห่วงกลัวว่าฉันจะหายช้าและไปเซ็นทะเบียนยาให้เธอช้าใช่ไหม
1: อย่าเพิ่งพูดเรื่องนี้ตอนนี้เลยนะคุณฉันว่าตอนนี้คุณพักให้หายดีก่อนเถอะหลับตาสิคุณ

0: นี่เธอมาเฝ้าไข้ฉันหลายวันแล้วไม่ไปทำงานหรือไงหรือว่าที่มาเฝ้าไข้ฉันอยู่แบบนี้ก็เหมือนเฝ้าคนร้ายไม่ให้หนี
1: นี่เห็นฉันใจร้ายใจดำขนาดนั้นเลยเหรอ
0: เธอไม่ได้เป็นคนใจดำหรอกแต่เธอเป็นคนมีอคติเพราะว่าไม่ว่าฉันจะพูดความจริงให้เธอฟังแค่ไหนเธอก็จะมองว่าฉันเป็นคนร้ายอยู่ดี
1: แล้วคุณเป็นคนร้ายหรือเปล่า
0: ถ้าฉันบอกว่าเปล่าเธอจะเชื่อฉันไหมล่ะ
1: คุณอยากให้ฉันเชื่อไหมล่ะ
0: แน่นอนฉันอยากให้เธอเชื่อใจฉันเหมือนที่ฉันเชื่อใจเธอเสมอ
2: ก็ดีละจะไม่ไปไหนทั้งนั้นครับ
3: ชายทาหลักฐานก็มีให้เห็นอยู่แล้วอ่ะ
2: พอในรูปนี้ไม่ใช่ภรรยาของผมครับ
4: ขนาดฉันยังเชื่อใจเธอเลยว่าเธอไม่ได้ทำเรื่องแย่ๆกับพุทธสวัสดิ์เพราะฉันมั่นใจเธอเสมอว่าเธอเป็นคนดี
5: ขอบคุณท่านชายที่ดูแลน้องสาวกระหม่อมเป็นอย่างดีงั้นพี่ขอไปเตรียมของก่อนนะ

0: ร้อยดีแล้วครับคุณหมออาการของท่านชายหายเป็นปกติแล้วนะครับหม
1: อขอบใจมากนะหมอ
0: กระหม่อมทูลลาแล้วนะครับลาแล้วนะครับหมอ
1: ไม่เป็นไรแล้วล่ะฉันหายป่วยแล้ว
2: คุณอยากจะไล่ฉันกลับเหรอสิ
3: เดี๋ยวรีบกลับพนักครได้ไหมอยู่ที่นี่ต่อกับฉันอีกหน่อย
2: แต่ถ้าแม่ของคุณคงไม่อยากให้ฉันอยู่ที่นี่หรอก
3: แต่เสด็จพ่อคงไม่คิดแบบนั้นหรอกถ้าไม่อย่างนั้นเสด็จพ่อคงไม่เขียนพินัยกรรมให้เราแต่งงานกันหรอกนะ

0: เถอะ
1: ตอบฉันมาทำไมเน
0: ี่
1: ย
0: เธออยู่ฉันทำไม
1: ฉันไม่มีอะไรจะคุยกับคุณ
0: แต่ฉันมีจำไม่ได้หรอว่าเธอเป็นผีเงี้ย
1: เฮ้ยไม่ใช่ฉัน
0: อย่าดื้อเลยเนี่ย

0: สมรผมฝากเอกสารให้ท่านชายด้วยท่านหญิงนั่นมันเอกสารสำคัญของท่านชายนะครับท่านหญิงจะเอาไปทำไม
1: ฉันก็จะมาให้พี่ชายทัดตอนที่กลับมาจากหัวหินนะสิเอกสารการหย่าใช่ไหม
0: ผมไม่ได้ทำเอกสารการหย่ามาหรอกครับเพราะผมคิดว่าท่านชายคงไม่ต้องใช้แล้ว
1: ทำไมไม่ต้องใช้ใครๆเขาก็ได้ยินกันหมดว่าพี่ชายทัดจะหย่ากับเยเล็ก
0: นั่นมันข่าวเก่านะครับแสดงว่าท่านหญิงยังไม่ทราบข่าวใหม่ใช่ไหมครับตอนนี้คุณเล็กกับท่านชายกำลังอยู่ด้วยกันนะครับ
1: อยู่ด้วยกันที่หัวหินเหรอ
0: ใช่ครับ
2: ท่านขวัญ
0: กิริยาแบบนี้นี่เขาเป็นท่านหญิงจริงไหมเนี่ย
3: ท่านหญิงครับคุณพระรบ

0: ืออะไรฉันจะไปหัวหินเยเล็กมันอยู่ที่นั่นกับพี่ชายทัดฉันไม่ยอมให้สองคนนั้นได้คืนดีกันหรอก
1: ท่าทางท่านชายจะหลงมันมากอยู่นะเพคะวิไลว่านางนั่นน่ะคงไม่ยอมหย่าง่ายๆหรอกเพคะเพราะท่าทางมันมีใจให้กับท่านชายถ้ามันยอมหย่ามันคงหย่าไปตั้งแต่วันที่ท่านชายเอ่ยปากแล้วเพคะแต่จนเดี๋ยวนี้มันยังไม่ยอมหย่าเลยเพคะ
0: แต่ฉันพอจะเห็นวิธีที่ทำให้มันรีบหย่ากับพี่ชายทัดแล้วล่ะ

0: เปิดประตูให้ฉันหน่อยฉันง่วงแล้วฉันอยากนอน
1: คุณก็ไม่นอนห้องอื่นสิบ้านนี้มีห้องตั้งเยอะแยะ

เธอจำไว้นะนาดีรัตน์ฉันไม่มีวันทำร้ายเธอเพราะฉัน

0: เล็กเอ้ยอย่าใจอ่อนกับเขานะผู้หญิงอย่างเธอมันก็เป็นได้แค่ของเล่นของเขาเท่านั้นแหละมันจริงใช่ไหมที่พินัยกรรมของท่านพ่อของคุณระบุว่าถ้าคุณไม่แต่งงานกับฉันสมบัติทั้งหมดของนารันคุณจะตกเป็นของสาธารณกุศล
1: เธอรู้ได้ยังไงหลังหย่ากับฉันแล้วเขาจะแต่งงานกับพศวรรษทันทีแต่ตอนนี้นารีแล้วไม่ยอมคุยกับฉันเลย
0: ถึงยังไงฉันก็รักคุณไม่ได้ตราบใดที่ฉันยังไม่รู้ว่าคุณเป็นพวกค้าฝิ่นเถื่อนหรือเปล่า
2: เมื่อรู้ว่าการขนฝิ่นเถื่อนด้วยรถขนไม้นรางกูล

0: เธอไม่เคยจะมีใจให้กับฉันใช่ไหมเธอในสายตาที่ฉันเจอคงมองเห็นฉันเป็นผู้ร้ายแต่ลึกๆมี
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.comผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: At Pechanga Resort Casino your status travels with youPresent an eligible Southern California casino card and Pechanga Rewards will match your tier. Plus, get a chance to win $25,000 club dollars. Unlock exclusive benefits, elevate your rewards, and enjoy more of what Pechanga has to offer. Whether you're a new or existing Pechanga Rewards member, discover your SoCal tier match now through the end of the year. Your elevated status awaits at Pechanga Resort Casino.

0: พลาพลาตื่นหรือยังจ้าพลา
1: สายไม่ว่างนะครับสงสัยพี่เขตติดธุระอยู
2: ่ธุระสำคัญมากสินะถึงไม่มาทำงานสักที
3: ไม่ได้ขโมยรถคันนี้มาก
4: ล้าสาบานไหมให้ฟ้าผ่า
5: ไม่ต้องกลัวถ้ามีจิงโจ้รู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
6: เดี๋ยวไปเลย
7: ไซเรนเสียพี
8: ่เบนโต
9: เผ็ด

0: จนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
1: เนสกาแฟ Rich Aroma
2: สูตรใหม่
1: เพิ่มกาแฟ
2: เติมนม
1: อร่อยไปอีกสูตรใหม
3: ่ลองหน่อยนะ
4: ความรักบางครั้งคือพื้นที่ปลอดภัย
5: เหนื่อยไหมเป็นหนึ่ง
4: บางครั้งคือการรอคอย
6: เฮ้ยกลับแคมป์กันเถอะ
4: แต่บางครั้งก็ต้องแลกด้วยน้ำตา
7: อานนท์ทนเห็นคุณพัชเจ็บเพราะคนอื่นอีกไม่ไหว
4: เพราะความรักมีมากกว่าหนึ่งความรู้สึก
8: รู้ตัวแล้วใช่ไหมว่าเป็นเมียผม
9: รู้แล้วแล่นไปหาผู้ชายคนอื่นทำไม
4: ใจเต้นแรงไปกับละครฮิตกว่า500เรื่องดูได้แล้ววันนี้ที่3 plus
10: ถ้าใครมีความสามารถไปเอาตัวไอ้ช่างซ่อมรองเท้าคนนี้มาทำงานที่บริษัทของฉันได้ฉันจะให้ทำงานต่อ
11: ผมไม่รู้หรอกนะว่าคุณถูกเลี้ยงดูมายังไงด้วยพ่อแม่แบบไหนคุณถึงได้มองว่าทุกคนเป็นศัตรูไปหมด
12: รองเท้าที่ผมซ่อมมันหายไป
13: นายอย่าบอกนะว่ารองเท้าของปู่หาย
12: ผมก็ไม่ว่า
14: ตาเจอสาเหตุที่ทำให้ยอดขายมนตราตกลงมาแล้วค่ะ
15: ประกาศสิทธิ์กรรมเทพพรุ่งนี้ 19:00 น.ตอนแรก
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: ปีนี้ปู่หายไปก็19ปีพอดี
14: 19ปี
18: เธอต้องอยู่กับฉันไปตลอดกาล
19: มันจะขึ้นบกได้ยังถ้ามันไม่ดี
11: ไข่มุกเมโล
2: ฉันตื่นขึ้นมาพร้อมสิ่งที่ฉันคว้าไว้ในมือเนี่ย
17: พอดีแคชเชียร์มีรอยขาด
2: ทำไมต้องแอบไปแล้วไม่บอกพวกเราด้วยอ่ะ
17: ผมรู้สึกเหมือนถูกขักหลังไงที่คนใกล้ตัวหวังชิงหน้ากากกันเอง
15: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้ 20:30 น.
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: เมื่อไอมีเสมหะ
9: ละลายเสมหะขับออกง่าย
3: บรรเทาไอ
9: ใช้โซแม็ก
8: มีคาร์โบซิสเตอีน
12: อันตรายกว่าใช้ยา
1: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนบอส
16: สาม
1: ย
16: ัง
1: ใครตะโกนแบบวันแม่
6: งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่าก
13: ลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
0: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบกกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
5: ยาสีฟันวิปโฟมช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
0: ่เบกกิ้งโซดา
4: พลาพลาตื่นหรือยังจ้าพลาเดี๋ยวจะไปรับคุณแม่สายนะพลา
7: แม่หญิงหน้าซีดอีกแล้ว
14: ฉันต้องกลับเชียงราย
4: สายป่านนี้แล้วแม่ยังไม่ปลุกอ่ะ
20: เมื่อคืนคุณแพรนอนดึกนะครับแหลมก็เลยไม่กล้าเข้าไปปลุก
4: งั้นฝากบอกคุณแพรด้วยนะว่าฉันรออยู่ข้างล่าง
20: เมื่อไหร่จะถึงเวลาเนี่ย

0: สัญญาได้ไหมว่าจะกลับมา
1: ฉันต้องกลับมาช่วยทุกคน
0: ยายกิ่งแก้วไม่เคยบอกตาใจปุ่งเรื่องเตียงอาถรรพ์จึงได้อยู่ด้วยกันจนหมดลมหายใจผมไม่อยากรู้อนาคตไม่อยากเสี่ยงกับการสูญเสียแม่หญิง
1: ฉันมีสิทธิ์อยู่ได้แค่ในหัวใจไม่ใช่ในชีวิต
0: ได้เจอคนบางคนแค่ชั่วคราวก็เปลี่ยนแปลงชีวิตเราไปตลอดกาลแล้วแม่หญิงเป็นดอกลันทมของผมเป็นความรักอันมั่นคง
1: ความรักผิดที่ผิดเวลามันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอกค่ะ

0: เมื่อคืนนุชนอนไม่ค่อยหลับอ่ะอดเป็นห่วงแพรไม่ได้
1: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเข็มดูแลแพรนุชอยู่แล้ว
0: แล้วที่แพรหลับลึกจนตัวซีดเย็นเหมือนคนตายอ่ะมันเกิดจากอะไรล่ะ
2: ภรรยาคนแรกของคุณพ่อแพรนอนหลับตายบนเตียงนั้นสภาพศพขาวซีดเนื้อตัวก็เย็นเฉียบทั้งที่ช่วงนั้นเป็นอากาศร้อน
3: เตียงนั่นเตียงนั่นเป็นยังไงบ้าง
0: สวยมากค่ะสวยเหมือนมีชีวิตเลย
3: มีชีวิตยังไง
0: นุชเห็นลายสลักไม้ตรงหัวเตียงขยับได้แต่ว่าพอมองดีๆอีกทีก็ไม่มีอะไรนะคะสงสัยจะตาฝาดไปเองอะค่ะ
3: แกเคยได้ยินเรื่องอาถรรพ์ของเมืองนั้นบ้างหรือเปล่า
1: อาถรรพ์มันเป็นเรื่องของความเชื่อครับพี่และคนในเมืองนั้นเนี่ยก็ยังเชื่อเรื่องผีและวิญญาณปัจจุบันก็ยังนับถือศาสนาไปพร้อมกับความเชื่อเดิมๆอยู่นะครับ
0: นุชกับพี่ภาคเนี่ยไม่เชื่อเรื่องงมงายที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้หรอกนะจริงไหมคะพี่ภาค
4: พลาพลาตื่นหรือยังจ๊ะพลา

0: นี่ยังไม่อาบน้ำอีกเหร
1: อพอดีแพรรู้สึกไม่ค่อยสบายอ่ะก็เลยตื่นสายนิดหน่อย
0: อาการจากเมื่อคืนหรือเปล่าเดี๋ยวเขตพาแพรไปหาหมอที่โรงพยาบาลได้นะ
1: ไม่เป็นไรแพรดีขึ้นละ
2: แต่มีเรื่องอยากจะรบกวนเคทอ่ะ
3: แพรพูดดีกับเคทเป็นไปได้ไงอะคะ
4: ก็ความรักของสามีก็ต้องรักษาแผลใจของภรรยาได้แบบนี้ไง
3: อือหืออายเขา
5: ถ้าเคททำให้สภาพจิตใจของแพรดีขึ้นก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง
3: แพรบอกให้เคทไปรับแม่ที่สนามบินเพราะว่าไม่สบายเหรอคะ

0: เกือบตื่นไม่ทันอีกแล้วนะครับ
1: นี่ฉันก็พยายามเต็มที่แล้วนะแหลมฉันเผลอหลับไปตอนไหนฉันยังจำไม่ได้เลย
0: แล้วมือคุณแพรไปโดนอะไรมาเหรอครับ
1: แมงป่องต่อยนะ
0: ฮะแมงป่อง
1: แล้วป้าคำแดงได้ยินก็เป็นเรื่องหรอก
0: แล้วเจ็บมากหรือเปล่าครับ
1: ไม่เป็นไรแล้วจ้ะแหลมแหลมไปช่วยป้าคำแดงเถอะส่วนฉันเนี่ยอยากจะไปคุยกับแม่อุ้ยคำเอ้ยก่อนที่แม่จะมา
0: ครับ

0: ไปไหนมาหรอคะ
1: พวกอุศรน่ะบุกชิงตัวเจ้านางตองริ้วแล้วก็ลักพาตัวแม่หญิงแปรนวลไปด้วย
0: นี่แม่อุ้ยจำเรื่องที่ชาวบ้านพูดได้แล้วใช่ไหมคะแม่อุ้ยเคยบอกแพรว่าแพรเดินนำขบวนคู่กับเหล่าเปิงแล้วพ่อบุญสิงห์เนี่ยก็พาลูกสาวไปร่วมพิธีแต่งงาน
1: พ่อบุญสิงห์มีลูกสาวชื่อคุณอักษร
0: เจ้านางตองริ้วถูกลักพาตัวและผู้ชายที่เดินข้างเจ้านางก็ถูกยิง
1: หมอกอุศรน่ะปลอมตัวเป็นพวกวิงขินร่วมขบวนแต่งงานไปด้วยเจ้าบ่าวถูกยิงตายสงสารเจ้านางตองริ้ว
0: สารแพงถูกยิง

0: คุณแพรเชื่อแม่อุ้ยเหรอครับที่อุซานแบงค์จะถูกยิงตาย
1: แม่อุ้ยไปฟังเรื่องเล่าจากชาวบ้านมาอีกทีแต่หลายเรื่องก็พูดตรงกับเหล่าเปิงเลยนะฉันต้องหาความเชื่อมโยงระหว่างเรื่องนี้ที่เวงคิดให้ได้

0: แม
1: ่คิดถึงจังเลยลูก
2: แม่ว่าแพรใส่ชุดนี้ก็สวยดีนะแต่ว่าสวยแปลกๆอะลูก
3: แพรจะถือว่าเป็นคำชมนะคะ
2: ดูสิเนี่ยเห็นไหมมาเชียงรายไม่กี่วันทำไมผอมลงแล้วลูกแพรหนูไปโดนอะไรมาก
3: ับแพรก็สู้ซ่ามอะค่ะแม่แพรก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: มีสติหน่อยสิลูกเห็นไหมเจ็บตัวทุกทีเลยเนี่ย
4: ผมขอดูหน่อยนะแล้วเมื่อเช้าก็ไม่บอกผมจะได้ใส่ยาให้
3: แม่คะเราไปคุยกันตรงนู้นดีกว่าค่ะ

0: ายไม่ว่างนะครับสงสัยพี่เขตติดธุระอยู่อะ
1: ธุระสำคัญมากสินะถึงไม่มาทำงานสักทีคือน่ากังวลใจมากๆเลยอะค่ะไม่รู้ว่าคุณเขตจะหาโทรศัพท์มือถือหน้าเจอหรือยังในนั้นมันมีข้อมูลสำคัญอยู่นะคะ

0: พ่อรักเราเราคงอยากให้เรารู้ว่าทุกอย่างที่นี่ยังเหมือนเดิมค่ะแม
1: ่คนรักกันก็ต้องเข้าใจกันแต่แม่ไม่เคยเข้าใจพ่อเลย
0: ตอนหนุ่มๆพ่อก็ดูเป็นสุภาพบุรุษรักเดียวใจเดียวนะคะ
2: ดูไม่ออกหรอว่าแพรนวลชอบหวานเสน่ห์ยั่วยวนผู้ชาย
3: ฉันเจอลิปสติกอันนี้ในรถของคุณใช่ไหม
4: ผมจะรักและภักดีกับแม่หญิงตลอดกาล

0: ละครแล้วย้อนดูตนหลากหลายแง่มุมชีวิตให้เรียนรู้ในละครสะท้อนชีวิตเต็มอิ่มด้วยเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียง
1: ยังปะแป้งจนหน้าขาววอกร้องไห้หันมาเจอฝุ่นกับริ้น
2: ความสุขที่แท้จริงของคุณอะคืออะไร
0: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 1:40 น.เสาร์อาทิตย์เวลา 1:35 น.
3: ระวังให้ดีเพราะผีร้ายต้นนี้มันแฝงกายอยู่ทุกคนแห่งไอ้โหงสมิงคลั่งแห่งเขาขวางที่มันพร้อมขย่ำทุกชีวิตที่ขวางทางพบกับที่สุดของภาพยนตร์ไทยสยองแอคชั่นฟอร์มยักษ์ภารกิจไล่ล่าสุดโหดพร้อมเผชิญหน้าอาถรรพ์สุดสะพรึงที่มีชีวิตเป็นเดิมพันที่หยดสมิงเขาขวางฉายแล้ววันนี้ในโรง

0: ับสนุนโดยทาดีได้ดีต้องสีบิวตี้แม็กซ์จากอุไรเพ้นท์และตะซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
1: คุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะเที่ยงวันทันเหตุการณ์30ตุลาคม2569ค่ะอยู่กับพี่หนุ่มกันชัยหมวยอริสราพร้อมด้วยล่ามภาษามือคุณศศิธรจำนงจันทร์ค่ะ
1: เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมพูดคุยกับเราสองคนได้เลยนะครับผ่านทางแฟนเพจของครอบครัวข่าว3แล้วก็เที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะฮะรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้เราสองคนด้วยนะครับคุณผู้ชมครับไปข่าวแรกวันนี้แน่นอนครับคุณผู้ชมครับก็ยังคงอยู่กับเรื่องราวของน้ำท่วมนะครับทีมข่าวครับเดินทางฝ่าน้ำท่วมนะครับไปถึงศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบ้านสุขใจเฮลท์แคร์นะฮะก็

0: เหมือนกับน้ำเนี่ยทะลักเข้าไปในศูนย์นี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีนะฮะเดี๋ยวลองไปดูหน่อยให้ท่านผู้ชมครับเนี่ยครับอันนี้คือพัฒนาการ61นะฮะ
1: ค่ะ
0: นี่ฮะหน้าทางเข้า
1: แต่เข้าไปแล้วก็จะลึกค่ะ
0: ครับมันจะเป็นแอ่งอ่ะคุณผู้ชมคือทีมข่าวนี่นะครับเดินทางเข้าไปถึงศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบ้านสุขใจเฮลท์แคร์นะครับอยู่ในพื้นที่ประเวศกรุงเทพมหานครซึ่งยังคงได้รับผลกระทบนะครับจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยทีมงานเองได้มีการนำเอาเข้ากล่องนะฮะแล้วก็มีเครื่องดื่มน้ำดื่มเอาไปมอบให้กับทางผู้สูงอายุรวมไปถึงผู้ดูแลกว่า30ชีวิตนะฮะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทันทีที่ได้รับอาหารแล้วก็น้ำดื่มนะครับผู้สูงอายุหลายต่อหลายคนแสดงความดีใจพร้อมกล่าวขอบคุณนะฮะทีมข่าวของเรารวมไปถึงจิตอาสานะครับที่ฝ่าน้ำขึ้นมาช่วยเหลือบางคนนี่ร้องไห้เลยคุณผู้ชมครับเพราะในช่วงที่การเดินทางเข้าออกเนี่ยมันยากลำบากแบบนี้เขาบอกเลยครับว่าเขาไม่รู้จะไปหาของกินที่ไหนกันลำบากจริงๆผู้ดูแลศูนย์เล่าให้ฟังนะฮะบอกว่าจุดนี้นี่ที่ผ่านมาไม่เคยถูกน้ำท่วมมาก่อนเลยเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นครั้งแรกน้ำเนี่ยมันเริ่มไหลเข้าพื้นที่ประมาณสักตีสามของวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้ทางศูนย์เองเนี่ยแทบไม่มีเวลาในการเตรียมตัวรับมือนะครับสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนานารวมไปถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์บางส่วนไม่สามารถเคลื่อนย้ายออกมาได้ทันครับไปกับน้ำคุณผู้ชมพังเสียหายหมดนะฮะก็ต้องยอมปล่อยไปแล้วครับคุณผู้ชมครับก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเร่งช่วยกันอพยพผู้สูงอายุทั้งหมด21รายขึ้นไปอยู่ชั้นบนก็คือชั้น2เพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุเองนะครับซึ่งการเคลื่อนย้ายก็ต้องบอกเลยครับว่าทุลักทุเลครับคุณผู้ชม
1: เหตุการณ์นี้ก็สะท้อนถึงความยากลำบากในการช่วยเหลือค่ะมีผู้สูงอายุรายหนึ่งมีอาการฉุกเฉินด้วยจำเป็นต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลเหตุการณ์เนี่ยทางผู้ดูแลเล่าให้ฟังว่าวันอาทิตย์มันค่อนข้างจะโกลาหลมากวันนั้นศูนย์ก็ไม่มีเรือไม่มีรถสูงที่จะเข้ามารับผู้ป่วยระดับน้ำในวันนั้นแล้วสภาพเส้นทางรอบๆคือเป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุสุดท้ายเจ้าหน้าที่ต้องใช้วิธีการช่วยกันนำผู้ป่วยใส่ลงไปในกระบะผสมปูนค่ะแล้วก็ช่วยกันลากฝ่าน้ำออกจากศูนย์นำผู้ป่วยไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาล
2: ตั้งแต่วันไหนครับ
3: คืนวันศุกร์ค่ะประมาณตีสามเช้าตีห้าก็ยังไม่ได้สูงมากค่ะมาสูงประมาณ6โมงประมาณก็ค่ะ
2: ตอนย้ายคนป่วยขึ้นไปนี่ทำยังไง
3: ครับก็พากันยกค่ะ
2: ก็ต้องลุยมีลุยน้ำทุลักทุเลเลยไหม
3: ก็มีบ้างค่ะบางคนก็ติดเตียงก็ต้องย้ายขึ้นไปก็ใส่รถเข็นแล้วก็ยกขึ้นไป
2: จุดนี้เคยท่วมไหมฮะ
3: ไม่เคยเลย
2: ไม่เคยเลย
3: เคยแค่ข้างนอกแบบทางรถอะค่ะข
2: ้
3: างในไม่เคยท่วม
2: นี่แปลว่าครั้งแรก
3: ใช่
2: ครับเตรียมรับมือทันไหมฮะ
3: ก็ไม่ทันหรอกเพราะมากลางคืนด้วยอะไรใช่แล้วมันเร็วมากส่วนมากก็เน้นแค่ตัวคนไข้เป็นหลักก่อนให้ตัวคนไข้ขึ้นไปให้ได้ก่อน
2: ครับตอนนี้สภาพจิตใจเนี่ยดูแลกันยังไงครับ
3: ก็โอเคค่ะเพราะว่าก็ข้าวอะไรก็ได้กินครบทุกมื้อเพราะว่าเราก็พยายามหามาให้ได้ทุกมื้อใช่ค่ะก็ขอบคุณนะคะที่เอาข้าวน้ำมาให้นะคะก็รู้สึกดีค่ะเพราะว่าตอนแรกก็กินลำบากมากแต่ว่าเราก็ยังให้คนไข้ได้เท่าที่เราให้ได้นะคะก็ขอบคุณจริงๆ
0: เนี่ยคุณผู้ชมครับคือเรียกว่าเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้านะครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้นะฮะก็คือเราได้มีการเป็นกระบอกเสียงให้กับทางคนที่เขากำลังลำบากอยู่นะครับแล้วเขาก็ดูนะฮะแล้วเขาก็จะแจ้งมาว่าจุดไหนจุดไหนที่ตอนนี้ต้องการความช่วยเหลืออยู่บ้างบางจุดในหน่วยงานยังเข้าไม่ถึงหรือว่าทางภาคเอกชนยังเข้าไม่ถึงเขาบอกว่าเขาต้องการความช่วยเหลือเขาก็ส่งเข้ามาในเที่ยงวันทันเหตุการณ์เราก็ได้มีการอ่านออกไปเมื่อวานนี้มีหลายจุดนะฮะทางฝั่งของตัวรัฐมนตรี
1: ช่วยคมนาคมค่ะคุณพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์ก็ลงพื้นที่ไปจุดหนึ่งที่พี่หนุ่มอ่านค่ะที่แฟนรายการได้แจ้งเข้ามาที่ลำลูกกาคลอง2หมู่บ้านดินทองปทุมธานี
0: อันนี้ไปแล้ว
1: ไปแล้วค่ะ
0: ยังมีหลายจุดนะครับเราได้มีการประสานให้แล้วนะสำหรับ คนที่เมื่อวานนี้ส่งมาใจเย็นๆนะครับล่าสุดนะฮะก็มีที่หมู่บ้านสัมมากรนะครับแล้วก็พฤกษชาตินะครับคือตอนนี้นี่บอกลำบากมากๆข้างในจะตายกันอยู่แล้วเพราะแทบจะไม่มีอะไรกินกันแล้วบอกช่วยหน่อยเพราะตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานไหนหรือว่าใครที่เข้าไปช่วยเหลือได้เลยอันนี้คือที่สัมมากรแล้วก็พฤกษชาตินะครับอยู่ที่
1: รามคำแหง
0: ใช่ใช่
1: ค่ะ
0: นะฮะอันนี้ไม่ใช่นะ
1: ค่ะ
0: อย่างจริงมีที่สัมมากรเนี่ยส่งเข้ามาบอกคนแก่เยอะมากนะครับตอนนี้ด้านหน้าเนี่ย

0: แห้งแล้วแต่ข้างในเนี่ยยังท่วมอยู่เหมือนกับโดนลอยแพช่วยด้วยช่วยเอาน้ำกับข้าวเข้ามาให้หน่อยนะฮะคือเขาบอกว่ารถ6ล้อฮะรถ6ล้อเข้าตามซอยไม่ได
1: ้น่าจะต้องใช้เรือเข
0: ้
1: าไปใช่ไหมคะ
0: เขาบอกว่าน้ำกับข้าวเอาเข้าไปแจกตอนนี้บางจุดไม่ถึงเพราะว่ารถ6ล้อเข้าตามซอยไม่ได้แล้วคนติดอยู่ในนั้นเยอะมากทั้งสรรพากรนะครับแล้วก็
1: ตึก
0: สชาติอันนี้เดี๋ยวจะส่งให้หน่วยงานนะครับ
1: ค่ะ
0: ตรงจุดไหนที่คิดว่าเราพอจะเป็นกระบอกเสียงให้ได้แจ้งมานะครับเดี๋ยวผมจะพยายามกับพี่หมวยที่จะ
1: รวบรวมแล้วก็
0: รวบรวมไว้แล้วก็จะไปแจ้งให
1: ้ค่ะ
0: โอ้โหเนี่ยฮะเขาบอกสัมภาระตัวนี้เป็นทะเลสาบ3แห่งค่ะสูงมากโอ้โหเนี่ยฮะตรงเข้ามาเต็มไปหมดเลยอ่ะโอเคนะฮะตรงจุดไหนที่ยังเข้าไม่ถึงไงแจ้งมานะครับเพราะตัวนี้หลายจุดน้ำเองก็เริ่มที่จะส่งกลิ่นแล้วน
1: ะ
0: ฮะพอเริ่มเน่าแล้วคุณผู้ชมครับไปดูพื้นที่ของสายไหมครับก็ต้องบอกว่าท่วมเป็นวงกว้างหลายพื้นที่นะครับตั้งแต่10จนถึง40เซนติเมตรนะครับทีมข่าวเนี่ยเจอ2ตายายครับบ้านอยู่ที่ริมคลองก็โดนน้ำท่วมจนกระทั่งอยู่ไม่ได้แล้วครับต้องอาศัยมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างนะครับเป็นที่หลับนอนชั่วคราวเดี๋ยวลองดูนะคุณผู้ชม ขออภัยนะฮะทีมข่าวครับลงพื้นที่ไปสำรวจบริเวณถนนสายไหมครับตั้งแต่ซอย11ถึงสายไหม42ซึ่งตรงจุดนั้นเนี่ยนะฮะก็จะเป็นจุดที่เรียกว่าต่อเนื่องไปที่ถนนริมคลอง6วาพบว่าน้ำเนี่ยล้นตลิ่งเข้าไปท่วมบ้านเรือนประชาชนทั้งสองฝั่งแล้วนะครับสร้างความเดือดร้อนจนกระทั่งไม่สามารถระบายออกได้เพราะน้ำในคลองนั้นสูงถึงระดับวิกฤตแล้วนะครับระหว่างทางนะครับทีมข่าวเนี่ยเจอสองตายายวัย70ปีครับขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างพร้อมกับสัมภาระมีกระสอบปุ๋ยใส่ข้าวของเครื่องใช้ทั้งคู่บอกแบบนี้บอกว่าบ้านเนี่ยอยู่ริมคลองแต่น้ำเนี่ยมันท่วมจนกระทั่งพักอาศัยอยู่ไม่ได้แล้วพวกตนเองเนี่ยก็เลยต้องขนของออกมาตะเวนหาบ้านเช่าก่อนหน้านี้จะร้อยพวงมาลัยตะเวนขายตามถนนแต่พอน้ำท่วมเนี่ยขายพวงมาลัยไม่ได้แล้วทำให้ไม่มีเงินเลยตอนนี้ต้องช่วยเหลือตัวเองกันทั้งเนื้อทั้งตัวเอาตรงๆนะตอนนี้เหลืออยู่5บาทมีเงินอยู่5บาทคุณผู้ชมครับแล้วที่สำคัญฮะยังไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เมื่อคืนตั้งใจว่าออกมาเนี่ยเสี่ยงตายนะครับมาหาเงินจะไปยืมเงินเขาแล้วจะไปเช่าห้องแล้วก็จะได้ขายพวงมาลัยประทังชีวิตต่อโอ้ลำบากครับคุณผู้ชมครับมีเสียงตายายนะลองฟังดู
2: บ้านเลย
3: บ้านด้วยค่ะ
4: แล้วอะไรอีก
3: จะไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เมื่อวานเพราะมันไม่เงินเลยเพราะว่าหยุดไม่ได้ยายตกยายขายดอกไม้พวงมาลัยแล้วทีนี้ไม่ได้ขายเลยก็เลยไม่มีเงินก็เลยได้ยินเขาพูดบอกว่าสายใหม่ตรงนั้นลูกก็แจกข้าวอ่ะ
4: แล้วนี่คืออะไรครับ
2: นี่เสื้อผ้า
3: เสื้อผ้า
2: ท่วมแล้วเอาห่อมา
3: เสื้อผ้ากับผ้าห่มหมอน
2: จัดแล้วก็อยู่บ้านเลยแหละ
4: อยู่ไม่ได้
2: อยู่ไม่ได้แล้ว
4: มีตังค์มั้ย
3: ไม่มีเนี่ยจะว่าไม่มีก็มีอยู่5บาท
4: มีอยู่5บาท
3: จริงค่ะขอบคุณค
4: ่
3: ะดีๆเนี่ย
4: โอ้โหไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เมื่อไหร่
3: เมื่อคืนนี่ค่ะ
4: เมื่อคืนเช้านี่ยังไม่ได้กิน
3: ยังค่ะ
0: เนี่ยฮะเช้าก็ไม่ได้กินเมื่อคืนก็ไม่ได้กินบอกมีตังค์อยู่5บาท
1: ค่ะ
0: เนี่ยครับแล้วโอนก็เลยน่าจะให้ไปสักนิดๆหน่อยๆรู้สึกว่านะก็ต้องช่วยเหลือกันไปล่ะคุณผู้ชม
1: เวลาที่นะโอนไปบางทีมีเสบียงอาหารเล็กๆน้อยๆก็คือพอเห็นผู้ประสบภัยก็คือยกให้หมดเลยอะค่ะทีมข่าวยังขับรถไปสำรวจที่หมู่บ้านนภาวันเขตสายไหมตลอด2ข้างทางน้ำยังท่วมขังสูงนะคะ 20-40 เซนชาวบ้านบอกว่าก่อนหน้านี้น้ำท่วมสูง80เซนเพิ่งจะลดลงก็ลดลงไปครึ่งเดียวเหลือ40ตอนนี้กังวลว่าจะมีน้ำเหนือลงมาเติมอีกก็วางแผนในการรับมือค่ะอย่างตอนนี้เอารถไปจอดไว้ที่ตึกสูงแล้วดูว่าถ้าสถานการณ์มันแย่ลงอาจตัดสินใจอพยพออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยค่ะ
5: ลงอยู่เงี้ย80 60อยู่ตรงเนี้ยจ้ะ
4: เมื่อสัก 4-5 วันนี้นะ
5: จ้ะ
4: 60 80
5: จ้ะอยู่ตรงนี้แล้วก็เข้าบ้านค่ะแล้วข้างหลังบ้านมาหมดเลย
4: ค่ะ
5: แล้วก็ค้างอยู่ตำแหน่งประมาณ60เซนค่ะนะขอบนั้นขอบเนี่ย
6: ก็ไม่ทราบเพราะว่ามันยุบหรือมันวนกลับเพราะว่ามันก็ขึ้นลงอยู่ระดับเนี้ยค่ะ
4: แต่ความแน่นอนในคลองเนี่ยมันสูงกว่าหมู่บ้านคุณเนี่ย
6: ใช่ค่ะ

0: ันก็เท่ากับว่าการสูบน้ำออกไปเนี่ยมันจะได้ผลไหม
1: อันนี้ก็ไม่
0: อะไรนะ
2: มันก็ตีกลับ
0: ถ้าน้ำเหนือมันลงมาอีกและน้ำเก่ามันยังอยู่เนี่ยพี่คิดว่าม
1: ิด
0: พูดใหม่ดิ
1: มิดค่ะเคยประสบมาแล้วค่ะบ้านยังอยู่บนหลังคาน
3: ี่คือณอ้นนะ
4: ค่ะ
3: ณอ้นก็ลงพื้นที่ตัวยังไม่เคยแห้งเลยเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยช่วงเนี้ย
4: ตั้งแต่วันเสาร
3: ์
4: ค
3: ่
4: ะ
3: แต่ก็ต้องบอกนะหลายคนอาจจะมองว่าณอ้นแกเป็นคนพูดจาถึงดังๆหน่อยก็จะเป็นคนสไตล์แบบนั้น
4: ค่ะเสียงดัง
3: เป็นคนเสียงดังพูดกับผมเวลาคุยกัน
4: ใช่ก็ดัง
3: กันก็ดังอย่างเงี้ยบางทีก็อยากจะบอกอ่ะณอ้นหูผมได้ยินอยู
4: ่ค่ะบุคลิกแก
3: ดูแกได้ยินเสียงแกเองหรือเปล่าแต่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยอย่าไปว่าแกนะเออแกเป็นคนพูดอย่างนี้แหละ
4: ค่ะแต่จริงใจค่ะณอ้นณอ้น
3: ช่วยคน
4: ใช่ชอบช่วยเห็นบอกว่าณอ้นเกือบจะโดนปิงควายดูดด้วย
3: ตัวใหญ่นะ
4: ค่ะ
3: ตัวนี้คุณผู้ชมปิงควายนี
4: ่แต่ว่าแกสังเกตเห็นก่อนแล้วหลบทัน
3: อืม
4: ค่ะ
3: นะ
4: นี่นี่
3: ดูดิคุณผู้ชมมันยึดยึดยึดเนี่ยโ
4: อ
3: ้เนี่ยมันเยอะมากน
4: ะ
3: ในแต่ละจุดต่างๆเนี่ยดูดิคุณผู้ชม
4: ค่ะ
3: นะ
4: เอา
3: ไปจับมันอีกเนี่ยมันใช่เรื่องไหมเนี่ย
4: น้องอยากพิสูจน์
3: นะนะคุณผู้ชมครับก็ยังมีนะฮะแถวๆคลองสามวาคุณผู้ชมนี่ก็ลำบากเหลือเกินนะครับคือน้ำเก่านี้ยังไม่ลดนะฮะน้ำใหม่ก็มารอเติมแล้วครับชาวบ้านก็ต่างเฝ้าติดตามข่าวตลอดทั้งวันแล้วครับว่าจะเอายังไงกันดีเพราะมีข่าวมาอีกแล้วทีมข่าวก็ลงพื้นที่ครับไปที่ชุมชนริมคลองลำกะโหลกนะฮะชาวบ้านบอกว่าท่วมมา6วันแล้วจ้ะจนถึงวันนี้เนี่ยระดับน้ำเพิ่งจะลดลงไปได้แค่30เซนเท่านั้นแต่ว่าระดับน้ำยังคงสูงถึงหัวเข่านะฮะมีลุงตีครับลุงตีนี่เป็นชายคนหนึ่งอายุ63ปีบอกแบบนี้บอกว่าก่อนนี้เนี่ยนะน้ำเนี่ยสูงเท่าเอวเลยตอนนี้มันลงไปบ้างแล้วสัก30เซนส่วนในเรื่องที่จะมีน้ำเหลือลงมาเติมเนี่ยส่วนตัวไม่ได้กังวลแล้วนะเพราะไม่กังวลเพราะอะไรเพราะไอ้บ้านที่มีอยู่เนี่ยมีหลังเนี่ยมันจมไปแล้วมาอีกก็ไม่หวั่นแล้วแต่เมื่อไหร่มันจะลดสักทีเนี่ยครับคุณผู้ชมครับคือตอนแรกเนี่ยเห็นบอกรัฐบาลบอกเอาอยู่ตอนนี้มันลำบากจริงๆนะลุงตีบอกเลยว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดรอฟังประกาศจากรัฐบาลอย่างเดียวตอนนี้แต่ตอนนี้เอาตรงๆลุงตีบอกอยากได้น้ำอาหารยารักษาโรคเพราะตั้งแต่เกิดน้ำท่วมมีสำนักงานเขตและหน่วยงานเอกชนไม่กี่หน่วยงานที่เข้ามานะฮะคนในชุมชนเนี่ยก็ต้องช่วยเหลือกันเองลองฟังเสียงลุงตีดูครับ
5: ตั้งแต่วันศุกร์ไม่ก็เรื่องของกินนั่นแหละเรื่องของกินเรื่องเลือกยาของกินของน้ำยาต่อไปแถบนี้ไปในคลองก็มีประมาณ50ฝ่าหลังคาเรือนนะครับในนี้ก็เกือบร้อย
6: ก็ยังอยากได้สิ่งเหล่านี้
5: ก็ยังได้อยากได้สิ่งเหล่านี้มาจุนเจือกัน
6: สถานการณ์ตรงนี้ยังเรียกว่าเอาอยู่ได้อยู่ไหม
5: ถามว่าเอาอยู่ไหมมันจมหมดแล้ว เอาถ้าปี54เขาประกาศออกมาเรารู้เรื่องปี54ในบ้านผมนอนได้
6: แสดงว่าปีนี้เขาประกาศเราเก็บของทันไหม
5: เขาประกาศว่าเขาบอกประกาศว่าเอาอยู
6: ่
5: แล้วใครจะป้องกันนะ
6: ทันเสียหายเยอะเลยไหม
5: ในบ้านผมหมดเลย
3: นี่ลุงตีนะ
4: ค่ะ
3: อายุ63หุ่นเธอเนียงเฟิร์มอยู
4: ่ขณะที่ชาวบ้านในหมู่บ้านเดอะทาราซอยพญาสุเรน35ที่อยู่ติดกับคลองลำกะโหลกและคลองบางชันตอนนี้น้ำก็ท่วมขังเป็นวันที่6ค่ะการระบายน้ำทำยากเพราะว่าน้ำในคลองยังเต็มหนึ่งในลูกบ้านบอกกับทีมข่าวว่าเมื่อวานนี้ได้ข้อความแจ้งเตือนจากทางปภ.ยอมรับว่าตกใจแต่ก็ทำอะไรไม่ได้สิ่งที่ทำได้ดีที่สุดตอนนี้ก็คือยกของหนีน้ำขึ้นที่สูงเอาไว้ก่อนเพราะว่าถ้าจะรอความช่วยเหลือแต่จากทางภาครัฐนี่มันคงยากตอนนี้ทุกที่ก็เดือดร้อนเหมือนกันหมดฟังเสียงคุณอัชราค่ะ
7: อีกตกใจสิแจ้งมาเอ้ยทำไมมีเข้ามาแต่ครั้งแรกไม่ได้แจ้งก็เลยงงว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้บริหารแค่นั้นเองแต่ทุกคนมันเดือดร้อนหมดเราก็อย่าไปคิดเยอะทำใจว่าสิ่งที่มันสูญเสียไปช่างมันเถอะเอาแค่เราชีวิตเรารอดพอแล้ว
6: อย่างที่เราได้มาเมื่อวานเนี่ยค่ะเรากังวลไหมเพราะว่าตอนนี้ในบ้านเนี่ยน้ำในหมู่บ้านก็ยังไม่ลด
7: กังวลค่ะแต่ก็ต้องคิดบวกอย่างเดียวอย่าไปคิดลบให้เราจิตใจหมองมุ่นเลยสู้ต่อไปคือทุกหย่อมหญ้ามันเป็นเหมือนกันหมดไงฮะความรู้สึกเรามันไม่คิดอะไรไปมากกว่าคิดบวกให้ตัวเองให้เราอยู่ได้พอแล้วแต่สำหรับคนที่เขาแย่กว่า

0: ค่ะเริ่มส่งกลิ่นเหม็น
1: และอีกอย่างหนึ่งคือบางคนนี่ก็แพ้น้ำพวกนี้ก็โอ้โหคุณผู้ชมผมเห็นบางภาพเนี่ยนะ
0: เป็นตุ่มเป
1: ็นตุ่มเป็นเม็ดเป็นผื่นลอกก็มี
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็นี่ยังไม่ไปรวมถึงไอ้โรคฉี่หนงฉี่หนูอีกนะอันตรายคุณผู้ชมครับไปดูกทมครับระดมท่อซิ่งเครื่องสูบน้ำกู้วิกฤตแฟดคลองจันนะฮะหลังคลองแสนแสบนั้นลดระดับลงต่อเนื่องนะครับพร้อมกับเร่งเคลียร์น้ำขังในซอยย่อยสู่คลองสายหลักครับคุณผู้ชมครับลองดูฮะนี่ครับท่านรองผู้ว่ากทมนะครับคุณวิษณุทรัพย์สมพลนะฮะเปิดเผยถึงการระบายน้ำท่วมในกทมบอกว่าขณะนี้นี่ระดับน้ำในคลองแสนแสบลดระดับลงอย่างต่อเนื่องนะครับก็ส่งผลให้คลองสาขาย่อยนั้นระบายน้ำออกได้รวดเร็วมากขึ้นโดยเฉพาะถนนสายหลักแล้วก็ส่วนถนนลาดพร้าวช่วงซอย122ไปจนถึงแยกบางกะปิยังมีน้ำท่วมขังเป็นบางช่วงอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ได้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปเร่งเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยส่วนพื้นที่วิกฤตอย่างเช่นชุมชนเคหะคลองจันหรือว่าแฟลตคลองจันเนี่ยนะฮะทางกทมเองก็ได้มีการระดมเครื่องสูบน้ำกำลังสูงครับรวมไปถึงท่อสูบน้ำพญานาคหรือที่เขาเรียกกันว่าไอ้ท่อซิ่งเนี่ยแหละคุณผู้ชมครับเข้าไปช่วยสูบดึงน้ำออกมานะฮะโดยอาศัยจังหวะที่คลองแสนแสบลดระดับลงตั้งแต่ช่วงดึกเดินเครื่องสูบน้ำแบบเต็มกำลังนะครับคุณผู้ชมครับจากสถานีสูบน้ำข้างนิด้านะฮะรวมไปถึงสถานีสูบน้ำคลองลำพังพวยข้างสำนักงานเขตบางกะปินะครับก็เรียกว่าส่งผลให้ระดับน้ำในจุดท่วมขังของเคหะคลองจันทร์ตอนนี้ลดลงมาเนี่ย50เซนแล้วนะครับทั้งนี้นะครับเมื่อถนนสายหลักแห้งสนิทแล้วกทมเองเนี่ยจะปูพรมนะครับส่งทีมงานลงไปสูบระบายน้ำเน่าเสียที่เรียกว่าตกค้างตามหมู่บ้านชุมชนรวมไปถึงตรอกซอยต่างๆนานาเนี่ยให้หมดนะฮะ
0: และสำหรับเขตลาดกระบังและถนนศรีนครินทร์การระบายน้ำที่คลองประเวศบุรีรมย์ก็เป็นไปอย่างช้าๆเนื่องจากไม่มีอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ไม่ได้เหมือนกับฝั่งคลองแสนแสบจึงต้องใช้ระบบการใช้เครื่องสูบน้ำทยอยดึงน้ำเป็นหลักขณะที่โซนเขตสายไหมและสะพานใหม่รองผู้ว่าวิษณุยืนยันว่าไม่ได้เกิดเหตุคันกั้นน้ำแตกตามที่มีกระแสข่าวแต่เป็นภาวะน้ำล้นแนวคันซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เร่งเสริมกระสอบทรายเป็นคันกั้นน้ำแล้วก็ซ่อมแซมจุดที่ชำรุดร่วมกับการประสานงานเปิดประตูระบายน้ำฝั่งพญาสุเรนมีเสียงรองผู้ว่าวิษณุค่ะ
2: ที่34ผมก็ได้ตะเวนตรวจดูนะก็นี่ว่ารถผ่านได้น่าจะเยอะอาจจะมีจุดที่อย่างลาดพร้าวเนี่ยก็ยังมี101ชั้นบ้านก็เป็นยังท่วมขังอยู่เดี๋ยววันนี้ทีมชาวนี้ก็ไปเคลียร์ให้หมดครับ
3: อาจารย์ประเมินเป็นยังไงบ้างครับพอใจในผลงานตัวเองในการจัดการน้ำจนถึงวันนี้ไหมคะ
2: ต้องให้ประชาชนตอบนะฮะว่าดีไม่ดียังไงแต่ว่าเราว่าลางแผงก็ลงได้โอเคคืออย่างที่เรียนต้องให้คลองสายหลักลงคลองสายลงก็จะลงได้ดีอย่างลางแผงเมื่อวานวิ่งจริงวิ่งได้ถึงจุดเขตลางแผงเนี่ยไปถึงมอเตอร์เวย์ถึงระวงแหวนได้ไปยาวละแต่แน่นอนพวกตามซอยยังมีบ้างเดี๋ยววันนี้จะลงไล่ตามซอยครับอ
4: าจารย์ครับเกิดขึ้นถึงวันนี้
0: ท่านรองวิษณุยังชี้แจงถึงข้อวิจารณ์ที่ว่าทำไมกรุงเทพไม่เตรียมพร่องน้ำเอาไว้ล่วงหน้าคือท่านบอกว่าก็มีนโยบายในการพร่องน้ำในคลองให้อยู่ระดับต่ำที่สุดตลอดช่วงหน้าฝนอยู่แล้วโดยที่ไม่จำเป็นต้องรอฟังการพยากรณ์อากาศส่วนข้อสงสัยเรื่องการเดินเครื่องของสถานีสูบน้ำพระโขนงที่จะระบายลงแม่น้ำเจ้าพระยาก็ยืนยันว่าตอนนี้เครื่องสูบน้ำก็ทำงานเต็มกำลังทุกตัวแต่เนื่องจากสภาพทางกายภาพของคลองประเวศแล้วก็คลองพระโขนงลักษณะคือแคบเป็นคอขวดมวลน้ำที่ไหลมาถึงหน้าสถานีสูบน้ำเนี่ยค่ะมันก็เลยช้าแต่ว่ายืนยันว่าเครื่องก็ทำงานเต็มกำลัง
1: นี่ครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนะครับเกิดว่าหน่วยงานไหนที่ดูรายการเราอยู่นะครับมีคนแจ้งเข้ามาบอกว่าสมุทรปราการบางพลีนครหมู่บ้านนครทองไม่มีใครเข้ามาช่วยเลยค่ะสมุทรปราการบางพลีหมู่บ้านนครทองดูดน้ำออกให้หน่อยได้ไหม อยู่ไม่ได้แล้วตอนนี้นะครับไม่มีอะไรกินโอ้เนี่ยฮะคืออมตะชลบุรีตอนนี้หนักเลยค่ะนะฮะหลายคนให้ออกข่าวของระยองด้วยนะครับตอนนี้หนักมากๆจริงๆนะเข้าใจทุกๆท่านเลยนะฮะเดี๋ยวจะพยายามทยอยนำเสนอให้นะครับเพราะว่ามันท่วมหลายจุดจริงๆแล้วก็ต่างจังหวัดเองบางทีเขาก็บอกว่าทำไมถึงจะมีแต่ในข่าวในกรุงเทพต่างจังหวัดเองก็ลำบากเหมือนกันเดือดร้อนเหมือนกันเดี๋ยวจะเย็นๆนะคุณผู้ชมเดี๋ยว

0: ค่อยๆนะครับเพราะว่าข่าวก็พยายามไปหาเจาะๆๆมาให้ตอนนี้อยู่ว่าอยู่มีที่ไหนบ้างเดี๋ยวพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับคุณผู้ชมครับ
1: มิวเอ็กซ์ The Next Peak ครั้งแรกของ Isuzu เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force กับระบบขับเคลื่อน 4-Wheel Drive มิวเอ็กซ์ The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
2: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้ SpongeBob ว้าวเย้อร่อย
3: โชกี้โชกี้แถมฟรีการ์ด SpongeBob มีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
4: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
5: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
6: ช่างโฮมโปรชวนซ่อมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3วันเท่านั้นช็อปสินค้าเทรดอิน 5,000 บาทขึ้นไปรับคะแนนโฮมการ์ด 5,000 คะแนนที่โฮมโปรเมกะโฮมทุกสาขาและออนไลน์ 2-4 ตุลาคม 2519
7: เตรียมพบการเชือดเฉือนของระวีและภากรเป็นครั้งแรกพร้อมกิจกรรมสุด Exclusive ในงานตะวันล่วงพรีเมียร์ไนท์วันอังคารที่6ตุลาคมนี้เวลา 18:30 น.ณสยามพาวเวอร์ไลท์พารากอนซินีเพล็กซ์ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง CS3 Thailand
8: แล้วมาเจอกันเยอะๆครับ
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
10: มากดไปเลยไม่รู้มา
11: ดามีเรื่องจะแจ้งให้ทุกคนทราบดาจะส่งภากรไปเรียนต่อที่อเมริกาก
12: ำไรชีวิตดีขนาดนี้กรจะเอาอะไรอีก
13: กรมาไกลแล้วพี่วีกรไม่อยากกลับ
12: หรือว่าพี่วีอยากจะมาทวงตำแหน่งลูกชายคืนใช่ไหม
14: คุณสองคนสลับตัวกันใช่ไหมคะ
15: ตะวันลวงจันทร์อังคาร 20:30 นเริ่ม6ตุลาคม
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: ขอโทษนะฝนพี่ทำให้ฝนรู้สึกไม่สบายใจแต่พี่รักฝนมากถ้าให้พี่เลิกแล้วพี่คงทำไม่ได้
17: แต่ฝนเป็นผัวเมียกันแล้วหลอกตลอดใช่ไหม
15: สองหัวใจจันทร์20:30 ตอนจบ
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: เจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนพร้อมกันแดดเต็มแม็กซ์
19: นี่ทุ่งเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
20: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
19: ทุ่งเขาไฟ
20: Bose Omega Smart Super Gold
21: แก่ไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
22: ได้สิ
23: จับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้าย Every day we care
24: Mega We Care แค่คุณทุกช่วงชีวิต
25: วันดีๆพอแค่มีเนสกาแฟเลดครับแก้วนี้ก็พอ
26: โดยหลบมิดแบบมือโปรด้วย True Cyber Safe Pro
27: ชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับ
0: ล่าสุดเมื่อกี้ได้รับการติดต่อมาจากทาง
28: คุณหญิงพรทิพย์
0: นะฮะบอกว่าตอนนี้กำลังลงพื้นที่ไปที่สัมมากรนะครับแต่ตอนนี้ถ้าคุณหญิงดูอยู่ตอนนี้ด้านหน้าเนี่ยโอเคแต่ด้านในที่เข้าไปลึกเข้าอยู่เป็นหมื่นคนเป็นหมื่นคนเลยเขาบอกว่าต้องเข้าไปข้างในอีกลึกเข้าไปอีกนะฮะเพราะตามซอยต่างๆเนี่ยตอนนี้รถหกล้อบางจุดเนี่ยเข้าไม่ได
28: ้ตรงสัมมากรนี่หลายท่านเลยค่ะหมอเห็นคุณหญิงโพสต์เห็นมีพี่ก้องสารัตน์มีพี่จอนนูโวก็ตอนนี้ก็กำลังช่วยกันอยู่นะคะ
0: เพราะสัมมากรเนี่ยเป็นหมู่บ้านใหญ่มากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องตกหล่นหรือเปล่าหรือไม่ทราบคือต้องเข้าไปลึกข้างในอีกนะฮะแต่ว่าแต่อย่างน้อยก็ตอนนี้ก็ทราบแล้วคุณหญิงพรทิพย์ท่านลงไปแล้ว
28: ค่ะ
0: ช่วงข้างหน้า
28: ค่ะ
0: นะฮะแล้วเดี๋ยวข้างในเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเนี่ยเขาส่งกันเข้ามา
28: ค่ะ
0: โอ้ยเยอะมากจริงคุณผู้ชมครับอ้าวมีอันไหนตอบ

0: พี่หมวย
1: มีนายกรัฐมนตรีก็ยังคงลงพื้นที่ไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านค่ะเมื่อวานนี้4ทุ่มลงกลางดึกไปที่สายไหมไปพร้อมกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญแล้วก็ยังมีคุณเอกสายไหมต้องรอดเมื่อวานนี้ไปบ้านเอื้ออาทรที่บางเขนมอบถุงยางชีพแล้วก็สิ่งของจำเป็นค่ะนายกก็เดินลุยน้ำไปให้กำลังใจชาวบ้านตามตึกต่างๆแล้วก็พูดคุยกับประชาชนที่ออกมารับอาหารมีช่วงนึงมีคุณยายเข้ามาจับมือนายกแล้วก็บอกกับนายกว่าเยี่ยมมากเลยดีใจมากนายกตอบกลับเลยค่ะเยี่ยมอะไรเล่าน้ำท่วมขนาดนี้อายนะแล้วก็ย้ำกับชาวบ้านว่าเดี๋ยวจะมีมาตรการในการเยียวยาหลังจากนั้นยังมีผู้จัดการนิติมาคุยกับนายกตัดเพ้อค่ะว่าแล้วสายไหมจะเหมือนกับบางบานไหมจะไม่เป็นเหมือนบางบานใช่ไหมท่านนายกนายกตอบกลับบอกว่าเราต้องทำให้ดีที่สุดนี้เมื่อวานนี้จะมีอยู่ช่วงหนึ่งอะค่ะที่นายกเองก็จะควักเงินออกมาก็จะเห็นเป็นแบงค์พันนะคะก็จะมีการแชร์คลิปนี้แล้วนายกก็มีการให้เงินกับชาวบ้านแล้วก็จะมีเสียงบอกว่าขอไม่ถ่ายคลิปในช่วงนี้นะครับ
2: มีอยู่แค่นี้เดี๋ยวไม่พอ
3: ที่นายกด้านไหนไม่ถ่าย
4: ไม่ถ่ายนะไม่ถ่ายครับขอรบกวนไม่ถ่ายไม่ถ่ายภาพนะครับ
1: เช้านี้ผู้สื่อข่าวก็ถามท่านนายกนะครับเพราะว่าท่านนายกเป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำที่ปภ.นายกบอกว่าคือณจุดนั้นถุงยางชีพที่นำไปแจกหมดแล้วก็ชาวบ้านก็มารอนานก็มีการชี้แจงเรื่องนี้ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการตอบโต้คุณไอซ์รักชนกส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนที่โพสต์ตั้งคำถามว่าเงินที่ใช้ซื้อของแจกทุกวันนี้แน่ใจไหมว่าสะอาดนายกหัวเราะก่อนจะบอกว่าอย่าเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันทางการเมืองวันนี้เป็นเวลาในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็ทิ้งท้ายบอกว่าผมมีพ่อแม่สั่งสอนมาดีให้ดูแลพี่น้องประชาชน
5: นึกถ้าบ้านเป็นเราอาจจะแรงกว่าเขาก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าเราปล่อยให้เขาได้ระบายอย่างเต็มที่ไม่เป็นไรหรอกครับนะครับเราเป็นรัฐบาลเราก็ต้องให้เลือกที่รักมักที่ชังไม่ได้อยู่แล้วนะครับ
6: เม
5: ื่อวานถุงมันหมดถุงมันหมดถุงยังชูถุงยังชีพมันหมดนะครับ
6: อย่าเอา
5: ประชาชนมาเป็นตัวประกันทางการเมืองนะครับวันนี้เป็นเวลาที่ช่วยเหลือประชาชนนะครับเดี๋ยวต่างคนต่างถามมันก็จะยิ่งแตกแยกกันเข้าไปใหญ่วันนี้ต้องการความสามัคคีแล้วก็มุ่งไปถึงการให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเงินผมสะอาดแน่นอนนะครับเงินเดือนที่ให
0: ้อ้าวโอเคครับคุณผู้ชมครับไปที่กาญจนบุรีนะฮะก็ระทึกแล้วครับน้ำในแม่กลองเนี่ยไหลแรงนะฮะซัดแพกแล้วก็กระชังปลาพุ่งชนประตูระบายน้ำเขื่อนแม่กลองนะครับตั้งแต่กลางดึกล่าสุดเนี่ยยังกู้ไม่ได้ลองดูครับ
7: ไม่ทันแล้วนะคะตอนนี้ไม่ทันแล้วนะคะถึงเขื่อนแล้วค่ะ
0: โอ้เนี่ยคุณผู้ชมหลุดมาไงแล้วไปกันทางน้ำ
7: อุ้ยน่ากลัวมาก
8: ใช่ค่ะ
0: เนี่ยฮะผู้ชมครับชาวบ้านบริเวณเขื่อนแม่กลองนะฮะอำเภอท่าม่วงจังหวัดราชบุรีครับเขาถ่ายคลิปนะฮะขณะที่แพพักอาศัยนะครับรวมไปถึงกระชังปลาถูกกระแสน้ำเนี่ยไหลแรงฮะแล้วพัดมาด้วยนะ พุ่งเข้าชนกับประตูระบายน้ำของเขื่อนเรียกว่าสร้างความตื่นตระหนกตกใจกับชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์นะครับเหตุเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานี่เองฮะเรื่องนี้นะครับทางด้านของมูลนิธิขุนรัตนาวุฒิครับได้รับแจ้งเหตุตอนประมาณสัก5ทุ่มกว่านะฮะบอกว่ามีที่พักอาศัยเป็นแพรแล้วก็มีกระชังปลาซึ่งอยู่ในแม่น้ำแม่กลองนะฮะบริเวณหน้าวัดนางโนถูกกระแสน้ำเนี่ยไหลแรงมากๆซัดจนกระทั่งสลิงที่ใช้ยึดแพรกระชังเนี่ยนะฮะคือขาดครับคุณผู้ชมครับชาวบ้านพยายามชักลากกลับนะฮะคือพยายามเอาเข้าฝั่งแต่มันไม่สำเร็จเพราะด้วยกระแสน้ำที่มันแรงชาวบ้านดึงกันไม่ไหวฮะคุณผู้ชมครับก็เลยทำให้กระแสน้ำนั้นคือมันพาเท่าแพรเนี้ยรวมไปถึงกระชังปลาเนี่ยหลุดลอยไปกับกระแสน้ำระยะทางที่ไหลไปเนี่ย2กิโลเมตรกว่าๆครับจนสุดท้ายเนี่ยไปจนเขื่อนเบื้องต้นนะครับพบว่าเป็นแพพัก2หลังครับแล้วก็กระชังปลาอักกระชังปลากว่า50กระชังพังเสียหายนะฮะหลังเกิดเหตุนะฮะนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีนะฮะท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีครับพร้อมด้วยตำรวจสภ.ท่าม่วงเข้าไปตรวจสอบนะฮะพร้อมกับมีการประเมินสถานการณ์กระแสน้ำหาวิธีการลากจูงแพพักอาศัยนะฮะออกจากประตูระบายน้ำเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวประตูระบายน้ำได้แต่ที่แน่ๆพอเราเห็นแบบนี้แหมเราเป็นชาวบ้านเราก็ไม่ได้เห็นตรงจุดนั้นนะแต่เราเห็นอย่างนี้เราก็รู้สึกได้เลยว่ามันไปขวางทางน้ำด้วย
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: เนี่ยคือแทนที่น้ำมันจะโฟลมันก็เลยไปติดตรงนี้ละ
1: แล้วยังไม่รู้ว่าจะเคลื่อนย้ายออกยังไงด้วย
0: ทางด้านเจ้าของแพเขาว่าไงพี่หมวย
1: เจ้าของแพบอกว่าน้ำแรงมากซัดจมสลิงที่ใช้ยึดแพกับกระชังปลาขาดทำให้แพพัก2หลังและกระชังปลา50กว่ากระชังอย่างที่พี่หนุ่มบอกคือเป็นปลาทับทิมเต็มทุกกระชังรวมถึงมีอาหารปลาจำนวนมากเสียหายทั้งหมดมูลค่าความเสียหายมากกว่า1ล้านบาทค่ะ
3: นี่ลอยมาจากไหน
8: มาจากข้างวัดนางโน
3: แล้วที่ลอยมามีอะไรบ้างเราพอจะอันนี
8: ้ถ้าฟาร์มแรกมีกระชังกับมีปลาค่ะพี่แต่ว่าฟาร์มในฟาร์มที่สองมีบ้านด้วยค่ะมีออฟฟิศทั้งสองด้วย
3: ที่บ้านที่ดูนี่มูลค่าเยอะไหม
8: ก็เยอะค่ะเพราะว่าปลามันเต็มทุกกระชังด้วยมีอาหารด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันเป็นทั้งออฟฟิศเป็นทั้งบ้านเป็นครัวทุกอย่างค่ะสองชุด
0: คุณผู้ชมเชื่อไหมเนี่ยคือผมนั่งพูดกับพี่หมวยอยู่ในระหว่างพักเบรกว่าเอ๊ะนี่มันอะไรกันเนี่ยมันเกิดวิปโยคอะไรกันขึ้นมานักหนานะ
1: ค่ะแล้วก็ยังไม่จบด้วยเดี๋ยวก็จะมีน้ำเหนือมาอีกมีฝนอีกระลอกหนึ่ง
0: โอ้โหหนักหนาสาหัสจริงๆคุณผู้ชมครับ
1: ตอนนี้ตะชังปลากับที่พักก็ยังไม่สามารถจะเก็บกู้ออกมาได้เพราะฉะนั้นก็จะไปลอยติดอยู่ที่ประตูระบายน้ำอะค่ะพื้นที่ปลายน้ำไปดูเนี่ยมันก็จะติดค้างอยู่แบบนี้
0: มันไปบังทางน้ำอ่ะ
1: ค่ะประตูระบายน้ำเขื่อนแม่กลองส่วนพื้นที่ปลายน้ำที่ตำบลวังศาลาที่อำเภอท่าม่วง อันนี้ตะชังปลา50กว่าตะชังแล้วก็ที่พัก2ติดค้างอยู่แบบนี
0: ้มันต้องลากหรือมันยังไงมันลากยังไง
1: แล้วแต่แสน้ำก็เชี่ยวด้วย
0: เชี่ยวดูฝั่งนู้นดิคุณผู้ชม
1: ค่ะอันนี้ค้างอยู่พื้นที่ปลายน้ำที่วังศาลาค่ะอย่างที่บอกพื้นที่ชุมชนริมน้ำหมู่1หมู่3หมู่6ถูกแม่น้ำแม่กลองเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนน้ำสูงเกือบจะมิดหลังคาชาวบ้านกว่า40หลังคาเรือนได้รับผลกระทบล่าสุดในอำเภอท่าม่วงพร้อมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลวังศาลานำเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านค่ะขณะเดียวกันที่กาญจนบุรีที่อำเภอเมืองจะมีร้านกาแฟชื่อว่านั่งจิบกาแฟแลกระบือถูกมวลน้ำบุกค่ะเจ้าของร้านต้องเร่งขนย้ายเป็นควายเผือกประมาณ50ตัวหนีน้ำกันจ้าละวันก็ต้องขนควายไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยระดับน้ำท่วมสูงตอนนี้เกิน2เมตรแล้วจุดที่เป็นร้านกาแฟชื่อดังในอำเภอเมืองกาญจนบุรี
0: เนี่ยฮะคุณผู้ชมครับเมื่อกี้คือที่กาญจนบุรีนะ
1: คะ
0: ไปดูที่ราชบุรีคุณผู้ชมครับก็เรียกว่าตอนนี้ที่จังหวัดราชบุรีนะครับก็เร่งอพยพประชาชนครับหลังจากที่เขื่อนแม่กลองปรับเพิ่มการระบายน้ำนะครับคือทางจังหวัดราชบุรีนะครับได้รับผลกระทบจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลอง โดยมีการเตือนนะฮะคุณผู้ชมครับสถานการณ์

0: น้ำแม่กลองเนี่ยนะฮะเพิ่มสูงขึ้นครับพร้อมกับขอให้ประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำและก็ที่ลุ่มต่ำครอบคลุมพื้นที่อำเภอบ้านโป่งอำเภอโพธารามนะฮะอำเภอเมืองราชบุรีอำเภอบางแพอำเภอดำเนินสะดวกอำเภอวัดเพลงอำเภอปักท่อนะฮะทั้งหมดเนี่ยนะฮะให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดทีเดียวเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาแจ้งเลยครับว่าให้คุณนั้นยกของขึ้นที่สูงเลยครับเตรียมแผนอพยพน้ำล้นเข้าบ้านเรือนฉับพลันนะฮะเนี่ยครับล่าสุดนะครับทางทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานการณ์บริเวณชุมชนวัดช่องลมนะครับแล้วก็ชุมชนท่าเสาซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ระดับน้ำนั้นเพิ่มสูงโดยน้ำเองคุณผู้ชมครับได้มีการเข้าท่วมบริเวณชั้นล่างของบ้านเรือนประชาชนแล้วนะครับเรียกว่าหลายครอบครัวเองตอนนี้ต้องเร่งกันขนย้ายทรัพย์สินรวมไปถึงสิ่งของสำคัญเนี่ยนะครับคือขึ้นที่สูงขณะที่ทางผู้นำท้องถิ่นนะฮะเจ้าหน้าที่มูลนิธิปฐมบรมราชานุสรณ์รวมไปถึงสมาชิกกองอาสารักษาดินแดงนะครับก็ได้มีการระดมดินตำรวจกำลังนะฮะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนครับโดยมีการขนย้ายทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าสัตว์เลี้ยงรวมไปถึงช่วยเหลือเด็กนะฮะแล้วก็ผู้สูงอายุให้พ้นจากพื้นที่เสี่ยงก่อนตอนนี
1: ้ค่ะต่อมาทางสส.ราชบุรีคุณวดีนบอมรบดีพร้อมด้วยนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีก็ลงพื้นที่ไปที่ชุมชนวัดช่องลมทำความเข้าใจกับผู้สูงอายุที่ยังไม่ยอมอพยพออกมาก็พบว่าบางคนไม่ยอมอพยพออกจากบ้านด้วยความรู้สึกเป็นห่วงบ้านเป็นห่วงทรัพย์สินแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะพยายามเกลี้ยกล่อมพูดคุยให้ย้ายออกไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแต่ว่าผู้สูงอายุบางท่านก็ยังคงยืนยันว่าจะขออยู่เฝ้าบ้านและถ้าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเดี๋ยวค่อยขอความช่วยเหลืออีกทีขณะที่เช้าวันนี้ค่ะชาวบ้านที่ชุมชนวัดช่องลมที่มีบ้านอยู่ติดกับริมแม่น้ำแม่กลองเริ่มมีการอพยพเพิ่มเติมค่ะเพราะว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นแล้วกระแสน้ำตามรายงานข่าวก็คือไหลเชี่ยวทีมข่าวไปพบกับคุณวีร่าที่กำลังขนย้ายเข้าของเพื่อจะอพยพไปที่ศูนย์พักพิงทางคุณวีร่าบอกว่าวันนี้ตัดสินใจอพยพแล้วเพราะว่าน้ำมาเร็วเมื่อวานถูกน้ำท่วมอยู่ระดับเอวแต่ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาน้ำสูงมาถึงหน้าอกข้าวของเครื่องใช้ตู้เสื้อผ้าเครื่องซักผ้าที่หนุนสูงเอาไว้สุดท้ายคือจมน้ำเสียหายต้องทิ้งค่ะที่ผ่านมาชุมชนเคยน้ำท่วมหนักสุดก็คือปี39ทั้งนี้ยังไม่รู้ว่าน้ำจะไปถึงตอนนั้นหรือเปล่าก็คือ39ตอนนั้นสูงกว่านี้ชาวบ้านข้างในที่ไม่ยอมอพยพออกมาอาจจะคิดว่าตอนนี้มันยังไม่ถึงตอนปี39ก็เลยยังขออยู่เฝ้าบ้านก่อนด้วยความเป็นห่วงทรัพย์สินอันนี้ในมุมของชาวบ้านนะคะส่วนในเขตเทศบาลเมืองเท่าที่ทีมข่าวลงไปสำรวจน้ำจากแม่น้ำแม่กลองตอนนี้เริ่มจะดันแล้วก็ล้นขึ้นมาตามท่อระบายน้ำก็ส่งผลให้น้ำเอ่อท่วมที่ฟุตบาทแล้วก็พื้นผิวการจราจรค่ะ
0: โอ้หนักหนาสาหัสจริง
1: ๆค่ะนี่ราชบุรี
0: ครับโอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อความเข้ามาให้เราเป็นกระบอกเสียงได้นะครับว่าคุณเองเนี่ยอยู่จุดไหนนะครับแล้วก็ได้รับความลำบากอะไรยังไงบ้างนะฮะหน่วยงานเข้าหรือยังหรือยังไม่เข้าอะไรยังไงนะครับก็คือส่งเข้ามาได้นะครับเราจะได้เป็นกระบอกเสียงแล้วก็หลายหมู่บ้านที่ส่งเข้ามาเราก็พยายามประสานหน่วยงานแล้วอาจจะมีช้าบ้างนะครับอาจจะมีช้าบ้างต้องขออภัยด้วยแต่เราก็พยายามที่จะส่งไปให้ครบทุกๆหมู่บ้านที่มีการร้องขอเข้ามานะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ในเรื่องของหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือภาครัฐเองตอนนี้ก็ลงพื้นที่กันแล้ว
1: เต็มที่มากค่ะ
0: นะครับก็เดี๋ยววันนี้ในหนกระแสก็จะมีคุณบุ๋มปนัดดามาด้วยนะครับเดี๋ยวคุณต้องคุยกับคุณบุ๋มหลายเรื่องเหมือนกันนะฮะก็คุณบุ๋มก็ล่าสุดรู้สึกที่นครนายกใช่ไหม
1: ค่ะเพิ่งจะกลับจากนครนายกแทบไม่ได้นอนเลยค่ะเหมือนได้นอนไปแค่2ชั่วโมง
0: ครับนะฮะแล้วก็วันนี้จะมีอาจารย์เบียร์มาด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูสถานการณ์น้ำนะฮะก็วันนี้จะมีอาจารย์ไพฑูรย์มาเป็นเรื่องราวของเขื่อนว่าตกลงมันยังไงกันแน่ตอนนี้
1: เราที่จะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำด้วย
0: ครับนะอ้าวโอเคเดี๋ยวพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับคุณผู้ชมครับ
2: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S 26 Go 3 รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S 26 Go 3 รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
3: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
4: ้หอมฟิน
3: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อม
5: ลงตัว
3: โรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
6: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณ

0: ได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
1: ่มีอะไรที่มันกระแทกใจไหม
2: มีสิควิกแสบต้มผมนี่ไง
1: แสบอะไรขนาดนี
2: ้ควิกแสบต้มผมแสบกระแทกใจ
3: เตรียมพบคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบ Link on the World Between Us Concert 17-18 ตุลาคมนี้ Impact Arena เมืองทองธานี
4: แล้วเจอกันบ๊ายบาย
3: สนับสนุนโดย
5: ในความสัมพันธ์ทุกรูปแบบจะมีกติกาของมันอยู่แต่เราจะเรียนรู้จากความสัมพันธ์นั้นได้เอง
6: อย่ามายุ่งกับพี่ของกู
5: กติกาของผมก็คือห้ามคิดเกินกว่าสถานะที่เขามอบให้
7: พี่คิดพี่จะทำอะไรครับพี่คิดยา
6: ปัญหาของพี่จัดการเองได้ปัญหาของพี่จัดการไม่ได้นนท์ถึงต้องตัดใจแต่งงานกับพี่ไง
8: ไม่ได้มีใครบังคับนนท์ใช่ไหม
9: นนท์ควรต้องมีชีวิตของตัวเอง
5: และเรามีทางอื่นที่ดีกว่านี้ล่ะครับ
3: Decoding You โคตรรักอาทิตย์20:30 น.เริ่ม4 ตุลาคม
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: ซึ่งก็ต้องบอกว่าฉันเนี่ยผ่านการจุ๊บมาก็
12: รับไม่ทั่วเขินครับครั้งแรกของผมนะเขาเป็นเฟิร์ส
13: ที่นี่ที่ไหน
14: ใช่ที่ร้านที่สาม
15: เรื่องนี้มันจบไม่ได้ท
12: ั้งไม่มีใครคนอื่น
15: ไม่เป็นไรใช่ผมได้ครับเดี๋ยวไม่ผมได
16: ้ไขรหัสรักไปกับทาคิเฟรนในรายการ Decoding You โคตรรักสเปเชียลพุธ30 กันยายน6 โมงเย็น
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: เดี๋ยวไปเลย
18: ไซเรนเสียพี
19: ่เบนโต
20: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
21: แป้งระงับกลิ่นกายเต่าเหยียบโลกสุดออริจินอลเหงื่อไม่มีกลิ่นไม่มาบอกลาคราบเหลืองเบลล่าใช้เต่าเหยียบโลก
22: ช่างโฮมโปรชวนซ่อมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3วันเท่านั้นช็อปสินค้าเทรดอิน 5,000 บาทขึ้นไปรับคะแนนโฮมการ์ด 5,000 คะแนนที่โฮมโปรเมกะโฮมทุกสาขาและออนไลน์2-4 ตุลาคม 2519
21: โปรออนเต่าเหยียบโลกเอ็กซ์ตร้าไวท์เทนนิ่งช่วยดูแลด้วยออลไวท์เซเว่นให้จักดูเนียนใสโปรออนเต่าเหยียบโลก
23: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Crossคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
3: สนับสนุนโดยลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.แลคตาซอย300มิลลิลิตรแลคตาซอยอร่อยคุ้มค่าอิสเรียลอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาซวนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
24: ผู้ชมครับลองไปดูซอยรามคำแหง118กันสักนิดนึงกลับมาที่กรุงเทพหน่อยผู้ชมครับก็พื้นที่รามคำแหง118นะครับเป็นพื้นที่น้ำท่วมมาแล้ว5 วันครับแต่พื้นที่ดังกล่าวเองเนี่ยยังนี้ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไปช่วยเหลือมากนักนะครับชาวบ้านเดือดร้อนมากๆเอาลองดูภาพครับผู้ชมครับเนี่ยฮะทางทีมข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับก็ลงพื้นที่ไปสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมครับในซอยรามคำแหง118พบว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมีน้ำท่วมขังต่อเนื่องเป็นวันที่5ปริมาณน้ำเองยังคงไม่มีท่าทีจะลดลงเลยนะครับโดยบางจุดเองระดับน้ำสูงถึง50 เซนติเมตรไปถึง1 เมตรนะครับส่งผลให้รถยนต์ขนาดเล็กและรถเก๋งนั้นไม่สามารถผ่านสัญจรไปมาได้นะฮะจากการพูดคุยกับฝั่งคุณป้าสุนันทาครับแต่เป็นชาวบ้านอยู่ในซอยนี้ฮะบอกว่าบ้านตนเองนั้นเป็นบ้านชั้นเดียวเรียบร้อยหมดนะฮะน้ำท่วมหมดเรียบร้อยตอนนี้ป้าเองก็ไม่สบายด้วยมีอาการป่วยสิ่งที่ป้าเป็นห่วงก็คือรถที่สัญจรไปมาบริเวณดังกล่าวเนื่องจากเมื่อรถขับผ่านด้วยความเร็วคลื่นเนี่ยมันจะซัดเข้ามานะฮะส่งผลให้ข้าวของเครื่องใช้ได้รับความเสียหายสุดท้ายป้าฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงรัฐบาลบอกว่าอยากให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหน่อยสินะฮะเพื่อให้ระดับน้ำนั้นมันลดลงประชาชนจะได้สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เนี่ยฮะ
23: ก็อยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ลูกสาวหกวันจ้ะก็อยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ลูกสาวตั้งแต่วันแรกอ่ะแล้วฉันเป็นไข้มาก็ตั้งแต่วันแรกพอตื่นนอนมา
0: เห็นน้ำไข้ขึ้นเลยฉันเป็นโรคหอบ

0: อบคือระดังฟีทุเรศจังชีวิต
1: แล้วยายอยู่อย่างนี้แล้วรถที่ผ่านไปผ่านมาแถวน
0: ี้เนี่ยเศรษฐกิจเขาเอาข้าวมาแจกก็บอกเขาบอกช่วยบอกพวกมหาเศรษฐีหน่อยให้วิ่งเบาๆหน่อยมันสาดเข้ามาบางทีฉันนอนอยู่บนเนี่ยเปียกหมดเลยอ่ะไม่ไหวจะเปียกแล้วเสื้อผ้าหมดแล้วมันไปกับน้ำหมดแล้วนี่มันยุบไปตั้งเยอะแล้วนั่นน่ะเนี่ยฉันมองอย่างนั้นตอนแรกอ่ะไอ้ตรงนี้ท่วมหมดเลย
1: ท่วมถ
0: ึ
1: งไหน
0: นี่ไหมเนี่ยไอ้ชั้นสองน่ะตะอีนู่นชั้นสองอ่ะมันท่วมแล้วนี่ยุบไปตั้งเยอะแล้ว
2: ก็สี่วันแล้วค่ะประมาณเอวขึ้นมาค่ะ
1: มาเร็วไหมพี่วันแรก
2: มาเร็วมากเลยค่ะเก็บอะไรไม่ทันเลยของไรห้องแม่ก็ประมาณเกือบถึงเลยตูดขึ้นมาค่ะห้องเราก็เละเลยค่ะตอนนี้นอนไม่ได้แล้วค่ะเพราะที่นอนมันชื้นหมดแล้วค่ะเวลารถผ่านมาแล้วเวลามันซัดเข้ามาหมดรถมานิดนึงค่ะมีเอาข้าวมาให้สองสามครั้งค่ะข้าวของเสียหายหมดเลยพวกเสื้อผ้าชุดนักเรียนนี่ก็เหลือเท่าที่เห็นเลยค่ะสองตัวเพราะมันเก็บอะไรไม่ทันเลยค่ะกระทบมากเลยค่ะเวลาเขาขี่มาแล้วเขาไม่เบรกเราทำมือให้เขาชะลอแล้วเขาก็ไม่ชะลอให้มันมาเป็นคลื่นค่ะพี่คลื่นลูกใหญ่เลยแล้วเวลาเราทำมือให้เขาเบรกเขาก็ไม่
3: อ่ะนี่คือรามคำแหง118นะครับล่าสุดนะครับทางฝั่งของตัวท่านธนกฤตจิตอารีรัตน์นะครับท่านก็ส่งข้อความเข้ามาบอกว่ามีหมู่บ้านนักกีฬาครับซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากชั้นหนึ่งตอนนี้ท่วมหนักมากนะครับไม่สามารถอยู่ได้ขยะเนี่ยมันเยอะจริงๆส่งกลิ่นเหม็นเมื่อวานทางทีมงานของพินักกิจจิตอาสานะฮะกับทางฝั่งของตัวสสพักกล้าทำเข้าพื้นที่ต้องใช้รถยกสูงมากนะฮะถึงเข้าไปได้ก็อยากจะฝากให้หน่วยงานนำเรือเก็บขยะด้านในเนี่ยออกมาให้หน่อยเพราะรถยนต์โดยทั่วไปแล้วตอนนี้เข้าไม่ได้เลยแล้วรถใหญ่ตอนนี้เข้าไม่ได้เหมือนกันเพราะรถเนี่ยจอดตายอยู่ข้างในซอยเนี่ยหลายคันมากนะฮะก็อยากให้ช่วยประชาสัมพันธ์หน่อยตอนนี้เพราะชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านนักกีฬาลำบากมาก
4: ๆค่ะมีชาวบ้านติดอยู่ที่ชั้น2ด้วยนะคะค้างอยู่ที่บ้านพักอพยพออกมาก็ไม่ได้โดยเฉพาะตอนนี้ที่น่าเป็นห่วงก็คือผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็เด็กเล็กต้องอยู่แต่ชั้น2ของตัวบ้านไม่มีอาหารสดไม่มีน้ำดื่มขาดยารักษาโรคคือตอนนี้ชาวบ้านใช้วิธีการโบกมือขอความช่วยเหลือทางหน้าต่างหน่วยงานต่างๆยังเข้าไม่ถึงนะคะเพราะว่าจุดนี้จะเป็นจุดที่ระดับน้ำสูงแล้วก็ซอยย่อยที่แยกเข้าไปจะแคบมีสิ่งกีดขวางใต้น้ำด้วยหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยอาสาสมัครชุดเล็กจะไม่สามารถนำเรือท้องแบนขนาดเล็กเข้าไปได้ชาวบ้านหลายหลังเลยค่ะยังไม่ได้รับความช่วยเหลือเดี๋ยวเราช่วยส่งต่อข้อมูลนี้นะคะ
3: ครับล่าสุดทางคุณเข็มตีสิบส่งข้อความมาหาผมเหมือนกันบอกว่าตอนนี้ในสัมมากรความช่วยเหลือยังไม่เคยเข้าไปถึงเลยในซอย54 56 58โดยเฉพาะซอย54ตอนนี้นะฮะก้นซอยเนี่ยน้ำสูงมากนะครับแล้วก็ยืนยันนะครับว่าตอนนี้นี่ในซอยซึ่งเป็นหมู่บ้านสัมมากรเนี่ยเมื่อกี้ที่เราได้มีการพูดไปเนี่ยนะฮะแจ้งมาบอกว่าตอนนี้ลำบากจริงๆนะฮะไม่สามารถจะออกไปปักซอยได้เลยเพราะน้ำมันสูงจริงๆหน้าทะเลสาบสองสารพญานาคปากทาง110-112จะออกไปไม่ได้เขาว่างั้นนะฮะซอย47ยังไม่มีใครเข้าไปเลยบ้านไหลหลังมากไม่มีอาหารกินแล้วนะครับอันนี้รู้สึกจะติดกับพฤกษชาติด้วยนะ
4: ที่เป็น2จุดที่พี่หนุ่มพูดตั้งแต่ช่วงแรกเลยก็คือผู้สูงอายุเยอะรถ6ล้อเข้าไม่ถึงแล้วก็ตอนนี้ขาดอาหารแล้วก็น้ำดื่ม
3: เนี่ยครับโอ้โหนี่ฮะนี่ก็ส่งเข้ามาเหมือนกันใน YouTube สัมมากร112-110มีทะเลสาบ4แห่งค่ะข้างในน้ำสูงจริง
4: ๆ
3: น้ำล้นทะเลสาบหมดค่ะเดี๋ยวผมจดไว้ให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะส่งไปที่หน่วยงานต่างๆให้เนี่ยครับก็มีหมู่บ้านสุภาวันถนนหลวงแพ่งราชกระบัง6วันแล้วไม่มีใครเข้ามาเลยช่วยด้วยค่ะหมู่บ้านสุภาวันนะฮะถนนหลวงแพ่งราชกระบัง6ราชกระบังเฉยๆ6วันแล้วนะฮะน้ำที่กำแพงเพชรไหลเข้านครสวรรค์วันนี้โอ้โหอันนี้ขอบคุณที่บอกมานะฮะ
4: ค่ะ
3: คุณผู้ชมเราสามารถที่จะตอนนี้เรามีเวลาที่เราจะสามารถที่จะบอกคุณผู้ชมได
4: ้ค่ะ
3: นะฮะ

0: คือตอนนี้บอกคุณผู้ชมตรงไปตรงมาเลยแล้วกันนะคือบางทีคุณผู้ชมอาจจะเห็นภาพข่าวซึ่งมันไม่ตรงกับสิ่งที่เรากำลังอ่านไปเนี่ยนะฮะพอดีว่าเครื่องเรนเดอร์ภาพของเรามันมีปัญหาอยู่ตอนนี
1: ้
0: ในช่อง3นะฮะนี่ผมพูดแบบตรงไปตรงมาเหมือนเราก็ไม่มีอะไรต้องปิดบังกันเลยเนาะก็เนี่ยตอนนี้มันเป็นแบบนี้อยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ผมจะมีเวลาที่คุณส่งข้อความเข้ามาผมสามารถที่จะเป็นกระบอกเสียงให้คุณได้นะครับแล้วก็จะติดต่อหน่วยงานต่างๆนานาให้นะฮะจะได้เพราะบางคนเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะไปแจ้งหน่วยงานได้เลย
1: ค่ะ
0: เพราะเสียงเขาอาจจะไม่ถึงนะฮะก็ฝากมาทางนี้ได้ครับเดี๋ยวเราบอกให้
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ที่พี่หนุ่มอ่านแล้วก็ที่ส่งมาเราจดเอาไว้หมดนะคะเพื่อส่งต่อให้กับคนที่กำลังจะเข้าไปในพื้นที
0: ่ครับเยอะจริงๆที่ผมอ่านเนี่ย
1: ค่ะ
0: หมู่บ้านบัวขาวรามคำแหง174น้ำเน่า
1: ค่ะ
0: ตอนนี้นะฮะหมู่บ้านฟลอร่าวิวนะฮะแทบจะทุกเฟสไม่มีหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือเลยตอนนี้ประชาชนหรือช่วยเหลือกันเองขนขยะออกไปทิ้งกันเองดูแลกันเองอยู่กันเองฟลอร่าวิวนะฮะ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ออกไปซื้อของอะไรไม่ได้แล้วอาหารใกล้หมดบางจุดบางหลังไม่มีอาหารแล้วเดี๋ยวขออนุญาตผมขออนุญาตจดไว้นะครับขอความช่วยเหลือด่วนตอนนี้หมู่บ้านชุมชน Annex พหลโยธิน58น้ำท่วมปากทางเข้าหน้าซอยกลางซอยท้ายซอยมีน้ำท่วมสูงมากกำลังจะเข้าไปในพื้นที่ของบ้านอยากให้หน่วยงานรีบไปดูแลแต่ส่วนใหญ่ที่ส่งมาเนี่ยสัมภาระทั้งนั้นเลยนะตอนนี
1: ้
0: สัมภาระทั้งนั้นเลยฮะแสดงว่าสัมภาระเยอะมากตอนนี้พญาสุเรน45พี่หมูจดแล้วเนาะ
1: จดแล้วค่ะ
0: โอ้สัมภาระเยอะจริงมีหมู่บ้านนครทองราชาเทวะบางพลีน้ำไม่ลดเลยมีตะผันน้ำมาหนักจริงๆไม่ค่อยเห็นข่าวในจังหวัดสมุทรปราการเลยนะครับขออภัยด้วยคุณผู้ชมครับคือเราก็พยายามนำเสนอในทุกๆจุดแต่ด้วยเวลาที่เรามันน้อยจริงๆนะฮะเอ้าเดี๋ยวมีข่าวลำลูกกาต่อใช่ไหม
1: ลำลูกกาปทุมธานีค่ะน้ำท่วมสูงค่ะลำลูกกาก็เป็นจุดที่แฟนข่าวได้แจ้งเข้ามาเยอะเมื่อวานนี้ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปดูค่ะตั้งแต่บริเวณหน้าอนุสรณ์สถานแห่งชาติและสนามกีฬาทูปัตเตมีจุดนี้จะเป็นเส้นทางมุ่งหน้าเข้าเทศบาลเมืองคูคตลำลูกการะดับน้ำท่วมสูงระดับเข่าการจราจรติดขัดแบบนี้โดยเฉพาะบริเวณสะพานกลับรถค่ะซึ่งเป็นช่องจราจรถูกน้ำท่วมขังรถขนาดเล็กบางคันไม่กล้าที่จะขับฝ่าน้ำเกรงว่าจะเกิดความเสียหายกับเครื่องยนต์ค่ะทีมข่าวพยายามจะเข้าไปสำรวจในลำลูกกาซอย1จุดนี้มีชุมชนแล้วก็หมู่บ้านอยู่มากกว่า11จุดได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักก็คือชุมชนจามอนลาสนุนโดยเฉพาะบ้านที่อยู่ติดกับริมคลองน้ำท่วมสูงประมาณ 30-50 เซนชาวบ้านบอกด้วยว่าจุดนี้น้ำขังมาแล้วหลายวันคือน้ำท่วมตั้งแต่เช้ามืดของวันเสาร์วันนี้คือเข้าสู่วันที่5ชาวบ้านบอกกับทีมข่าวค่ะว่าน้ำมันลดนะมันลดแค่2เซนเท่านั้นเองชาวบ้านบอกว่าตั้งแต่เกิดน้ำท่วมจนถึงขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยสิ่งที่ต้องการเวลานี้ก็คือน้ำดื่มอาหารสิ่งของจำเป็นหลายครอบครัวไม่สามารถจะออกจากชุมชนได้อย่างบ้านหลังหนึ่งที่ผู้สื่อข่าวไปเจอค่ะมีผู้สูงอายุแล้วเป็นผู้พิการขาลีบเดินเหินไม่สะดวกถ้าจะเดินออกไปกักตุนอาหารกักตุนเสบียงต้องเดินฝ่าสายน้ำไปประมาณ3กิโลเมตรแล้วสภาพร่างกายก็ไม่เอื้ออำนวยด้วย
2: เป็นที่แรกเขาจะผ่าแหละอันนี้ผมกลัวผมก็เลยไม่ได้ไปซื้อยามาทานเองมั่งอะไรมั่งพยายามขยับพยื่นร่างกายบ่อยๆ
3: จะอพยพไหมจะหนีไหม ไปไหม
2: ฮะไม่ไปอยู่บ้านดีกว่าเฝ้าบ้านดีกว่า
3: เฝ้าบ้านแล้วถ้าเกิดมันท่วมมาถึงที่เรานอนตรงนี้เลยล่ะ
2: ก็คงต้องหาวิธีช่วยตัวเอง
3: แล้วถ้าต้องลุยน้ำนี่ไหวไหมเนี่ย
2: ไหวอยู่ไหวอยู
3: ่แล้วใจอ่ะสู้ไหมฮะ
2: สู้ครับสู้ครับ
3: โอเคสู้ๆนะ
4: อยู่กัน5คนนะคะมีสูงอายุมีแฟนขารีบก็พอเดินได้แต่เดินไม่ถนัดนะฮะตอนแรกกระจายไม่ดีเหมือนกันเพราะว่าบ้านมันเป็นอย่างเงี้ยแนวแล้วมันลงมาหน่อยนึง
3: ท่วมทุกปีใช่ไหมฮะ
4: ไม่ทุกปีแต่ปีนี้เขาว่าพายุมันเข้าไงแต่ตอน54อยู่บ้านไม่ได้ต้องไปอยู่ในโรงเรียนน่ะ
3: ห้องน้ำก็อ
4: ยู่ว่างู้นนี่ก็ต้องพึ่งถุงดำกันน่ะทุกบ้านเลยแม้แต่ที่วัดก็ยังก็ท่วมอยู่ถ้ามันทำไงได้อะมันไม่มีทางจะไปยังไหนได้อะไม่มีเลยไม่มีใคร

0: เข้ามาถามอะไรทั้งสิ้นเลยส่วนใหญ่เขาจะเน้นไปทางในกรุงเทพกันมากกว่ามั้งนี่เนี่ยเพิ่งมีเนี่ยแหละช่อง3เนี่ยมาถามถ่ายอะไรยังดีไม่มีหน่วยไหนมาเลยอ่ะอยากให้มีข้าวกล่องมาแจกมั่งก็ยังดีหรือน้ำสักหน่อยก็ยังดีไม่มีหน่วยไหนมาช่วยเลยก็ลุยไปกด
1: โอ้โห
2: ขึ้นลำบากจริงนะ
1: ใช่ค่ะน้ำขังแบบนี้แล้วการระบายน้ำก็ยากด้วยเพราะว่าน้ำในคลองยังสูงอยู่คือพอพยายามระบายน้ำจากชุมชนออกไปน้ำก็มีแนวโน้มที่จะไหลย้อนกลับเข้ามาถ้าไปดูที่สนามกีฬาทูปะเตมีค่ะมีการเปิดพื้นที่ประมาณ625ไร่ให้ใช้เป็นพื้นที่รับน้ำแล้วก็ช่วยหน่วงมวลน้ำเพื่อจะลดแรงปะทะที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่ชุมชนแต่ตอนนี้ค่ะสิ่งที่ชาวบ้านเป็นห่วงก็คือมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่จะไหลมาสมทบเพิ่มเติมเดี๋ยวพี่หนุ่มจะได้คุยกับทางสนทช.ด้วยตกลงแล้วความกังวลนี้ของชาวบ้านจะต้องรับมือยังไงคือชาวบ้านบอกว่าถ้ามีมวลน้ำเข้ามาเพิ่มอีกแล้วน้ำในคลองก็เยอะน้ำในชุมชนก็ยังระบายออกไม่ได้แล้วเขาจะอยู่ยังไงต่อไป
2: ครับล่าสุดที่ส่งเข้ามาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับก็มีที่ปราจีนบุรีนะฮ
1: ะ
2: ตำบลบ้านหอยนะฮะอำเภอประจันตคามน้ำท่วมชั้น1นะฮะมีคนติดอยู่บนบ้านเยอะมากอยู่บนชั้น2นะฮะมิดชั้น1ไปแล้วนะครับตอนนี้ขาดอาหารและน้ำดื่มครับช่วยด้วยเนี่ยนะฮะปราจีนบุรีนะครับตำบลบ้านหอยนะฮะอำเภอประจันตคามน้ำท่วมชั้น1มิดแล้วนะฮะแล้วมีคนติดอยู่ข้างบนบ้านชั้น2เยอะมากหลายจุดนะฮะกำลังตอนนี้ไม่มีอาหารแล้วแล้วก็กำลังจะขาดน้ำดื่ม โอ้ปราจีนนี่หนักนะฮะ
1: ค่ะ
2: เนี่ยครับก็เราพยายามช่วยเป็นกระบอกเสียงให้นะไปดูที่ระยองคุณผู้ชมครับระยองนะครับอ่างเก็บน้ำดอกไกลนะครับล้นสปิลเวย์แล้วนะครับก็ตอนนี้หลากลงคลองจำพังแล้วก็แม่น้ำระยองนะครับจนกระทั่งท่วมบ้านเรือนริมน้ำในอำเภอปลวกแดงนะครับแล้วก็อำเภอบ้านค่ายบางจุดเนี่ยท่วมขึ้นไปถึงเอวฮะประมาณสัก2ทุ่มวันนี้ครับชลประทานระยองนะครับได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์อ่างเก็บน้ำดอกไกลซึ่งมีความจุอยู่นะฮะคือน้ำล้นแล้วนะครับผู้ชมครับคือน้ำล้นความจุนะฮะจนตอนนี้ไหลล้นผ่านอาคารระบายน้ำนะฮะสปิลเวย์เนี่ยนะครับพร้อมกับแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับริมคลองที่ชื่อว่าจำพังนะฮะแล้วก็แม่น้ำระยองเขตอำเภอปลวกแดงนะฮะแล้วก็อำเภอบ้านค่ายให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับชมครับโอ้โห
3: นะครับไม่อพยพออกข้างนอกครับ
2: เนี่ยครับหนักเลยครับชมครับโดยเมื่อวานนี้ครับน้ำเนี่ยเริ่มหลากทั่วหมู่บ้านหลายหมู่บ้านนะครับโดยเฉพาะที่หมู่บ้านซับธานีตำบลตาขันนะครับอำเภอบ้านค่ายคือเขาบอกน้ำเนี่ยคือท่วมเร็วมากฮะระดับน้ำนั้นสูงถึงเอวเลยนะครับเบื้องต้นกู้ภัยในพื้นที่ก็เร่งกันนำเอาเรือพายนะครับแล้วก็เรือท้องแบนลงพื้นที่เพื่อแจกจ่ายน้ำดื่มอาหารแห้งพร้อมกับเร่งช่วยเหลือผู้อพยพผู้ป่วยนะฮะรวมไปถึงผู้สูงอายุบนรถวีลแชร์และยังมีสัตว์เลี้ยงคือทั้งหมดเนี่ยต้องช่วยเหลือกันออกมาแบบนี้คุณผู้ชมครับคือก็บอกยากลำบากมากๆล่าสุดเช้านี้นะครับผู้สื่อข่าวไปที่อ่างเก็บน้ำดอกไกลนะครับพบว่าเขื่อนเนี่ยยังคงมีน้ำล้นออกมาจากสปิลเวย์นะครับโดยที่ไม่ได้มีการระบายน้ำเพิ่มนะ
4: น้ำสูงมากเลยครับ
2: โอ้นี่คือที่ระยองนะครับผู้ชมครับแล้วระยองไม่ใช่จุดนี้จุดเดียวนะหลายจุ
1: ด
2: เมื่อวานนี้เราอ่านไปรู้สึกว่า
1: อำเภอเมือง
2: อำเภอเมืองก็ท่วม
4: ระบบไฟนะครับ
2: หลายจุดครับ
1: ตอนนี้ไปที่บ้านค่ายแล้ว
2: ครับเอาดูปราจีนอีกทีนึงนะ
1: ปราจีนที่พี่หนุ่มบอกนะคะที่ประจันตคามที่น้ำท่วมมิดชั้น1คนติดอยู่ชั้น2ตอนนี้สถานการณ์ที่กบิลบุรีน้ำท่วมแล้วไปเจอจระเข้ด้วยเป็นจระเข้ความยาวประมาณ2เมตรหนัก60กิโลลอยอยู่ที่ริมถนนสาย33สุวรรณศรค่ะเป็นสายเก่าข้างสีแยกไฟแดง3ทหารเมื่อคืนที่ผ่านมามีผู้ใช้ Facebook ชื่อบังกรเห็นจระเข้กำลังลอยคออยู่ริมถนนก็ใช้ฉมวกไล่แทงแต่จระเข้หนีลงน้ำไป
2: แต่เห็นไหมหัวแล้วน่ะหัวไปแล้วน่ะ
1: ค่ะ
2: ฮะหัวมันใช่ไหม
1: ใช่
2: ลงไปแล้วเนี่ยน้ำพอทนจระเข้พอเลยเขาเขียนไว้อย่างเงี้ย
5: บอกแล้วอย่าเดิน
1: มีหลายคนที่เจอนะคะยังมีคุณนุ่น

0: นันทนาบอกว่าบ้านอยู่ในพื้นที่ตำบลเมืองเก่าจุดที่เจอจระเข้ก็คือข้างบ้านเลยคืนเมื่อวานและล่าสุด7โมงครึ่งที่ผ่านมาก็ยังมีจระเข้ยาว1เมตรน้ำหนักประมาณ30กิโลกรัมลอยคออยู่ข้างบ้านไม่รู้ว่ามาจากที่ไหนอยากให้เจ้าหน้าที่ลงมาช่วยหน่อย
1: จริงด้วยจมูกยาวเลย
2: บอกแล้วอย่าเดินเฮ้ยใช่ใช่มุดแล้ว
1: นะ
3: เรียบร้อย
4: ใช่พี่
1: จมไปแล้ว
0: ค่ะ
1: นั่นแน่คุณผู้ชมเห็นไหมล่ะน่ะ
5: เห็นได้ไหม
1: มันจระเข้นะโอ้โ
5: หมองดิ
1: แน่แน
0: ่แน่หนีหนี
1: ไอ้มันยิ้มตัวเล็กนะเมื่อกี้เนี่ย
0: มีทั้งตัว
1: เฮียหรือเปล่าพี่หมวย
0: แต
1: ่หรือจระเข้เมื่อกี้มันวิ่งกระโดดอย่างกับตัวเฮียเลยล่ะ
0: ชาวบ้านบอกจระเข้แต่มีทั้งตัวเล็กตัวใหญ
1: ่ไหนดูสิ
0: มี30โลกับ60โล
1: ไหนนี่นี่นี
5: ่
1: ไอเนี่ยเข้
5: เ
1: ฮ
5: ีย
0: ค่ะ
5: เห็นได้ไหมของนี
1: ่ไอเนี่ยเข้แน่แน่หางเงี้ย
5: ของนี
1: ่นี่นั่นแน่อ๋อมันว่ามันวิ่งอย่างนี้เลยเหรอ
2: นี่ไง
1: เออจระเข้จระเ
0: ข้ตอนนี้ที่กบินบุรีทราบว่ามีทหารลงพื้นที่ไปช่วยค่ะช่วยชาวบ้านแต่สถานการณ์ยังค่อนข้างวิกฤตนะคะชาวบ้านก็ขอบคุณพี่ๆทหารที่มาช่วยนำรถสูงเข้ามาช่วยขนย้ายชาวบ้าน
1: อ้าวโอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวกลับมาครับคุณผู้ชมครับ
6: เดี๋ยวไปเลย
7: ไซเรนเสียพี
6: ่เบนโต
8: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
9: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
10: ผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมที่แกไปคว้ามาจากบาร์มาไม่ติดนะที่เขาเป็นผู้หญิงเก่งโง่ถูกดอกหรือเปล่า
11: ป้า
12: ฉันเชื่อว่าคุณจะผ่านมันไปได้ถ้าคุณไม่ยอมแพ้คุณก็ไม่มีวันเจอทางตันหรอกค่ะ
13: ป้าช่วยอยู่ข้างๆพิมแบบนี้ไปตลอดเลยได้ไหม
14: คุณพิมจะรู้หรือเปล่าว่าคุณต้องมาทำอะไรแบบนี้แต่ผมจะไม่แต่ต้องคุณพีมถ้าคุณเชื่อฟังผม
15: Please Love รักได้ไหมสุก20นาฬิกา30นาที
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: ปีนี้ปู่หายไปก็19ปีพอดี
18: 19ปี
19: เธอต้องอยู่กับฉันไปตลอดกาล
7: มันจะขึ้นบกได้ยังถ้ามันไม่มี
13: ไข่มุกเมโล
0: ฉันตื่นขึ้นมาพร้อมสิ่งที่ฉันคว้าไว้ในมือเนี่ย
17: พอดีมแคชเชียร์มีรอยขาด
0: ทำไมต้องแอบไปแล้วไม่บอกพวกเราด้วยอ่ะ
17: ผมรู้สึกเหมือนถูกขักหลังไงที่คนใกล้ตัวหวังชิงหน้ากากกันเอง
15: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้20นาฬิกา30นาที
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลดครับแก้วนี้ก็พอ
4: โดยท้องเสียใช้มาสักคาร์บอนคงทานรักษาอาการท้องเสียอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาบ้องจากไฮพรีเมียมพลัสพลัสพลังแรงปกป้องเหนือชั้นโหลดแอปช็อตอาการชาจากปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วยบีฟอร์ดแท็บเล็ตให้บีฟอร์ดแท็บเล็ตดูแลคุณบัดดี้ไบอร่อยกัดเต็มคำยิ่งแชร์กันยิ่งอร่อยโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: คุณผู้ชมครับก็ขออนุญาตนะครับก็มีเรื่องราวของภาพยนตร์ล่าสุดนะฮะที่เพิ่งเข้าไปก
0: ็
1: คือที่หยด
0: วันนี้เลยค่ะ
1: สมิง
0: เขาขวาง
1: ค่ะสมิงเขาขวางนะวันนี้น้องๆมา
0: ค่ะน้องณเดชน้องโบน้องไบเบิร์ดแล้วก็พี่แฉค่ะ
5: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับ
1: เข้าลงวันนี้
5: เลยครับ
1: วันนี้เลยนะ
5: ใช่ครับ
1: โอเคร
5: อบแรกก็ฉายไปเรียบร้อยแล้วครับ
1: เป็นยังไงบ้างได้รับผลตอบรับตอนนี้คน
5: ดีครับเพราะคนตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาชมที่หยดสมิงเขาขวางกันเยอะครับ
19: ใช่ค่ะ
1: ครับโบเรื่องนี้เป็นไงเล่นหนังนี่เป็นเรื่อง
3: เรื่องหลายหลายแล้ว
1: หลายเรื่องแล้ว
3: เนาะ
1: โอ้ใช่ใช
3: ่บูอันนี้บูหนักมากที่เป็นภาพยนตร
1: ์บทเป็นยังไง
3: หนักค่ะจริงๆก็หนักทุกคนค่ะ
1: แต่ว่าเรื่องนี้หนักขนาดนั้น
3: หนักจริงค่ะเรื่องนี้หนักมากหนักค่ะหนักก็มันหลายอย่างมันทั้งคิวบูทั้งสัตว์เอฟเฟกต์สลิงทุกอย่างมันครบมากโลเคชั่นถ่ายสถานที่จริงเลยค่ะมันก็เต็มที่ค่ะทุกคนเต็มที่มาก
1: ครับไปเบอร์ลูก
11: ครับผมก็รู้สึกว่าพอได้ดูแล้วรู้สึกแบบหายเหนื่อยเลยเพราะว่ามันคุ้มจริงๆคือมันสนุกมันแล้วก็เชื่อว่าคนดูเนี่ยที่ตั้งตารอเนี่ยเขาจะไม่ผิดหวังแน่นอน
3: ครับ
1: พี่ชายเรื่องนี้จ่าประพันธ์เป็นใคร
18: จ่าประพันธ์ไปจ่าประพันธ์ครับ ย้อนกลับไปย้อนกลับไปประมาณ5ปีไปเจอยักษ์ครั้งแรกสนุกครับพี่ดูฉายออกมาแล้วแบบโอ้โห
1: เป็นไงพอหนังที่เราเล่นไปภาคนี้กลับมาดูแล้วแฮปปี้ไหม
18: โอ้แฮปปี้มากคือผมเชื่อว่าภาคนี้คนดูจะชอบมากๆ มันสนุกนี่มันสนุกจริงๆคอนเฟิร์มเลย
20: ครับครับแบล่ะครับก็สนุกครับเพราะว่าเพิ่งได้ดูรอบกาล่าเมื่อ2วันที่แล้วไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่ามันมีทั้งความคาดไม่ถึงตื่นเต้นคาดเดาไม่ได้ความมันความเดือดความบ้าระห่ำของภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ที่สำคัญคือมันมีมุกตลกอยู่ตลอดเวลาเลยครับมันเกิดอารมณ์หลายอย่างขึ้นมากๆเลยแล้วก็เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นคนวัยไหนก็ช่างครับผมถ้าได้มาดูผมว่ารู้สึกว่าน่าจะชอบมากๆครับ
0: ค่ะรอบกาล่าน้องโบบอกกับพี่ว่าสำหรับใครที่คิดว่าแบบกลัวผีไม่กล้าดูคือที่หยดสมิงเขาขวางอยากให้ไปดูเลย
3: ใช่ค่ะเรื่องนี้จะไม่ได้เกี่ยวกับผีชุดดำเนาะก็จะเกี่ยวกับความเชื่อหนึ่งคือเสือสมิงก็เป็นเหมือนผีร้ายในกายสัตว์อย่างเงี้ยค่ะก็จะมาทำให้ทุกคนได้เหมือนย้อนวัยไปตอนเด็กๆแล้วว่าเนี่ยความเชื่อเนี้ยทำมาเป็นภาพยนตร์มันจะเป็นยังไง
1: นะคือเรื่องนี้จะมีพี่เสือใช่ไหม
20: ใช่ครับ
3: โห
1: นะมันร้องโคกปี๊บจริงไหม
3: มีบางจังหวะค่ะตอนเราฆ่ามัน
1: ร้อง
3: อะไรร้องปี๊บ
1: มันดุมากใช่ไหมในเรื่องเนี้ย
3: ดุ
20: คือมันเป็นเสือสมิงที่เหมือนกับวิชาเก่งแก่กล้ามากมากครับผม
1: ครับ
20: คือยิงก็ไม่เข้าหนังเหนียวมากๆใช่ไหมครับแล้วก็มีความเจ้าเล่ห์มีแบบวิชาพิเศษปลอมตัวแบบจำแรงกายเป็นคนก็ได้เป็นสัตว์ก็ได้อะไรเงี้ยครับหรือว่าจะเป็นแบบการสะกดจิตใช่ครับก็คือต่อกรด้วยยากจัดการด้วยยากมากๆอะไรเงี้ย
18: ฉลาดมันฉลาด
1: แล้วคืออย่างนี้เอฟเฟกต์มันต้องเต็มที่เลยใช่ไห
20: มเต็มที่ครับโอ้โหระเบิดยับเลยครับทั้งระเบิดทั้งขวานทั้งปืนทั้งกระสุนทั้งเอฟเฟคซีจีไอของตัวสมิงด้วยนะครับผมก็เต็มที่ครับดูแล้วได้รับอรรถรสมันครับ
3: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็เป็นหนังไทยเรื่องแรกด้วยที่เข้าฉายในระบบ 4DX แล้วก็มีเอฟเฟคกว่า17รูปแบบ
11: ใช่ครับแล้วก็มี Screen X ด้วยผมScreen X ที่เป็นเหมือน270องศาพาโนรามาเป็น3หน้าจอเลย3จอเหมือนเราเข้าไปอยู่ในป่าแล้วครับผ
1: มครับนะก็วันนี้เป็นวันแรกที่เข้าฉาย
11: ครับใช่ครับ
1: อยากให้ทุกท่านฝากเอาเริ่มจากพี่ใหญ่ก่อนเลย
18: ครับก็ฝากที่หยดสมิงเขาขวางไว้ด้วยนะครับเพราะว่าภาคเนี้ยผมว่าตั้งใจมาเสิร์ฟคนดูเสมือนหนึ่งร่วมขบวนไปกับพวกเราเลยในป่า
1: ครับ
18: เต็มระบบครับ
11: ผมก็อยากชวนให้ทุกคนไปดูด้วยกันนะผมแบบไปเป็นกลุ่มไปเป็นแก๊งเพื่อนก็ได้บอกว่าหรือว่าชวนแฟนไปก็ได้คือแบบยิ่งไปกันเป็นกลุ่มใหญ่เท่าไหร่มันยิ่งสนุกครับผมเชื่อว่าแบบว่าเราจะได้รับ energy จากคนดูคนอื่นๆด้วยก็วันนี้เป็นวันแรกอะจองได้เลยครับผม
3: ค่ะใช่ค่ะก็เชื่อว่าทุกคนช่วงนี้เครียดเนาะก็ถ้าทุกอย่างมันลงตัวแล้วก็อยากเชิญชวนนะคะมาดูภาพยนตร์เรื่องที่หยดสมิงเขาขวางค่ะเป็นภาพยนตร์ที่พวกเราเต็มที่มากๆแล้วก็นั่นแหละค่ะลุยกันเยอะมากจริงๆแล้วก็ตั้งใจทำออกมาให้มันดีที่สุดค่ะเพื่อแฟนๆที่หยดทุกๆคนค่ะ
20: ครับก็ฝากถึงทั้งแฟนๆที่อยู่กรุงเทพปริมณฑลนะครับรวมถึงกับต่างจังหวัดด้วยนะครับผมก็ช่วงเวลาว่างนะครับวันหยุดวันไหนสะดวกนะครับผมวันไหนที่อยากจะผ่อนคลายนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนมาดูนะครับภาพยนตร์ที่หยดสมิงเขาขวางกันในทุกโรงภาพยนตร์ทุกวันทั่วประเทศครับ
1: ครับอยากให้ทุกคนให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนคนไทยที่ตอนนี้กำลังประสบปัญหาเรื่องของน้ำท่วมด้วยในหลายพื้นที่เลย
18: ครับ
1: เชิญครับพี
18: ่ครับคือผมเนี่ยเป็นเด็กอยุธยาเลยครับก็ทุกครั้งที่มีน้ำอะไรเงี้ยก็อยากให้กำลังใจไม่ว่าจะเป็นอยุธยาหรือว่าจังหวัดภาคกลางหรือทุกที่นะครับที่ประสบปัญหาอุทกภัยนะครับผมเชื่อว่า พลังใจหรือพลังความช่วยเหลือของคนไทยทั้งหมดไม่ทิ้งกันเราจะผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปได้ครับ
20: ครับผมก็เป็นกำลังใจมากๆเลยเพราะว่าจริงๆตรงซอยข้างหน้าบ้านผมก็แบบมีคนที่แบบก็คือท่วมเหมือนกันนั่นแหละครับผมแล้วก็รู้สึกว่าแบบถึงความเดือดร้อนของคนใกล้ตัวนี่แหละแล้วก็อยากให้แบบเราผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะผมก็ส่งกำลังใจให้ด้วยครับผม
2: ใช่ค่ะแล้วก็ในฐานะที่เราก็เป็นเหมือนคนกลางเนาะถ้ามีข่าวสารอะไรเราก็จะคอยแชร์ให้ตลอดค่ะแล้วก็ตอนนี้บางพื้นที่น้ำลดลงแล้วแต่ก็อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจนะคะอะไรที่ป้องกันได้หรือว่าเตรียมตัวได้ก็อยากให้เตรียมตัวไว้ก่อนค่ะ
20: ครับก็หลังจากชมพวกเราแล้วเดี๋ยวพี่หนุ่มน่าจะมีการอัปเดตข่าวสารต่อหลังจากนี้ยังไงก็ฝากติดตามนะครับผมด้วยแล้วกันครับผมเป็นกำลังใจให้ครับ
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะคร
20: ับ มากเลยครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: ค่ะเรามีเสื้อที่หยดมอบให้กับแฟนรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ด้วยนะคะมอบให้10รางวัลค่ะแล้วก็ยังมีน้ำหอมที่หยดด้วยอันนี้เสื้อ10รางวัลและน้ำหอมที่หยดอีก10รางวัลค่ะ
1: นี่ครับ
0: ค่ะ
1: โอเคนะครับก็ใครที่สนใจก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาเดี๋ยวเราส่งไปให้นะครับทั้งเสื้อ
0: แล้วก็น้ำหอมค่ะมีที่หมู่บ้านพฤกษชาติที่พี่หนุ่มพูดตั้งแต่เมื่อวานนี้
1: ครับ
0: ค่ะก็ยังมีส่งเข้ามานะคะโดยบอกว่าที่หมู่บ้านนี้ก็ตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนจริงๆค่ะแล้วก็บอกว่าทั้งที่สำนักงานเขตสะพานสูงอยู่ในซอยนี้อยู่บนที่ที่ชาวหมู่บ้านบริจาคให้ตอนนี้ชาวบ้านต้องดูแลตัวเองชาวบ้านสาหัสจริงๆค่ะก็อยากขอความช่วยเหลือเราโน้ตไว้เรียบร้อยนะคะหมู่บ้านพฤกษชาติค่ะอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์ส่งมาก็จะเป็นจุดที่เราโน้ตเอาไว้หมดเลยค่ะเดี๋ยวเราส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ
1: ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยก็มีคนส่งข้อความเข้ามานะครับหลากหลายจุดเลยนะฮะที่ตอนนี้เนี่ยอยากให้เราลงไปช่วยเหลือนะครับเดี๋ยวเราประสานหน่วยงานต่างๆให้นะครับคือจริงๆต้องบอกแบบนี้ด้วยว่าณตอนนี้นะฮะคือเรื่องราวของการช่วยเหลือเนี่ยพอเดี๋ยวช่วยเหลือเสร็จปุ๊บเนี่ยพอน้ำลงปุ๊บเดี๋ยวต้องฟื้นฟูอีกฟื้นฟูนี้ก็หนักเหมือนกันนะฮะเรื่องของการที่ต้องเข้าไปบิ๊กคลีนนิ่งในบ้านต่างๆนานาหรือนั่งตามจุดต่างๆนานาเนี่ยอันนี้ผมบอกเลยว่ามีอีกหลากหลายมากคือมันยังไม่ได้จบเพียงเท่านี้
0: ค่ะ
1: ถูกไหมพี่หมวย
0: ถูกค่ะ
1: ตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนเรื่องของอาหารการกินน้ำเน่าเสียมีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เข้ามาคนป่วยนะฮะทางฝั่งของตัวภาคเอกชนเองหรือภาครัฐเองเนี่ยก็พยายามจะเข้าไปช่วยเหลือกันนะฮะใครช่วยอะไรได้ก็ต้องช่วย
0: ค่ะ
1: นะตอนนี้เนี่ยฮะอย่างวันนี้เดี๋ยวในหนกระแสจะมีคุณบุ๋มกับทางอาจารย์เบียร์มาสวัสดีนะฮะทั้งสองท่านนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีอาจารย์ด้วยนะมีอาจารย์ไพฑูรย์ด้วยนะครับ
0: ค
1: ุณบุ๋มลงพื้นที่ไปหลายจุดหรือยังตอนนี
21: ้เมื่อคืนก็อพยพคนที่องคลักษ์ค่ะนครนายกค่ะจนถึงตีสามค่ะ
1: หนักไหมที่นั่น
21: ก็มิดหัวค่ะพี่มิดหัวค่ะแล้วต้องมีคำสั่งให้อพยพทั้งหมู่บ้านเลยค่ะ
1: ทั้งหมู่บ้านนะ
21: ทั้งหมู่บ้านค่ะแล้วผมก็ไปตามเก็บน้องหมาน้องแมวด้วยครับเพราะบางคนก็ทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับอันนี้คือที่นครนายก
21: นครนายกค่ะตรงองครักษ์ค่ะ
1: แล้วเดี๋ยวจะมีหมายไปที่ไหนอีกบ้างไหมฮะ
21: ตอนนี้ทีมกำลังมุ่งหน้าไปอุทัยธานีแล้วค่ะ
1: อุทัยนี่ก็อ่วมเหมือนกันนะ
21: มาแรงมากเลยค่ะตอนนี้ค่ะอุทัยธานีค่ะแล้วส่วนใหญ่อุทัยธานีจะความช่วยเหลือไม่ค่อยถึงสักเท่าไหร่เพราะว่าเป็นจังหวัดอาจจะไม่ใช่จังหวัดที่เป็นใหญ่จังหวัดใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เวลาน้ำป่าเข้ามาทีมาแรงค่ะ
1: ครับ
21: ค่ะ
1: ก่อนหน้านี้ได้ยินข่าวมีคนที่เข้ามาแบบห้ามไม่ให้ไปเอาข้าวเข้าไปให้นี่ข่าวจริงใช่ไหม
21: มีหลักฐานค่ะ
1: มีหลักฐานนะ
21: ค่ะ
1: คือคนหน้างานใช่ไหม
21: คือจะไม่พูดเนี่ยคือจะไม่พูดก็ไม่ได้เพราะเป็นข้าวของบุ๋มเองค่ะข้าวทีมบุ๋มเองค่ะแต่เป็นน้องๆจากเชียงรายมาช่วยเป็นคนขนเข้าไปแล้วผลปรากฏว่าก็มีผู้ใหญ่มาท่านนายกมาเงี้ยค่ะแต่ผมว่าท่านนายกไม่น่าทราบเรื่องหรอกค่ะแต่เป็นคนหน้างานมากกว่า
1: คนหน้างานไอ้ที่พวกชอบเลียแข้งเลียขา
21: อะไรอย่าง
1: น
21: ั้น
1: ตอนนี้เปิดไปขนหน้าแข้งนายกไม่เหลือแล้วไปอยู่ในท้องไอ้นั่นหมด
21: น่าจะอย่างนั้น
1: ผ่าท้องไอ้นั่นมาขนหน้าแข้งออกมาอย่างนี
21: ้ใช่ไหมเห็นภาพ
1: โอ้ยไม่ได้อย่าเข้าไปเดี๋ยวรอท่านนายกกลับก่อน
21: รอท่าน
1: นายกโดนด่า
21: ค่ะ
1: อย่างนี้ใช่ไหม
21: ใช่ค่ะแต
1: ่
21: ท่านนายกก็ไลน์มาแล้วนะคะ
1: ไลน์มาแล้วว่า
21: เพราะคงเห็นข่าวค่ะท่านบอกว่าท่านไม่มีท่านไม่มีนโยบายอย่างนั้นแน่นอนดีแล้วที่ผมฝ่าฝืนคำสั่งเพราะวันนั้นผมฝ่าฝืนคำสั่งในการเอาข้าวเข้าไปค่ะ
1: โอ้ตายแล้วเห็นไหมล่ะประจบประแจงเรียกแข้งเรียกขาขนหน้าแข้งพันไปลูกกระเดือกแล้วน่ะ
0: ค่ะ
1: นะ
21: ช่
1: อาจารย์เบียร์หัวเราะนะอาจารย์เป็นยังไงบ้างครับ
6: ดีสนุกดี
21: ไม่ได้หลับไม่ได้นอน
6: ไม่หลับไม่ได้นอน
1: นี่กี่วันแล้วเนี่ยอาจารย์ไม่ได้นอนเนี่ย
6: 5 วันวันนี้5

0: นี่วันที่ห้าแล้วว
1: ันที่ห้าแล้วนะ
0: วันที่ห้า
2: ตั้งแต่วันเสาร์
0: ใช่ตั้งแต่วันแรกที่น้ำท่วมเลยก็วิ่งเข้าไป
1: โ
0: อ้วันนี้ก็ไปอีกเดี๋ยวเสร็จก็ไปอีก
1: ส่วนใหญ่จะอาจารย์จะอยู่ในจุดหลักๆก็คือ
0: ใช่ส่วนอยู่จะอยู่คลองจันทน์กับร่มเกล้าจะอยู่2จุดนี้เพราะว่า2จุดนี้จะเดือดร้อนที่สุดคนจะเยอะที่สุดเราก็เลยเข้าจุดคนเยอะก่อนเพราะว่าเขาขาดเรื่องข้าวแต่ตอนเนี้ยเรื่องข้าวเริ่มดีขึ้นแล้วตอนนี้เป็นเรื่องยา
3: ใช่
0: กับน้ำ
3: นมผงค่ะ
0: นมผงเนี่ยก็เลยกว้างตอนนี้อะไรก็เลยแบบลดข้าวลงไปเพิ่มยา
3: แย่งกันซื้อค่ะ
0: แย่งกันซื้อ

0: น่าจะเท่ากับปี2564นะครับ
1: ค
0: แต่น้อยกว่าปีที่แล้วสักนิดหนึ่งน่าจะประมาณสัก 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อทีที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพราะน้ำที่แม่น้ำปิงเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงขึ้นจากวันสองวันเนี่ยน้ำขึ้นมาเป็นประมาณ 1,000 ฝ่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเลยนะครับที่แม่น้ำปิงเพราะฝนตกหนักที่กำแพงเพชรที่นครสวรรค์ค่อนข้างเยอะครับผม
2: ครับอาจารย์ทราบจนเขาตอนนี้เขาว่าเอาอยู่เขาห้ามพูดแล้วนะ
0: ทราบครับก็ไม่เคย
2: คำว่าเอาอยู่ก็ห้ามพูดเขาบอกมันตีตาเป็นคำการิกินีไปแล้วนะ
0: ครับ
2: คำว่าเอาอยู่เนี่ยอาจารย์ห้ามพูดนะ
0: ครับผม
2: อาจารย์จะบอกเอาอยู่นี่ไม่ได้นะ
0: ก็สถานการณ์เราก็ต้องดูทั้งฝนทั้งน้ำแล้วก็วิธีการระบายน้ำโครงสร้างทั้งหมดประกอบกันด้วยครับผม
2: ครับอาจารย์ครับเอาเดี๋ยวไปฟังได้ความรู้แน่นอนวันนี้เพราะอาจารย์บอกว่าอาจารย์รู้ในจุดต่างๆของเขื่อนด้วยแล้วก็เดี๋ยวทางอาจารย์เบียร์กับทางคุณบุ๋มก็จะได้ฟังเลยว่าการลงพื้นที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเขาต้องไปลงที่ไหนอีกนะฮะเพราะอันนี้เดี๋ยวจะได้ความรู้ด้วยเพราะว่าเอาจริงๆณตอนนี้คนที่ส่งข้อความเข้ามาหาเราเนี่ยนะครับพี่หมวยก็จะเห็นเลยว่าเหมือนกับว่าเราเนี่ยนำเสนอแต่ข่าวที่อยู่ในกรุงเทพแต่อยากให้เห็นเนี่ยอย่างคุณบุ๋มเนี่ยไปแล้วนครนายกเดี๋ยวไปไม่คิดไปที่ไหนนะ
1: อุทัย
2: นะฮะระยองเดี๋ยวก็ต้องกระจายไป
1: มีทีมอยู่แล้วค่ะตอนนี้เรามีหลายทีมอยู่กระบินอย่างเงี้ยค่ะปราจีนอยู่นครนายกนนทบุรีปทุมธานีมีไหนอีกอะตรงไหนที่ท่วมเรามีหมดเลยค่ะเพียงแต่ว่าจะเป็นทีมน้องๆลูกๆทั้งหลายที่จากต่างจังหวัดมาช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะ
2: นะอ้าวโอเคครับ
3: ค่ะ
2: คุยที่หนกระแสเนาะ
3: ติดตามกับพี่หนุ่มค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

ขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยยาสีฟันซอลเมื่อมีอาการคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากอาการแพ้ด้วยออกซิโนตัวยาออกซิเมทาโซลีนรูทูคิสเฟสไอเน็กคลีน

0: ดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะฮะกระแสวันนี้คุณผู้ชมครับก็แน่นอนครับยังคงอยู่กับเรื่องราวของน้ำท่วมนะฮะวันนี้คุณผู้ชมครับเราจะพูดคุยกับทางฝั่งของตัวคือเรียกเป็นจิตอาสานะฮะก็คือลงไปช่วยเหลือในหลากหลายจุดเลยนะฮะรวมไปถึงเราจะไปทำความเข้าใจกับน้ำเหนือที่ตอนนี้กำลังหนุนมานะครับแล้วมันมีโอกาสไหมที่จะทำให้ทั้งกรุงเทพเนี่ยท่วมขึ้นมาอีกหรือในจังหวัดอื่นๆเนี่ยที่จะท่วมขึ้นมาอีกเพราะหลายคนเนี่ยกังวลใจมากนะครับเพราะทางการเองก็ประกาศแล้วว่าให้ขนของเนี่ยนะฮะขึ้นไว้ในที่สูงในบางจังหวัดคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะเราจะพูดคุยทางฝั่งคุณบุ๋มปนัดดานะครับประธานมูลนิธิองค์กรทำดีนะครับมีอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมมาด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบุ๋มครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แล้วก็แน่นอนครับวันนี้ครับเรามีอาจารย์ไพฑูรย์เก่งการช่างนะครับท่านเป็นรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณบุ๋มสวัสดีคุณบุ๋มสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: โอเคเดี๋ยวก่อนที่จะคุยกับทางอาจารย์ผมขออนุญาตคุยกับทางฝั่งคุณบุ๋มก่อนนะบุ๋มเป็นไงบ้างตอนนี
1: ้โอ้เหนื่อยมากพี่เหนื่อยมาก
0: ใช่ไหมไปกัน
1: ตอนอย่างเมื่อคืนก็อพยพกันตรงองคลักษ์ค่ะก็ถึงดึกกันเลยดึกดื่นเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองกันเลยค่ะกว่าจะถึงบ้านก็ตีสาม
0: คือเมื่อวานผมได้รับแจ้งหรือว่าที่องคลักษ์ที่
1: ตั้งแต่ตอนช่วงเช้าค่ะได้รับแจ้งตั้งแต่ตอนช่วงเช้าว่าต้องอพยพออกแต่ปัญหาคือจำนวนคนคือเป็นพันค่
0: ะ
1: พอเป็นพันปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะขนออกมากันได้ทันทีแล้วตอนช่วงเช้าเนี่ยเรือยังไม่เยอะมากค่ะจนกระทั่งพอช่วงตั้งแต่บ่ายเนี่ยเรือค่อยเยอะขึ้นแล้วก็กลายเป็นว่าแต่บางบ้านไม่ยอมออกพูดกันอย่างนี้บางบ้านก็ยังไม่ยอมออกเพราะระดับน้ำอาจจะประมาณเอวหรือประมาณต้นขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เพราะยังคิดว่าเขายังลุยออกมาได้อยู
1: ่ยังพออาจจะอยู่ได้หรือคิดว่าจะลดเพราะอะไรเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยน้ำมันขึ้นมาแล้วก็ลดลงไปแล้วจนน้ำแห้งแล้วแล้วเขาก็กำลังล้างบ้านแล้วน้ำมันก็ขึ้นกลับขึ้นมาใหม่ตอนประมาณ9โมงเช้าเขาก็เลยคิดว่าเดี๋ยวมันมาแล้วมันก็ไปเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยไม่ได้คิดว่าน้ำจะสูงขนาดนั้นอย่างเมื่อคืนเนี่ยกลายเป็นว่าระดับน้ำสูงท่วมหัวค่ะ
0: อันนี้คือที่
1: องคลักษ์
0: องคลักษ์เนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะ

0: ระดับน้ําสูงท่วมหัวเลยค่ะก็เลยกลายไปว่าส่วนใหญ่เป็นพ่อแก่แม่แก่เนาะก็จะต้องออกจากบ้านกันนะคะแต่ด้วยความเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะออกจากบ้านกันลําบากมากค่ะเพราะว่าแกก็แข้งขาแรงก็ไม่มีก็ต้องอุ้มแกลอยน้ำออกมาข้ามกระแพงบ้านออกมากันอย่างเงี้ยค่ะเพื่อขึ้นเรือกันมาค่ะ
1: ครับนะฮะอาจารย์ทำไมองคลักษ์โอ้โหสูงขนาดนั้นเลยฮะ
2: องคลักษ์เนี่ยเป็นจุดปลายน้ำของเขื่อนขุนด่านประการชนที่น้ำปล่อยจากเขื่อนที่เราเห็นภาพน้ำที่ระบายจากเขื่อนใช่ไหมครับผม
1: เขื่อนขุนด่าน
2: หนึ่งเกือบ
1: ที่มีประเด็นกันอยู่ที่ว่าตอนแรกทางฝั่งของ
0: ที่ว่าไปชะลอ
1: ไปชะลอมันเกี่ยวไหมฮะ
2: ก็ไม่ได้เกี่ยวครับผมแต่เนื่องจากฝนเนี่ยตกที่องค์ที่นครนายกค่อนข้างเยอะประมาณ200กว่ามิล นะครับเมื่อสัก 2-3 วันล่วงหน้าแล้วก็มาที่น้ําตกนางรองแล้วก็ที่บ้านนาแล้วก็ที่บริเวณของมะเดื่อน้ําทั้งหมดเนี่ยครับจะไหลลงสู่แม่น้ํานครนายกนะครับแล้วก็มาที่องคลักษ์องคลักษ์เนี่ยมันก็จะมาต่อกับแม่น้ําปราจีนบุรีเป็นแม่น้ําบางประกงจุดตรงนี้ครับไม่ว่าจะเป็นที่บ้านสร้างที่องคลักษ์นะครับที่บางน้ําเปรี้ยวนะครับจะเป็นจุดที่น้ําท่วมเมื่อกี้ที่เรียนคุณบุ๋มว่าที่บางคลาตอนนี้น้ําท่วมสูงเนี่ยประมาณเมตร50กว่า
1: ครับ
2: นะครับที่บ้านเสม็ดใต้ก็ตรงนี้ก็สถานการณ์น้ําที่ผมเรียนครับว่าด้วยแม่น้ําบางประกงเนี่ยมันจะคดเคี้ยวและแบนนะครับบางประกงเนี่ยมันก็จะทําให้ระดับน้ําจะสูงขึ้นโดยเฉพาะที่ปราจีนบุรีที่เรียนคุณบุ๋มเมื่อกี้ครับว่าที่โรงพยาบาลอภัยภูเบศเนี่ยได้รับผลกระทบแล้วครับผม
1: อ๋อที่ปราจีนแต่ปราจีนหนักมากเงี้ยนะ
0: หนักมากค่ะเพราะว่าทีมเนี่ยสแตนบายกันมาตั้งแต่4-5 วันแล้วค่ะกลายเป็นว่าขยับตัวไม่ได้เลยค่ะเพราะตรงนั้นท่วมอำเภอนี้ท่วมตำบลนี้ท่วมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วระดับน้ำมาพอกำลังจะลดขึ้นใหม่อีกแล้วอย่างวันเนี้ยเห็นอาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวจะขึ้นสักประมาณ40-50
2: เซนติเมตรคุณหนุ่มครับปี56เป็นปีที่น้ำท่วมสูงสุดที่ปราจีนบุรีเมื่อคืนเนี่ยตอนทุ่มหนึ่งเท่ากับปี56นะครับน้ำมาจากสักแก้วมาจากพัสถึงมาจากพระปรงแล้วก็มาจากแควห้วยสมงด้วยทั้งที่เขื่อนห้วยสมงเนี่ยเราลดการระบายน้ำนะครับน้ำสูงมากเป็นนิวไฮเลยครับในเขตลุ่มน้ำบางประกงฝนที่ตกเที่ยวเนี่ยครับผม
1: โอ้โหทีเนี้ยคือในมุมของตัวปราจีนเองตอนนี้ลดลงไปบ้างหรือยังไม่รู้นะฮะหรือ
0: เพิ่มขึ้นลดลงเมื่อ
1: เพิ่มขึ้น
0: ลดลงเมื่อวานนิดนึงแล้วก็เพิ่มขึ้นอีกค่ะ
1: แล้วก็เพิ่มขึ้นอีก
0: ใช่ค่ะ
1: คือลดลงแล้วก็เพิ่มขึ้นอีก
0: อย่างนี้เลย
1: ทำไมถึงเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ย
2: คือน้ำจากตอนบนเนี่ยมันจะมาจากแควพระปรงแล้วแควหนุมานนะครับห้วยสมงมาจากสักแก้วเนี่ยบางจังหวะเนี่ยพอน้ำมันไปตามที่ระดับน้ำทะเลลงที่บางคล้านะครับผมมันก็อาจจะลดไปนิดหน่อยแต่พอน้ำตอนเหนือมาสมทบเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นครับคุณหนุ่มครับแต่ดูตัวเลขเนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ 40-50 เซนนะครับผมที่ปราจีนบุรีเพราะน้ำตรงนี้บางทีเนี่ยเราอาจจะต้องผันไปที่เขาเรียกทุ่งบางพวงกับที่ทุ่งท่าแห่แต่การผันเข้าทุ่งเนี่ยมันมีเวลาเพราะน้ำมันไม่รอนะครับน้ำก็จะมาที่ปราจีนบุรีตามที่ได้คุยให้ภาพนะครับว่าในจุดบางต่างๆเนี่ยจะต้องอาจจะต้องยกสูงขึ้น 40-50 เซนจากเดิมปัจจุบันเนี่ยครับผม
1: ครับนะมีคนส่งมาบอกว่าเอ๊ะเนี่ยอาจารย์เบียร์หลับนะอาจารย์เบียร์นะ
0: ให้อาจารย์พักบ้าง
1: อาจารย์
0: เมื่อคืนไปลุยตรงแฟลตของจันมา
3: ไปทั้งสองที่เลยเม
0: ื่อ
3: วาน
0: ไปสองที่เลย
1: มันไปที่ไหนบ้างอาจารย
3: ์ทั้งของจันทั้งลมเก้าเลยเมื่อวานไปของจันเสร็จแล้วก็ออกไปลมเก้า
1: คร
3: ับเสร็จตรงจากลมเก้าประมาณสักตีสาม
0: แต่เป็นครั้งแรกที่บุ๋มเห็นว่าอาจารย์พูดไม่ทันครั้งหนึ่งนะ
3: พูดไม่ทันใครนะ
0: ดร.มาริกา
3: อ๋อเออใช่อย่างน้อยยังมีดร.มาริกาไปช่วย
1: ไม่เจอเหรอ
0: พาไปด้วยกัน
1: เอาไปด้วยกัน
3: แม่ผู้ปิยมาศแล้วก็แม่ทุกดวงตาไปด้วยอาจารย์พาเขาไปเมื่อวานอยากให้เห็นบรรยากาศแล้วก็ไปให้กําลังใจคนในพื้นที
1: ่
3: แต่เขาก็แฮปปี้นะอย่างน้อยเขาก็แบบเวลาจะเข้าไปเขาจะแบบเฮฮาสนุกสนานคืนเคงก็อย่างน้อยทําแบบสร้างเสียงหัวเราะในพื้นที
1: ่แต่อาจารย์ต้องพักผ่อนบ้างนะ
3: อาจารย์มันเดี๋ยวจะพัก
1: อาจารย์มันนั่งในรายการอาจารย์นั่งหลับเมื่อกี้เนี่ย
3: ยังไม่ได้หลับ
1: เห็นพักสายตา
3: ไม่ได้พักก็ยังร่างฟังอยู
1: ่แล้วก็ที่นั่งผมเห็นนั่งอยู่อย่างเงี้ย
3: เขาเรียกทำสมาธิ
0: เกือบแล้วทำไมทักนี่เกือบเลยนะ
1: ไม่อาจารย์แล้วเดี๋ยวจะลงพื้นที่ไปจุดอื่นอีกบ้างไหมฮะนอกจากสอง
3: มีเมื่อวานก็มีไปบ้านบัวขาวก็จะมีบัวขาวนอกบัวขาวในเมื่อวานอาจารย์เอาวัตถุดิบขนเข้าไปเพราะว่าครัวอาจารย์ทำไม่ทันเพราะว่าเขาต้องการอาหารมันเยอะก็เลยไปรับรู้ว่าบัวขาวมีครัวก็เลยเอาพวกไก่พวกผักพวกอะไรเนี่ยให้ไปเขาแล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะมีไปอีกแล้วตอนนี้อาจารย์ก็จะเปลี่ยนรูปแบบการทำอาหารเพราะตอนนี้อาหารเยอะมีคนเข้าไปแล้วก็เริ่มมีการวางทิ้งเกิดการแล้วอาจารย์ก็เลยตัดสินใจลดอาหารตัวเองลงถ้าจะมีใครมาร่วมกับอาจารย์ก็อาจารย์เอาอาหารที่เขานี่แหละไปบริจาคให้แล้วก็เดี๋ยวจะเอาพวก เป็นอาหารสําเร็จรูปแทนเขาเรียกกันเลยนะอาหารแห้ง
0: อาหารแห้งอ
3: าจารย์ใส่เยอะขึ้นเพราะว่าข่าวแว่วๆมาว่าจะมีน้ําขึ้นน้ําลงเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรตอนไหนแล้วฝนมันจะตกอีกอะไรก็ยังไม่แน่ใจอย่างน้อยก็ช่วงนี้อะไรก็เลยอัดอาหารแห้งไว้ก่อนเพื่อให้เขามีโอกาสเตรียมตัวไว้สำรองไว้เขา
1: ครับไอ้บุ๋มคืออย่างเช่นที่ปราจีนบุรีแล้วก็กระบินใช่ไหม
2: กระบิน
1: ติดกันเนี่ยกระบินนี่ก็ผมใน100ปีเลยป่ะฮะที่แบบไม่เคยท่วมขนาดนี้มาก่อนหรือว่ายังไง
2: จริงกระบินน่ะท่วมทุกปีครับ
1: แต่ไม่หนักขนาดนี้
2: แต่ไม่ได้หนักขนาดนี้

0: แต่หนักก็ปีห้า
1: หกหนักสุด
0: นะครับผม
2: ปีนี้ชั้นสองเลยค่ะ
0: ปีนี้หนักครับ
1: ท่วมมิดหมดเลยแล้วเรามีภาพนะของกบินบุรีที่เคยส่งไปอ่ะลองดูเขาอยากให้เห็นจริงคือ
2: น้ำขึ้นชั้นสองเลยค่ะวันปีนี้ค่ะที่ทีมงานไปรับมาคือออกจากหน้าต่างชั้นสองเลยค่ะ
1: โอ้โห
2: ค
1: ่
2: ะ
1: หนักมากอันนี้ทีมของบุ๋มก็ลงไป
2: ลงตลอดค่ะเราจะดักทางอย่างที่ทราบค่ะว่าเราจะดักมีทีมอพยพก่อนนะอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะดังนั้นตรงกบินเนี่ยมีบ้านนึงที่เราไปช่วยออกมาคุณยายอยู่บ้านตัวคนเดียวแล้วหน้าอยู่บนหลังคาแล้วลอยคอเกาะหลังคา
1: ฮะ
2: งัดออกมาค่ะ
1: เหรอครับ
2: ค่ะอย่างนั้นเลยค่ะเพราะแกลอยคออยู่ในบ้านแล้วอ่ะ
1: โอ้โห
2: แล้วบ้านแกเป็นบ้านชั้นเดียวไงหลังคาแกก็เลยเตี้ยเนี่ย
0: ประมาณนี้ก็
2: ลอยอย
0: ู่
2: แค่เนี้ย
0: จากตะลิง
2: จากหลังคาแกเราก็งัดออกมาจากบ้าน
1: ครับจริงๆอาจารย์ท่านมีข้อมูลส่งให้ทีมงานบ้างไหมฮะอาจารย
0: ์ส่งครับ
1: ส่งแล้วนะ
0: แต่ต้องเรียนก็ที่แม่น้ำปลาจีนนะครับคุณหมูครับ
1: ผมญาติหันทีมงานดูหน่อยไหมครับ
0: น้ำจะขึ
1: ้
0: น
1: อันนี้ตัวนี้ทีมงานลองดูสิ
0: น้ำจะขึ้นสูงสุดนะครับวันที่1ตุลาเนี่ยน่าจะประมาณสัก 5.01 เมตรซึ่งจากระดับตลิ่งเนี่ย 4.13 ก็ประมาณเมตร10เซนครับผมคุณหมู
1: ครับ
0: ที่เดิมนะ
1: อันนี้ป่ะอาจารย์ที่อาจารย์
0: ไม่ใช่ครับผม
1: ไม่ใช่นะอีกอันนึงหัวข้ออันไหนฮะอาจารย์จะได้บอกเขาทีมงานจะได้เลือกภาพถูกฮะอาจารย์อ
0: ันนี้น้ำปลาจีนครับเดี๋ยวจะส่ง
1: น้ำปลาจีนมีไหมที่เขียนน้ำปลาจีนมีนะส่งไปแล้วนะทีมงานช่วยดูหน่อยนะ
0: ครับผม
1: ขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะฮะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวจะได้เห็นกราฟ
0: อีกสักวันสองวันเดี๋ยวก็จะขึ้นสูงสุดครับ
1: ครับ
0: วันที่1ตุลาครับผมพรุ่งนี้ครับผม
1: 1ตุลาพรุ่งนี้
0: ครับผมที่จะขึ้นสูงสุด
1: จะสูงสุดอันนี้ยังไม่สูงอีกฮะคือที่คุณบุ๋มบอกท่วมมิดบ้านไปแล้ว
0: คาดการณ์ว่า 6:00 นพรุ่งนี้ครับที่จะสูงสุดที่ 5.01 เมตรครับผม
1: 5.01 เมตร
0: ครับผม
2: ฮะ
0: ครับคือหมายความว่าระดับตะลิ่งมัน4นะครับ4เมตร13ก็ประมาณเกือบเมตรอะครับผม
1: เอาทีมงานได้ไหมฮะตกลงเจอไหมเดี๋ยวอาจารย์ท่านเดินไปดู
2: เรืออย่างเดียวเลยนะ
0: ครับต้องเรือครับ
2: รถจอดก็ไม่ได้
1: ช่วยกันสักนิดนึงเถอะนะพ่อคุณเอ้ยไม่เขินเขาหรือไงยังไงต่ออาจารย์เชิญครับ
0: ครับก็ตรงนี้เองต้องระดมสรรพกำลังนะครับทางเห็นว่ากองทัพบกนะครับทางทหารก็เข้าไปช่วยนะครับทางมูลที่ต่างๆก็เข้าไปช่วยเพราะตรงนี้ในพื้นที่ปราจีนบุรีเป็นเมืองค่อนข้างเยอะนะครับผมในจุดตัวอำเภอเมืองนะครับผมแล้วก็เป็นที่สำคัญนะครับผมนี่ก็ต้องผ่านพื้นที่ไปก่อนครับคุณผมเนื้อน้ำจะค่อยๆลดลง
2: Okay.
0: น่าจะใช้เวลาประมาณสัก 3-4 วันครับคุณ
2: เดี๋ยวหนูส่งทีมไปเพิ่ม
1: ครับ
2: จะได้ทราบจุดว่าตรงเราจะลุยตรงไหนต่อตอนนี้คือมันซ้ายขวาหน้าหลังหมดเลยพี่หนุ่มปัญหาของการทำงานตอนนี้ของกู้ภัยเราเนี่ยคือเนื่องจากว่ามันมีน้ำท่วมต่างจังหวัดมาก่อนกรุงเทพค่ะกลายเป็นว่าหลายคนถามว่าเอ้าแล้วทำไมทีมกรุงเทพหายไปอยู่ตรงไหนเพราะบางทีเราไปอยู่ต่างจังหวัดกันก่อนแล้วกว่าจะย้ายทั้งรถทั้งเรือเข้ามาเนี่ยมันเข้ามาไม่ได้บ้างมันยังต้องอยู่ตรงนั้นบ้างหรืออะไรบ้างเงี้ยค่ะมันกลายเป็นว่าเราทำงานมันกระจายมากเลยวันนี้ค่ะในช่วงเวลาน้ำท่วมครั้งนี้ค่ะอยู่ต่างจังหวัดตรงนู้นอยู่มุมนี้ตะวันตกตะวันออกมันไปหมดเลยอ
1: ่
2: ะ
1: แต่ของพี่ที่ส่งเข้ามาเนี่ยจะบอกว่าทำไมถึงมีแต่คนกรุงเทพทำไมคนต่างจังหวัดถึงไม่ได้มีการช่วยเหลือเลย
2: อยู่ต่างจังหวัดหลายจุดนะคะแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะแบบไม่สามารถทำคือมันไม่สามารถทำทั้งจังหวัดได้พร้อมๆกันจริงๆอ่ะ
1: อันนี้ตอนนี้มันกระจายไปหลายที่มาก
2: แล้วปัญหาคือความต้องการของแต่ละบ้านไม่เหมือนกันนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นบางบ้านขอข้าวอย่างเดียวไม่ออกจากบ้านเราไม่สามารถขนข้าวอย่างเดียวโดยที่ไม่ช่วยคนอพยพออกมาได้เวลาถ้าเกิดกู้ภัยจะต้องเลือกเราจะต้องเลือกคนอพยพหรือความจำเป็นอย่างเช่นผู้ป่วยติดเตียงคนพิการอะไรอย่างเงี้ยหรือที่มีเด็กเล็กมากๆออกมาก่อนเวลาที่น้ำท่วมมาเราไม่สามารถจู่ๆจะเลือกคนปกติเพื่อให้คุณนั่งกินข้าวอยู่ตรงนั้นได้แต่เราต้องเลือกคนที่ลำบากมากๆก่อนค่ะเวลาถ้าเกิดมีน้ำเชี่ยวเกิดขึ้นหรือน้ำเต็มบ้านเกิดขึ้นเราจะได้แบบไม่ต้องห่วงกลุ่มนี้คือเราต้องเลือกกลุ่มเปราะบางก่อนค่ะพี่หนุ่ม
1: อันนี้ที่ไหนเนี่ยบุ๋ม
2: เมื่อคืนเลยค่ะที่องคลัก
1: ษ์อ๋อนี่องคลัก
2: ษ
1: ์นะ
2: ค่ะกลุ่มนี้ยังไม่ยอมออกจากบ้านเราก็เลยต้องคุยกับเขานิดนึงค่ะว่าจะออกไหมหรือจะยังไงอะไรอัน
1: นี้เขายังอยู่ข้างบนได้
2: เขามีเด็กเล็กด้วยค่ะเด็ก3ขวบด้วยเราก็เลยต้องคุยกับเขาค่ะ
1: ออกไหม
2: บุ๋มว่าต้องตอนดึกน่าจะโดน
1: ใน
2: อำเภอเอาออกค่ะ
1: ต้องเอาออก
2: คือต้องเป็นเจ้าหน้าที่บังคับออกค่ะ
1: คือไฟไม่มีแล้วใช่ไหม
2: ไม่มีแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นโซลาร์เซลล์กันหมดแล้วค่ะ
1: อ๋อ
2: ค่ะ
0: แล้วจะท่วมนานนะคุณหนุ่มเพราะองค์รักเนี่ยมันจะมาต่อที่แม่น้ำปลาจีนแม่น้ำปลาจีนก็ท่วมแล้วมันก็ตรงนั้นเขาเรียกว่าโยธกาเป็นเหมือนสามเหลี่ย
2: ม
0: แม่น้ำบางปะกงนะครับที่มาจากแม่น้ำปาจีนกับแม่น้ำนครนายกจุดนี้จะท่วมนานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าควรจะออกก่อนนะครับผมเพราะว่าจะใช้เวลา
2: แล้วเมื่อคืนที่ไปเนี่ยค่ะรถจมอยู่ใต้น้ำเยอะมากเยอะมากเป็นหมู่บ้านแรก

0: ที่เห็นเลยว่ารถจมใต้น้ำเยอะจริงๆค่ะเพราะว่าเหมือนเอาออกไม่ทันอะไรเลย
1: มันมาเร็วขนาดนั้นเลยเหรอ
0: เขาบอกว่ามันมาเร็วมากค่ะตอน9โมงเช้าค่ะจากนั้นก็คือขึ้นมาแบบเป็นหลักนักแข้งมาเข่ามาเอวมาอกเลยค่ะแล้วก็ท่วมหัวค่ะ
1: โอ้โห
0: ค่ะก็คือรถออกไม่ทันกันค่ะเนี่ยเนี่ยบุ๋มนี่ขนาดปากซอยนะ
1: อ
0: ันนี้คือปากซอย
1: แต่ถ้าเกิดเข้าไปนี่
0: ท่วมหัวค่ะ
1: ท่วมหัวนะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ปากซอยนะคุณผู้ชมครับ
0: ปากซอยค่ะ
1: ส่วนใหญ่แล้วเป็นธรรมดาพอปากซอยปุ๊บเนี่ยมันจะพื้นที่ระดับจะสูงขึ้นนิดนึงแล้วก็เรายืนได้แต่พอลงไปเนี่ยมันจะเป็นแอ่งลงไปอย่างนี
0: ้
1: ใช่ไหมฮะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นเลยถามเพราะอะไรเพราะส่วนใหญ่เขาจะยกถนนเนี่ยสูงขึ้นมา
0: อยู่แล้ว
1: อยู่แล้วปกติในทุกๆที่นะฮะส่วนใหญ
0: ่นี่เราก็ต้องปีนเข้าไปในบ้านนี้ค่ะเพราะว่าคุณตาคุณยายอยู่ข้างบนแล้วแกก็บอกให้เราไปหากุญแจซึ่งกุญแจก็โดนน้ำพัดไปแล้วค่ะใช่ค่ะก็เลยต้องเข้าบุกเข้าไปบ้านข้างๆค่ะเพื่อเอาเรือไปเทียบตรงกำแพงค่ะเนี่ยค่ะเทียบกำแพงบ้านข้างๆอีกอันนึงเพื่อเอาแกออกมา
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งในกรุงเทพเองเนี่ยก็เป็นหน่วยงานอื่นๆก็ดูแลกันไปแต่บุ๋มก็จะออกไป
0: ในกรุงเทพบุ๋มจะมีน้องๆค่ะอยู่ทั้งคลองจันทน์อยู่ทั้งร่มเกล้าค่ะที่ส่งข้าวไม่ได้นั่นแหละค่ะก็มีทั้ง2จุดค่ะแล้วก็มีในส่วนของเราทําครัวส่วนใหญ่เราขององค์กรทําดีเราจะเป็นครัวซะส่วนมาก
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็จะมีทั้งออมเงินเอ่ยอะไรเอ่ยเราก็จะจัดพยายามจัดครัวให้ได้มากที่สุดค่ะเป็นหมื่นกล่องต่อวันค่ะ
1: หมื่นกล่องต่อวัน
0: หมื่นกล่องต่อวันเลยค่ะ
1: อันนี้คือในจุดเดียวหรือว่าใน
0: กระจายค่ะกระจายรอบๆกรุงเทพ
1: แต่ก็ยังไม่พอ
0: ไม่พอค่ะเพราะอย่างองค์กรทำดีหลักๆบางทีอย่างตอนนี้เราก็ดูแลรังสิตเพราะรังสิตเนี่ยมันมีตั้งแต่คลองหนึ่งยังคลองสิบอย่างเงี้ยค่ะพี่หนุ่
1: ม
0: ค่ะเราก็พยายามดูให้ในมากที่สุดค่ะแต่อันเมื่อคืนเนี่ยเป็นคำสั่งฉุกเฉินให้อพยพไงฮะเราก็เลยต้องพาออกมาให้ได้มากที่สุดค่ะ
1: อ๋ออาจารย์เบียร์อาจจะต้องลงพื้นที่ที่อื่นด้วยหรือเปล่าตอนนี้
2: ใช่ก็มีดูอาจจะมีดูอยู่แต่ว่าด้วยความที่อาจารย์เป็นเหมือนแบบภาคประชาชนจริงๆ มันไม่ใช่แบบคุณบุ๋มที
1: ่
2: แบบอยู่ใน
1: ก
2: ลุ่มคือเราเป็นเหมือนแบบเราอยากจะอาสาเข้าไปช่วยเรื่องอาหารเราก็เลยเข้าไปทำเพราะนั้นอาจารย์อาจจะแบบไม่ได้มีปัญญาแบบวิ่ง
0: ตามหลังไปดีกว่า
2: เอาที่
0: น้ำนิ่งแล้วเราค่อยไปปลอดภัยกว่า
2: ใช่ใช่แล้วอาจารย์ก็คือเต็มที่ก็คือไปอาจารย์อาศัยก็ไปกับกู้ภัยอย่างเงี้ยก็คือไปลงเรือเขาเสร็จแล้วเราก็หิ้วข้าวไปช่วยแจกหิ้วยาไปช่วยแจกคือเหมือนเอาของไปซัพพอร์ต
1: คือเราเป็นตัวกลาง
2: เป็นตัวกลางก็คือเขาก็จะกระจายของแต่ละคนก็จะมาบริจาคที่อาจารย์ซึ่งความจริงจะไม่ได้มีเจตตั้งใจแบบนั้นเลยพอเวลาอาจารย์ไลฟ์สดไปมันดันมีข้าวมาอย่างที่คุณหนุ่มติดต่อให้คุณเบียร์เข้าไปอย่างเงี้ย
1: คุณเบส
2: คุณเบสเข้าไปอย่างเงี้ยคือแต่ละคนก็เอามารวมอย่างวันเมื่อคืนอาจารย์กลับไปกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้เต็มบ้านอาจารย์ไปหมดเลยทุกคนก็เอาไปกองไว้ที่บ้านอาจารย
0: ์
2: แต่ว่าเนี่ยมันก็เลยกลายว่ามันก็มีรถ6ล้อมารถอะไรมาเขาก็เลยกระจายกันเข้ามาอาจารย์ก็เลยแบบว่าก็ดีก็ถือว่าเราก็เอาไปกระจายให้เขาเรายังพอมีกำลังหารถหาอะไรวิ่งเข้าไปอ
0: ันนี้ขอพูดความในใจได้ไหมกับ
1: เชิญเลยครับเชิญเลยครับ
0: คือแบบเราไปยืนดูเนาะอาจารย์เนาะ
2: ใช่
0: สิ่งที่สำคัญคือการลำเลียงของถูกไหมสิ่งสำคัญคือการลำเลียงของเพราะว่าแฟตมันเยอะมากถูกไหมคะสิ่งที่ผมไม่เข้าใจก็คือว่าทำไมถึงยังปล่อยรถค้างอยู่บนสะพานตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี
1: ้
0: คือผมไม่
1: มีเขาว่าไงปล่อยรถค้างบนสะพาน
0: คือมันระหว่างก่อนเข้าไปในแฟตนะคะ
1: มันจะมี
0: สะพานซึ่งคนเอารถจอดหนีน้ำไงพี่หน
1: ุ
0: ่มแต่ถามว่าทำไมถึงปล่อยให้รถจอดอยู่อย่างนั้นถ้าเอาออกสักเลนหนึ่งได้ไหมเพราะอย่างน้อยกู้ภัยเราหรือลำเลียงของลำเลียงอาหาร
1: มันจะได้เข้าได้สะดวก
0: ใช่มันไม่ใช่เดินถือตอนเนี้ยณวันนี้คือต้องฝ่ารถที่จอดอยู่เดินถือกันคนละแพ็ค2แพ็คเข้าไปเพื่อไปลงเรืออีกฟากหนึ่งอย่างที่เห็นจากรถบรรทุกข้ามไปตรงนู้นเดินเอามือแบกไปแล้วเพื่อไปลงเรืออย่างนั้นน่ะ
1: โอ้ก็คือง่ายฝั่งหนึ่งน้ำก็ท่วมมาจอดรถเสร็จปุ๊บแทนที่จะข้ามสะพานได้แล้วก็ลงแล้วก็ไปเลยนี่ไม่ใช่จอดเสร็จปุ๊บเดินถือของข้ามสะพานเจอรถเพราะคือรถขึ้นไม่ได้
0: ใช่เพราะรถใหญ่ขึ้นไม่ได้อะไรเลยหรือจะรถจะเป็นส่วนขนส่งผู้ป่วยหรืออะไรคือรับอะไรไม่ได้เลยคือถ้ามีอำนาจทางภาครัฐนะบางเนี้ยมันคุยกับอาจารย์เบียร์เลยหนูขอเข้าไปอยู่ตรงนั้นสักวันหนึ่งได้ไหมขอสั่งการหน่อย
1: จะเคลียร์รถบนสะพานออกไปก่อน
0: จะเคลียร์สักเลนหนึ่งก็ยังดีไปฝากที่นิด้าก็ยังดีหรือที่ล่มเก้าไปฝากอยู่ตรงไหนก่อนก็ยังดีเขาฝากแป๊บนึงฝากไว้ที่มหาลัยก่อน
1: คุยกับหน่วยงานไหนได้บ้างเนี่ย
0: หนูก็ไม่รู้ทุกวันนี้หนูก็ไม่รู้ใครสั่งการขอโทษค่ะอารมณ
1: ์บอกได้พูดได้ไม่เป็นไร
0: คือทุกวันนี้ผมก็ไม่รู้ใครสั่งการแต่ทีนี้ทำไมไม่เคลียร์สะพานหรือเคลียร์การเดินทางให้กับเราเพราะที่ผ่านมาเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าหนึ่งที่ผ่านมาเป็นวันหยุดราชการ
1: ครับ
0: เป็นวันหยุดราชการ2วันแต่เอกชนไม่ได้หยุดนะคะเขาต้องฝ่าน้ำมาทำงานค่ะเพราะหัวหน้างานไม่ให้หยุดถูกไหมคะแล้วจะฝากกันมายังไงก็เรือเท่านั้นนะเรือกู้ภัยที่ในการขนส่งแต่นอกเหนือจากขนส่งคนแล้วเราต้องขนส่งอาหารเพราะคนเป็นพันน่ะ คนเป็นพันอ่ะแล้วไหนจะน้ำที่มันใช้ไม่ได้ก็เป็นน้ำดื่มเท่านั้นน่ะในการชงนมเอยจะหุงมาม่าหรือทำอะไรคุณก็ต้องใช้น้ำอ่ะแต่ทุกวันนี้ยังแบกมือกันอยู่เลย
2: ก็อย่างที่อาจารย์เข้าไปในพื้นที่อย่างเงี้ยอย่างของร่มเก้าอ่ะอาจารย์รออยู่3วันนะไม่มีหน่วยงานอาจารย์ก็งงว่าเขาอาจารย์ถามกู้ภัยว่าเข้าห้องน้ำตรงไหนเราเข้าห้องน้ำมันปวดฉี่เนาะเขาบอกว่าข้างทางเลยอาจารย์
0: ก็ฉี่ในน้ำ
1: ฉี่ในน้ำเลย
2: ไม่ได้ฉี่ในน้ำเราก็แบบว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่บางทีก็อาจจะมีฉี่ในน้ำบ้างบางคนออกมาเขาก็ไปฉี่ตามพงหญ้าอาจารย์ก็ทำไมไม่มีห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ย
1: ทำไม
0: ผู้หญิง
2: เนี่ยมันยากไงไม่สะอาดอะไรเงี้ยแล้วอาจารย์
0: จะไปยืนฉี่พงหญ้า
2: เข้าไปร่มเก้าเมื่อวานเพิ่งเห็นห้องน้ำวันแรกเลยหลังจากมีผ่านมา4วันอ่ะเพิ่งมีเมื่อวานเนี้ยที่มีห้องน้ำแล้วก็เริ่มมีครัวมาซึ่งอีสามวันแรกคืออีพวกนั้นอดข้าวอดกินอย่างเงี้ยแล้วเราก็เห็นว่าคืออย่างที่บอกคุยกันวันนั้นว่ามันไม่มีเต็นท์อำนวยการอ่ะมันไม่มีคนจัดการอย่างที่คุณหมุนบอกอย่างอาจารย์เข้าไปร่มเก้าเนี่ยรถตรงกลางมันเป็นถนนเข้าหมู่บ้านเนาะตรงกลางมีรถซ้ายขวามีรถเวลาเรือลงเนี่ยลงได้ทีละลำมันก็ต้องแบบแล้วต้องจอดรอด้วย
0: ต้อง
2: ร
0: อ
2: ต้องให้คันในออกก่อนคันนอกถึงจะเข้าไปได้แล้วมันก็เลยยิ่งช้าแล้วเวลาจะเอาเข้าก็ต้องไอ้คนนั้นออกแล้วมันจะมีอีกนี่อีกเรื่องเรือกู้ชีพที่เอาคนป่วยออกมา
1: เรือ
2: กู้ชีพที่มีคนป่วยออกมาลิ้นเริ่มพันแล้ว
0: ใจเย็นใจเย็น
1: ลิ้นเหลว
2: เสร็จแล้วเวลามันจะออกมาเงี้ยทุกยี่ห้อถ้ากู้ชีพออกเนี่ยทุกคนต้องหยุดหมดต้องเปิดทางให้กู้ชีพออกก่อนมันก็เลยกันว่าจากถนนกว้างอ่ะมันถูกกั้นเลนกลางด้วยรถที่คนเอามาจอดบนสะพาน มันก็เลยกลายเป็นปัญหาหมดเลยเนี่ยอย่างที่บุ๋มว่ามันควรจะยกออกไปซะ
0: คือบุ๋มเชื่อว่า มันมีกฎหมายอยู่แล้วถ้ามันขัดขวางในการแบบว่าใช้ชีวิตของประชาชนหรือความเขาเรียกความ
1: ทุกยาก
0: ความทุกยากหรือการอำนวยความสะดวกบุ๋มไม่รู้ศัพท์ทางการหรอกแต่ถ้ามันช่วยได้ในระดับนึงเลยเนี่ยนะในการเคลียร์เส้นทางจราจรมันช่วยการทำงานได้เยอะมากเลยค่ะณตอนนี้คือการลำเลียงผู้ป่วยเพราะว่าหลายคนไม่ได้ฟอกไตอันนี้บุ๋มเคลียร์ตรงนี้เลยนะคะเพราะในฐานะเราเป็นกู้ภัยเนาะส่วนใหญ่ผู้ป่วยฟอกไตพอไม่ได้ฟอกหลายวันอ่ะจะมีปัญหาใช่ค่ะก็เลยกลายเป็นว่าเราเคลียร์ไม่ได้อย่างบางที่อย่างบางที่เนี่ยอยากให้เราเข้าไปรับเพราะว่าต้องฟอกไตด่วนวันนี้เนี่ยแต่ผลปรากฏว่ามันเข้าไม่ได้เพราะรถมันจอดตายอยู่ในน้ำ
1: แล้วก็มีจอดบนสะพานขวางอีก
0: อ่ะถูกค่ะแล้วแต่น้ำระดับนี้เนี่ยรถต้องเป็นแบบ GMC หรือไม่ก็10ล้อเท่านั้นที่จะเข้าได้ถูกไหมคะลุงเป็นรถระดับนั้นเนี่ยยังจอดตายเลยรถขนาดนั้นอ่ะซึ่งมันเข้าไม่ได้ถ้ารถมันจอดขวางอยู่เพราะรถใหญ่ไงรถใหญ่หรือเรือก็เข้าไม่ได้มันก็เลยมีปัญหาเพราะไอ้รถที่จอดขวางตามทางไปหมดเต็มไปหมดแบบนี้ซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเป็นทางภาครัฐในการบริหารงานสั่งการทันทีเคลียร์รถได้ขอสักเลนหนึ่งเข้าออกก็ยังดี
1: โอเค
0: ครับ
1: อ้าวพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะอันนี้คือจากใจคนลงพื้นที่จริงๆเลยนะนี่เขาลงทั้งคู่นะฮะแล้วก็ไปเห็นภาพเห็นสิ่งต่างๆนานาว่าโอ้โหอันไหนที่มันควรต้องแก้อันไหนมันต้องขยับ
0: แล้วตกลงใครเป็นคนสั่งการได้คะสนทช.ได้ไหมคะ
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดครับผมเพราะเป็นผู้ในการป้องกันและบรรเทาสภัยจังหวัดตามพรบ.ปภ.ครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับ
1: โอเคเชื่อว่าตรงนี้คุณชัชชาติ
0: ต้องฟังอยู
1: ่วันก่อนเราก็เพิ่งเจอท่าน
0: ใช่เราเจอกัน
1: นะโอเคพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
4: เนสกาแฟ Rich Aroma
5: สูตรใหม่
4: เพิ่มกาแฟ
5: เติมนม
4: อร่อยไปอีกสูตรใหม
6: ่ลองหน่อยนะ
7: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
8: มีอะไรที่มันกระแทกใจไหม
9: มีสิควิกแสบต้มผมนี่ไง
8: แสบอะไรขนาดนี
9: ้ควิกแสบต้มผมแสบกระแทกใจ
10: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air D ติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
11: ขอโทษนะฝนที่ทำให้ฝนรู้สึกไม่สบายใจแต่พี่รักฝนมากถ้าให้พี่เลิกรักพี่คงทำไม่ได
12: ้มึงกับฝนเป็นผัวเมียกันแล้วหลอกกูมาตลอดใช่ไหม
13: สองหัวใจ
5: จันทร์ 20:30 น.ตอนจบ
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: แม่กดไปเลยไม่รู้แม
14: ่ดามีเรื่องจะแจ้งให้ทุกคนทราบดาจะส่งภากรไปเรียนต่อที่อเมริกาก
13: ำไรชีวิตดีขนาดนี้กรจะเอาอะไรอีกกรมาไกลแล้วพี่วีกรไม่อยากกลับ
15: หรือว่าพี่วีอยากจะมาทวงตำแหน่งลูกชายคืนใช่ไหม
16: คุณสองคนสลับตัวกันใช่ไหมคะ
5: ตะวันลวงจันทร์อังคาร 20:30 น.เริ่ม6ตุลาคม
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: ปัญหาผิวทำให้เกิดระยะห่างใช้สบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นมั่นใจเรื่องผิว
18: อนาคตคงมีเรื่องท้าทายมากมายรอเขาอยู่เราจึงต้องพร้อมในทุกวินาที

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
2: Magic Clean
3: สนับสนุนโดย Nini Moisture Kiss ครีมอาบน้ำและบอดี้เซรั่มสบู่เบนเน็ตสูตร C&E และสูตร Extra Whiteผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรไลโอแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูกฟี่ยาไม่แก้แพ้ลดน้ำมูกคอฟเฟนิรามีดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ครับคือรายการผลกระแสนะครับอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีโอ้โหคือบุ๋มนี่แบบลุยมากเลยนะลงพื้นที่ไปนู่นไปนี่อาจารย์เบียร์ยังหลับอยู่ไหม
5: ยังอยู่อาจารย์เพิ่งมารู้ในชีวิตครั้งแรกเพราะว่าเราไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยพอเวลาเราเริ่มมาทำอย่างเงี้ยเราก็แบบเห็นความลำบากของพวกกู้ภัยพวกเนี้ยคือโคตรลำบากใช้คำนี้เลยคือเหนื่อยเราไม่เคยลงไปขนาดนี้แล้วอาจารย์อยู่ในน้ำอ่ะแต่เจ้าหน้าที่อยู่นานกว่าคืออาจารย์บางทีไปบ่ายไปเย็นแต่เจ้าหน้าที่อยู่ตั้งแต่เช้าเย็นๆอย่างเงี้ยแล้วแช่อยู่ในน้ำตลอดเวลาอยู่กันไม่ได้ยังไงแบบเพิ่งเห็นความแบบลำบากแล้วก็มีบางคนแบบบางทีก็ไม่เข้าใจเจ้าหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยแบบมีการบ่นบ้างอะไรบ้างแล้วอาจารย์อ่ะเวลาอาจารย์ออกเรือจะไลฟ์สดเนาะอีตึกนั้นก็เจ้าอย่างนี้ตึกนี้ก็เจ้าแบบนั้นนี่คนนั้นก็บอกให้เรียกไปตัวนั้นแล้วก็ฝัดข้อความมันเต็มไปหมดแล้วเราก็ไปตามมันช่วงแรกอาจจะไม่รู้ไปตามทุกคอมเมนต์เล
6: ย
5: ปรากฏไปก็ไม่เจอบ้างหาไม่เจอไปโซนไหนแยกไหนมันกลายเป็นพอเราไปตามคนคอมเมนต์เยอะๆหาไม่เจอเสียเวลาตารางมันต้องไปโซนไปโซนไหนโซนนั้นใครจะเรียกก็ต้องไม่ไปยกเว้นมันเป็นเคสด่วนจริงๆแล้วให้เบอร์โทรศัพท์โทรตามเจอเคสจริงก็วิ่งเข้าไปอย่างเมื่อวานจะก็เจอเคสหอบหืด
4: อย่างเงี้ยมีไหมเขาดุเราอย่างเงี้ย
6: โดนเยอะค่ะ
4: จริงเหรอ
6: เนี่ยอยู่ก้นซอยเนี่ยมีเด็ก2ขวบเนี่ยกับคนแก่เนี่ยทำไมไม่เข้ามาดูคือเราไม่รู้ไงคุณก็บอกเราดีๆสิดูเราทำไม
4: บุ๋มลงแล้วบอกว่าเหมือนกันเราเป็นทาสเงี้ย
6: ใช่คือเอางี้บุ๋มในฐานะหัวหน้าเนาะเราต้องรักษาน้ำใจและความรู้สึกของทีมงานเพราะทุกคนทำงานฟรีค่ะทุกคนทำงานด้วยใจดังนั้นการที่เขาจะต้องมานั่งเจอคอมเมนต์อะไรแบบนี้เนี่ยนั่งแบบคือเขาฟาดเลยอะทำไมไม่มาช่วยอะไรเลยเราก็พยายามช่วยทุกเคสให้ได้มากที่สุดแต่เราไม่รู้ไงว่าคุณอยู่มีตัวตนอยู่ตรงไหนกันบ้างแต่การคุยกันดีๆกับเราก็ได้ว่าตอนนี้นะคะมีเด็กเล็ก2เดือนอยู่ตรงนี้นะคะขอความช่วยเหลือขอข้าวขอนมหน่อยเราก็วิ่งไปให้แต่ไม่ใช่แบบมาด่าเลยอะไรอย่างเงี้ย
4: นี่หมาว่ายน้ำอยู่นะ
6: เมื่อคืนผมก็ตามเก็บน้องหมาค่ะตามเก็บน้องหมาตามบ้านเพราะหลายๆบ้านทิ้งน้องหมาไว้
5: ใช่เมื่อคืนก็เจ
6: อค่ะก็เลยต้องตามเก็บน้องหมาน้องแมวด้วยค่ะพี่หนุ่มคือทำหลายอย่างมากอาหารหมาก็ต้องพกคนก็ต้องแบกค่ะ
5: ใช่
6: ค่ะ
4: ครับนะทีเนี้ยถามคุยกับอาจารย์บ้างอาจารย์ครับเมื่อกี้อาจารย์ให้ดูภาพ
7: ครับ
4: เป็นภาพเรื่องของอะไรฮะ
7: ที่แม่น้ำนครนายกครับผมซึ่งเป็นของตัวเขื่อนขุนด่านประการชนและบริเวณที่ฝนตกหนักนะครับผม

0: ก็คือบริเวณที่เหนือเขื่อนนะครับแล้วก็ตรงที่บ้านนานะครับที่แก่งคอยน้ำทุกอย่างเนี่ยก็จะมารวมกัน
1: ภาพล่าสุดที่ส่งไปเมื่อสักครู่ฮะทีมงาน
0: น้ำก็จะมารวมกันที่องครักษ์ครับผมเนี่ยครับตรงองครักษ์ที่คุณหมุนว่าเมื่อกี้เนี่ยมันจะอยู่นานครับลักษณะพฤติกรรมของน้ำเนี่ยน้ำมาจากเขาใหญ่นะครับผมฝั่งนครนายกครับ
1: แล้ว
0: ฝ
1: ั่งบ้านอาจารย์ไอ้ที่แดงๆข้างบนมันคืออะไรอ
0: ่
1: ะ
0: ลูกศรที่วิ่งนะเอาได้แดงเขาครับเขาครับ
1: อ๋อนั่นเขาใช่ไหม
2: ครับผมความสูง
0: ฝนตกประมาณ 2-300 มิลเลยนะครับคุณหนุ่ม
1: ครับ
0: นะครับวันที่ตกพร้อมๆกับกรุงเทพเนี่ยตรงเนี้ยน้ำทุกอย่างก็จะมารวมที่องครักษ์เพราะฉะนั้นเนี่ยที่องครักษ์เนี่ยถ้าท่วมแบบเมื่อกี้คุณหมุนว่าเนี่ยแล้วอยู่นานเนี่ยผมว่าควรจะออกมานะครับเพราะฉะนั้นในการส่งกำลังบำรุงอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาผมว่าเกือบครึ่งเดือนแล้วพอเจอกับแม่น้ำบางประกงนะครับที่บ้านสร้างครับที่มาจากปาจีนเนี่ยปาจีนก็กำลังที่จะระดับน้ำสูงขึ้นนะครับผมต้องเรียนนะครับว่าภัยปีนี้นะครับเริ่มต้นตั้งแต่ที่สระแก้วนะคุณหนุ่มครับท่วมที่สระแก้วแล้วก็มาที่ปาจีนแล้ววันนั้นก็กลับไปท่วมที่จันทบุรีที่แก่งหางแมวที่นายอามที่ท่าใหม่นะครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังที่จะคลี่คลายแต่ก็ยังไม่มากแล้วก็กลับมาท่วมที่แกลงนะครับที่ระยองแล้วก็มาท่วมที่นครนายกแล้วก็มาปาจีนแล้วก็มาถึงเมืองกาญนะครับวันนี้เองกำลังจะท่วมที่กาญจนบุรีราชบุรีนะครับสมุทรสงครามและเพชรบุรีเนี่ยเขื่อนก็กำลังล้น
1: ที่พูดนี่คือ
0: ตอนปัจจุบันครับผมตอนนี้ที่กำลังปล่อยที่ใต้เขื่อนแม่กลองครับคุณหนุ่ม
2: น้ำกำลังขึ้น
0: แล้วก็ที่เรียนคุณหนุ่มว่าที่สุพรรณบุรีครับผมทั้งบางปลาม้าทั้งบางรีทั้งสองพี่น้องนะครับท่วมจากน้ำที่ตกอย่างเดียวครับผมตรงนี้ครับผมก็ฝนชุดนี้มันตกวนไล่ตั้งแต่ตะวันออกสุดนะครับที่ผมเรียนนะครับที่จันทบุรีหนักมากเลยนะครับคุณหนุ่มแล้วก็ที่สระแก้วแล้วก็ไล่มาที่แกลงเมื่อวานเนี่ยครับที่บ้านค่ายตอนนี้ครับอ่างดอกไกลนะครับอ่างคลองใหญ่ที่ระยองเนี่ยกำลังระบายน้ำแล้วข้างล่างครับที่บ้านค่ายครับก็กำลังจะท่วมหนักเหมือนกันครับ
1: โอ้โห
0: หลายจุดมากครับคุณบุ๋มครับแล้วสมุทรปราการเมื่อวานที่ไปเนี่ยบางหมู่บ้านนะครับคุณหนุ่มบางเชิญชวนชื่อสมุทรปราการเนี่ยท่วมอย่างนี้เลยครับผมที่เราบอกว่าคนที่จะมาทำงานที่สนามบินสุวรรณภูมิครับคุณหนุ่มมาไม่ได้ครับผมมาไม่ได้การจัดกระเป๋าการอะไรต่างพวกนี้มันพันกันไปหมดเลยครับคุณหนุ่มแล้วตรงสมุทรปราการท่วมชาติเซาท่วม
1: แต่อันนี้เขาต้องมีวิธีจัดการของเขาฮะอาจารย
0: ์มันก็เลย
1: ขอให้มาไม่ได้ทางการบินไทยก็ต้องจัดการของเขาไม่ใช่ทำเละเทะแบบนี้เลอะเทอะ
0: ครับผม
1: เชิญต่อครับ
0: นี่ครับก็เป็นที่ทั้งตะวันตกตะวันออกและกรุงเทพแล้วก็ที่เหลือครับวันนี้น้ำจากกรุงขออนุญาตนิดนึงครับขอเป็นภาพน้ำผังน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยานิดนึง
1: ขอผังน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาครับ
0: นี่เป็นประเด็นที่กำลังสื่อในโซเชียลนะครับว่าห่วงว่าน้ำเหนือจะมาอย่างไรต้องเรียนคุณหนุ่มนะครับว่าน้ำเนี่ยครับจากเขื่อนเจ้าพระยานะครับผมก็จะอยู่ภาพเหลืองนะครับมันจะมาจากแม่น้ำน่านกับแม่น้ำปิงที่เจอกันแม่น้ำน่านเนี่ยมันไม่ได้เพิ่ม
1: ไหนฮะอาจารย์ตรง
0: แม่น้ำน่านเนี่ยอยู่ทางฝั่งขวามือที่เรามี
1: ขวามือของจอภาพนะ
0: ครับผมแม่น้ำน่านเนี่ยไม่ค่อยเพิ่มนะครับแต่แม่น้ำปิงเพิ่มวันหนึ่งพันลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเลยนะครับผมฝนตกหนักที่กำแพงเพชรที่ตรงแถวกำแพงเพชรแถวนครสวรรค์นะครับคุณหนุ่มแล้วมันก็มารวมกันที่นครสวรรค์ที่ C2นะครับที่อำเภอเมืองอะคุณหนุ่มประมาณนะครับที่วันที่3ที่4เนี่ยจะประมาณเกือบ 3,000 นะครับ 2,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: มองไม่ค่อยเห็น
0: นะครับผมคุณหนุ่ม
1: ขอให้ขยายภาพสักนิดได้มั้ยทีมงานคือกูก็แก่แล้วเนี่ยนะ
0: ครับผมครับก็เรียนคุณหนุ่มว่าน้ำจากนครสวรรค์เนี่ยจะมาถึงเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยประมาณ1วันครับคุณหนุ่มครับตอนนี้น้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยระดับที่ประมาณ 17.71 ซึ่งเราจะคีปได้แค่ระดับ18นะครับผมที่คุณหมูบอกว่าที่ไปอุทัยครับน้ำมันแทรกตัวไปที่อุทัยที่แม่น้ำสะแกกลางนะครับทำให้ท่วมที่อุทัยแล้วก็ท่วมที่ชัยนาทนะครับคุณหนุ่มเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยต้องเพิ่มวันนี้เพิ่มระบายที่ 2,200
1: ไอ้ที่มันจะต้องอาจารย์อธิบายตรงนี้ก่อนเดี๋ยวคนชาวบ้านจะไม่เข้าใจเพราะอาจารย์เข้าใจคนเดียวเดี๋ยวไม่เข้าใจคือหมายความว่าน้ำเนี่ยมันจะมาตะจากตรงจุดต่าง
0: ๆ
1: ที่เป็นทางเห็นไหมฮะ
0: ครับ
1: อันนั้นก็จะเป็นแม่น้ำน่าน
0: แม่น้ำน่านแม่น้ำยม
1: แม่น้ำยม
0: ก็จะมารวมกับแม่น้ำน่าน
1: แม่น้ำปิงสุดท้ายเนี่ยสามเส้นเนี้ยมันจะมารวมกันตรงกลางเห็นไหมฮะตรงเหลืองๆนั่นน่ะ
0: นครสวรรค์นะครับผม
1: นะนครสวรรค์อันนั้นคือบึงบอระเพ็ดใช่ไหมแถวแถวนั้นนะ
0: ละท้ายบึงบอระเพ็ดนะครับคุณ
1: เข้าใจฮะ
0: ที่C2ครับผมตอนนี้ประมาณ2,320แล้วอยู่ในขาขึ้นลูกศรขึ้นเห็นไหมครับผม
1: ครับ
0: แล้วมันจะขึ้นวันที่3ถึง4เนี่ยประมาณเกือบ 3,000 คือ 2,950 ตรงนี้ครับคุณหนุ่มและสแกกลางเนี่ยก็เพิ่มขึ้นด้วยจากฝนตกที่นครสวรรค์และก็ที่อุทัยธานี
1: ครับ
0: ก็จะประมาณรวมๆแล้วหน้าเขื่อนเนี่ยประมาณ 3,300 ถึง 3,500 แต่เราระบายออกด้านข้างเนี่ยประมาณเกือบ600ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเพราะนั้นระบายที่ด้านท้ายเนี่ยประมาณที่ผมคาดไว้ว่าประมาณสัก 2,800 คุณหนุ่ม 2,800 เนี่ยก็จะต่ำกว่าปีที่แล้ว 2,900 ซึ่งถ้าเท่ากับปี2564เพราะนั้นเนี่ยกรุงเทพเนี่ย

0: ถ้าน้ํามาขนาดนี้นะครับไม่ยังไม่ต้องกังวลมากนะครับว่าน้ําเหนือเนี่ยจะถล่มกรุงเทพแต่ต้องเรียนคุณหนุ่มครับมีข่าวที่อาจจะ
1: เดี๋ยวนะอาจารย์ไอ้ตรงเนี้ยที่อาจารย์จะบอกนี่คือน้ําเหนือใช่ไหม
0: ใช่ครับผม
1: คุณผู้ชมที่คุณผู้ชมกำลังพูดกันอยู่เนี่ยว่าน้ําเหนือมาน้ําเหนือมาน้ําเหนือกําลังหนุนมาเนี่ยบางคนไม่รู้ว่ามันคืออะไร
0: อ
1: ันเนี้ยแหละมันจะบอกได้เลยว่านี่คือน้ําเหนือ
0: ครับ
1: เอาภาพใหญ่ดีฮะเขาจะได้เข้าใจกัน
0: เป็นทางสีน้ําเงินก็ได้
1: เนี่ยนะฮะ
0: ครับผม
1: คุณผู้ชมครับนี่คือน้ําเหนือครับมันมาจากแม่น้ําปิงแม่น้ํายม
0: ครับ
1: น่าน
0: ครับ
1: แล้วไปลงข้างบนนั้นเอาด้วยกันด้วยมั้ยฮะ
0: อันนั้นป่าสักที่
1: ป่าสักมันเอาด้วยมั้ย
0: ครับผมว่าตอนเนี้ยเขื่อนป่าสักกําลังเต็ม 100%
2: ล้นแล
1: ้
2: ว
1: ล้นแล้ว
0: แล้วเรากําลังจะปล่อยน้ํามาออกมาที่ประตูเขื่อนพระราม6ตรงท่าเรือครับคุณหนุ่มครับ
2: 107%
1: ฝั่งด้านบนข้างบนเห็นมั้ยฮะตรง107นั่นน่ะฮะ 107% น่ะฮะ
0: ครับผม
1: นะครับแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมไอ้สีเหลืองๆมั้ยไอ้นั่นเค้าเรียกบึงบรเพชร
0: บึงบรเพชร
1: ท้ายบึงบรเพชรนั่นน่ะนั่นคือน้ําที่ไปกองกันอยู่ตรงนั้น
0: ใช่ครับผม
1: นี่คือน้ําเหนือแล้วมันก็จะไหลรวมมันหนุนแยกออกมาอย่างงี
0: ้ครับแล้วมาที่เจอที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาขอขึ้นอีกนิดนึงครับผม
1: เขื่อนเจ้าพระยาขึ้นไปอีกนิดนึง
0: แล้วป่าสักเนี่ยมันจะมาสมทบท้ายเขื่อนเจ้าพระยาครับคุณหนุ่มครับ
1: หมายถึงว่าจากน่านยมปิงมารวมกับป่าสักท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอันนั้นเขื่อนเจ้าพระยาเห็นไหมฮะคุณผู้ชม
0: น่านยมปิงเนี่ยมารวมกันที่นครสวรรค์เสร็จแล้วก็มาที่เขื่อนเจ้าพระย
1: า
0: พอเขื่อนเจ้าพระยาระบายเสร็จแล้วแม่น้ำป่าสักจึงมาสมทบที่ท่าเรือครับที่อำเภอท่าเรือ
1: มาที่ท่าเรือเอาเลื่อนไปทั้งเล
0: ื่
1: อนเฟรมเลื่อนเฟรมไปทั้งขวามือเออเก่งมากไปอีก
0: ขึ้นอีกคร
1: ับ เก่งอีกเก่งอีกเก่งอีกนิดนึงไปอีก
0: นั่นแหละครับ
1: เห็นไหม
0: ลงมาอีกครับผม
1: เก่งมาก
2: นี่มาทางเจ้าพระยาน
1: ี่
0: ครับ
1: เจ้าพระยามาแล้ว
0: คุณหนุ่มครับมันก็จะค่อยๆขึ้นนะครับจากที่ปล่อยมาท้ายเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็มารวมกับป่าสักมันจะเป็นที่บางไทรครับคุณหนุ่มซึ่งบางไทรตอนนี้ประมาณ 2,000 กว่าๆนิดๆนึงครับผมก็ไม่เป็นไรเพราะกรุงเทพนนทบุรีเนี่ยรับได้ประมาณเกือบ 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีครับคุณหนุ่มอ
1: าจารย์ยังไม่เป็นไรนะอาจารย์ไม่เป็นไรเดี๋ยวเป็นแล้วขึ้นมาแล้วอาจารย์จะโดนนะผมบอกก่อนนะผมบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเป็นนะเป็นขึ้นมานี่นะ
0: ฝนแบบนี้นะครับฝนแบบนี้นะครับซึ่งอุตุบอกว่าฝนเนี่ยจะตกเพิ่มขึ้นวันที่6-8นะครับผมซึ่งฝนตก6-8เนี่ยที่เขาคาดการไว้เนี่ยก็จะตกประมาณบางที่เกือบ100มิลคุณหนุ่ม
1: ครับ
0: แต่ว่าตกไม่นานนะครับจากข้อมูลที่อุตุนะครับผม
1: อันนี้คือผังระบายน้ำ
0: ผังระบายน้ำ
1: ครับขอขยายใหญ่สักนิดนึงนะฮะ
0: ครับ
1: อาจารย์เบียร์มองไม่เห็น
0: ระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยานิดนึงก็ได้ครับผม
1: ลอง
0: ด้านล่างครับผม
1: ข้างล่างเป็นอ่าวไทยเห็นไหมคุณผู้ชม
0: ใช่ครับผม
1: นี่ให้ดูจากข้างบนเลย
0: รวมกันนะครับน่านกับปิงมารวมกันนะครับแล้วก็มานครสวรรค์แล้วก็มาถึงเขื่อนเจ้าพระยาใช้เวลา1วันครับขึ้นอีกครับผมแล้วป่าสักก็จะมาลงด้านท้ายที่ท่าเรือวันนี้เราต้องลดการระบายน้ําที่ไปคลองระพีพัฒน์วันนี้คลองระพีพัฒน์ที่มาคลองรังสิตนะครับคุณหนุ่มมันเต็มและแตกแล้วก็ทําให้ตรงคลองสามวาเองโทษนะครับตรงสายไหมเองเนี่ยน้ําต้องระบายจากคลองหกวาใส่ล่างด้วยนะครับ
1: ตรง
2: อาจารย์เบียร์จะเอาถุงยังชีพก่อนไหม
0: ตรงพระนครศรีอยุธยาอาจจะ78อำเภอนะครับ
1: อาจารย์ดูทรงแบบนี้มันน่ากลัวนะ
0: คือถ้าคนดูน้ำมาตลอดเนี้ยคุณหนุ่มเรายังพอบริหารจัดการได้ครับคุณหนุ่มครับ
1: ไม่เป็นไรแน่นอน
0: ไม่เป็นไรครับเพราะว่าคือผมเกิดสิ่งผิดไม่ได้ระบายนะครับคุณหนุ่มระบายแค่2ล้าน
1: ดีนะอาจารย์นะ
0: ครับถ้าอย่าง
1: อาจารย์เอาดีๆนะอาจารย์นะ
0: ครับก็ที่เรียนคุณหนุ่มว่าเราห้ามพูดคำนั้นนะครับแต่ว่าเรา
1: ห้ามพูดว่าเอาอยู
0: ่ไม่ใช่ครับ
1: เราไม่พูดคำนั้น
0: เพราะเราบอกว่าเท่ากับปี64
3: ไม่แต่เมื่อวานมันแจ้งเตือนนะเมื่อวานมันแจ้งเตือนโทรศัพท์นะว่าให้เก็บของขึ้นที่สูง
0: ริมน้ำเพราะอาจารย์เบียร์ครับ
3: ก็เนี่ยบ้านอาจารย์มันเจอเขาบอกว่าของอาจารย์เมื่อวานนี่มันมีเตือนข้อความที่โทรศัพท์มา
0: ครับผม
3: แล้วมันเตือนว่าให้เอาของขึ้นที่สูงนี่รอบที่แล้วมันเตือนเนี่ยน้ำท่วมไปแล้วนะอันนี้มันเตือนให้ขนแปลว่าอาจจะต้องเอาขึ้นหลังคาเลยนะแปลว่ามันต้องมากกว่าปกติหรือเปล่าถ้ามันเตือนเนี่ย
0: ที่อาจารย์เตือนนี้อยู่ในเขตกรุงเทพใช่ไหมครับ
3: ใช่ใ
0: ช่ก็จะเป็นน้ําใน8เขตที่ยังระบายอยู่พอระบายเนี่ยอาจารย์ครับมันจะมีน้ําจากข้างบนหรือแรงต่างเนี่ยมารวมกองอยู่มันก็เลยจะสูงเพราะบางเขตเนี่ยไอ้ที่อื่นเขาลดที่อย่างเช่นล่มเกล้าเลยครับก็ยังเพิ่มขึ้นในบางจุดเพราะว่าน้ํามันจะต้องเก็บจากคลองสายหลักสายซอยแต่ก็จุดต่ําครับผมครับอาจารย์ครับผ
1: ม
0: แต่ว่าน้ํากรุงเทพเนี่ยเขาจะมีคันล้อมทั้งหมดนะครับเป็นโพลเดอร์ล้อมทั้งหมดแล้วก็สูบออกหมดเลยครับผม
1: ครับ
0: ซึ่งกรุงเทพเนี่ยที่เรียนนะครับว่าท่านผู้ว่าบอกว่าใช้เวลาประมาณเกือบ7วันครับในที่ต่ําๆนะครับผม
1: อาจารย์คิดว่านานกว่านั้นมั้ย
0: ถ้าดูฝนที่ตกเที่ยวเนี่ยที่บอกคุณหนุ่มว่า456เนี่ยอุตุบอกว่าน่าจะบางที่อาจจะถึง100มิลแต่เราก็ดูว่าถ้า100มิลเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะ4-5วันเนี่ยเราระดมสรรพกําลังเมื่อวานเนี่ยทางกระทรวงกลาโหมท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งว่าให้ไปช่วยกรมชลประทานแล้วก็ทางกทมในการที่จะเพิ่มเครื่องสูบและสูบออกครับหนุ่ม
1: มันจะมากกว่า100หรือเปล่า

0: นี่ครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องห
1: า
0: ความเสี่ยง
1: เราคาดการไม่ได
0: ้ไว้แล้วว่ากทม.ต้องวางฉากทัศน์ไว้แล้วถ้าเกิดมากกว่า100เนี่ยไอ้พื้นที่8เขตเดิมที่เอาน้ำไม่ออกจะต้องทำยังไง
1: ไอ้ล่าสุดมันเกือบ300มั
0: ้ยรวมๆแล้ว300กว่า
1: 300กว่า
2: เด้งอย่างบุ๋มอ่ะเป็นคนกรุงเทพบุ๋มก็เลยถามอาจารย์ตรงๆว่าใครต้องเป็นคนประกาศว่าบุ๋มจะต้องขนของขึ้นที่สูงจะต้องออกจากบ้านตกลงใครเป็นคนประกาศให้บุ๋มได้ทราบค่ะ
0: คือที่เรียนว่าต้องเป็นทางท่านผู้ว่าการจังหวัดกรุงเทพเขาเรียก EOC ในการที่จะบัญชาการนะครับ
1: แล้ว
0: ก
1: ็ต้องประในแต่ละจังหวัด
0: ในแต่ละ
1: จังหวัดต้องเป็นผู้ว่า
0: ครับผมในแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาเรียกตามพ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้ว่าเนี่ยเป็นผู้บัญชาการผู้ว่าจะต้องมองเหตุการณ์ว่าในเขตบึงกลุ่มสายไหมยานาวาเขตอะไรเนี่ยจะกระทบยังไงจะต้องประกาศแล้วก็ส่งเซลล์บอดแคสต
1: ์คืออย่างนี้วันก่อนผมมีโอกาสคุยกับทางฝั่งของตัวอาจารย์เสรีแล้วก็คุยกับทางอาจารย์ศาสินคือท่านก็บอกว่านั่งอยู่ด้วยใช่ไหมฮะคือท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมาจากโครงใหญ่ก่อนโครงใหญ่ก็คือจะเป็นอุตุถูกไหมฮะอุตุท่านก็ต้องมีการแจ้งมากับทางหน่วยงานย่อยลงไปก็ต้องมีเนี่ยทางกทม.มีหน่วยงานของนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยว่าเพราะว่ามันจะมีเหตุอะไรเพียงแต่ว่าการสื่อสารระหว่างไอ้ข้างบนลงมาข้างล่างเนี่ยมันจำเป็นต้องชัดถ้าเกิดไม่ชัดปุ๊บเนี่ยประชาชนไม่เข้าใจ
2: ถ้าจะบอกแค่ฟ้าหลวงอย่างเดียวก็ไม่รู้
1: ถ้าจะบอกแค่คำว่าเฝ้าระวังเขาบอกอย่าไปพูดไอ้เฝ้าระวังเนี่ยมันเป็นคำที่มันพูดกันมานานๆประชาชนก็รู้สึกว่าชินกับคำนี
0: ้
1: พอเฝ้าระวังอ๋อกูก็ไม่เห็นจะเกิดอะไรนี่หว่าแต่อาจารย์บอกว่าเตรียมตัวให้ใช้คำว่าเตรียมตัวได้ไหมเตรียมนะเตรียมยกของเตรียมอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าไม่ได้เดี๋ยวจะมีการตื่นตระหนกไปอีกก็เลยไม่รู้จะ
2: ให้เป็นแบบ
1: เป็นแบบไหนอาจารย์นึกออกไหม
0: เข้าใจครับคือตรงนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับว่าในส่วนของการปฏิบัติราชการเนี่ยบางครั้งเนี่ยจุดอย่างเงี้ยครับต้องเอามาแก้ไขแล้วต้องปรับปรุงเร่งด่วนว่าจุดในเรื่องของการเผชิญเหตุในแต่ละจุดแผนในการรับมือเนี่ยมันจะต้องถูกส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชนในการรับทราบนะครับเหมือนที่เรียนนะครับว่าทางกรุงเทพเองเนี่ยก็ต้องวางฉากทัศน์วัดในแต่ละเขตเนี่ยฝนตกขนาดนี้ท่วมขนาดนี้จะต้องทำอะไรและต้องทำล่วงหน้านะครับประชาชนได้รู้แล้วเวลาเกิดเหตุการณ์เนี่ยมันจะต้องเหมือนมี EOC เลยจัดตั้งศูนย์บัญชาการเลยเข้าไปดูเลยถนนไหนห้ามถนนไหนอะไรต่างพวกนี้ครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดอ่อนที่ทางเราเองกับทางส่วนราชการเองต้องไปทำอย่างเร่งด่วนนะครับเพราะตรงนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนเดือดร้อนมาก
2: จะบอกว่ากรุงเทพอย่างเดียวก็คงเดี๋ยวจะหาว่าไปกดดันเนาะก็ทั้งปทุมนนทบุรีใช่ไหมฮะก็ต้องมีระบบนี้เช่นเดียวกันอย่างตรงรังสิตเนี่ยที่น้ำกำลังจะมาอย่างเงี้ยก็ต้องมีการประเมินแล้วว่าน้ำจะมาช่วงกี่โมงช่วงบ่ายวันนี้น้ำจะมาอีกไหมน้ำเหนือจะหนุนอีกไหมแล้วประชาชนยังต้องสามารถเคลียร์ของได้หรือยังหรือต้องยกให้สูงกว่านี้อีกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก
0: ็ขออนุญาตยกตัวอย่างนะคุณบุ๋มครับถ้าเราเห็นเหตุการณ์อย่างเช่นที่แม่กลองเนี่ยที่น้ำกำลังขึ้นสูงเนี่ยผู้ว่าทั้ง4จังหวัดเนี่ยมาประชุมกันหมดนะครับประชุมและสั่งการแต่ละจังหวัดเตรียมฉากทัศน์ที่ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีที่ท้ายเขื่อนแม่กลองจังหวัดราชบุรีทำอะไรจังหวัดสมุทรสงครามทำอะไรกาญจนบุรีทำอะไรนะครับจังหวัดสมุทรสาครทำอะไรแล้วก็ติดตามการระบายน้ำแต่ที่เรียนว่าในเขตกรุงเทพเนี่ยผมเรียนว่าด้วยบริบทเป็นสังคมเมืองบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องไปเติมตรงจุดนี้ครับส่วนและการโดยเฉพาะกทมเนี่ยจะต้องทำเรื่องอย่างเงี้ยให้เข้มข้นขึ้นเพราะว่าตอนจำได้นะครับที่ว่าหาดใหญ่คุณหนุ่มครับ
1: ค
0: ุณหนุ่มถามว่าถ้าฝนตกแบบนี้ที่กรุงเทพอะไรจะเกิดขึ้นแล้วท่านอาจารย์ชาติก็บอกว่าถ้าเราให้จำลองว่า300มิลลิเมตรที่กรุงเทพเนี่ยเราจะทำอย่างไรแต่พอทำอย่างไรเนี่ยเราไม่เห็นว่าจะต้องทำใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่ตรงนี้ครับซึ่งตรงนี้จะต้องเป็นแผนแล้วเขียนไว้เป็นแผนแล้วก็ต้องทำไว้ล่วงหน้าแล้วต้องพูดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าใจว่าแผนอย่างไรบ้างครับ
2: พี่หนุ่มเชื่อไหมว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยนะเราประชุมกันมากับทางภาครัฐเยอะมากในฐานะคนที่ลงพื้นที่ตั้งแต่เชียงรายโคนถล่มแม่สายเนาะไปตั้งแต่เชียงรายตั้งแต่หาดใหญ่ตั้งแต่จังหวัดหรือจังหวัดน่านหรืออะไรก็ตามทุกครั้งก็จะมีประชุ
1: ม
2: แล้วก็จะมีหัวหน้าคนใหม่มาประชุมกับเราถอดบทเรียนคำนี้เขาใช้กันบ่อยมาก
1: ถอดไหลถอดแล้ว
2: พี่ถอดจนเหลือแต่กางเกงในแล้วหนู
1: ไม่เหลือแล้วด้วยตอนนี้
2: จริงๆถอดจนไม่เหลืออะไรแล้วบุ๋มก็ถอดกับเขามาตลอดแล้วถอดจนบุ๋มก็เองบุ๋มก็ไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะแต่บุ๋มก็ไม่เห็นก็เขาจะจัดการอะไรกันได
1: ้ให้เป็นรูปธรรมมาก
2: ให้เป็นรูปธรรมหรือชัดเจนเป็นขั้นตอน1 2 3 4อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เห็นเปลี่ยนแปลงอะไรตั้งแต่โคนถล่มแล้วนะมหาดใหญ่อันเนี้ยกรุงเทพยังดีกว่าหาดใหญ่ตอนอย่างเดียวคือสัญญาณโทรศัพท์ใช้ได้วันนั้นเนี่ยที่หาดใหญ่คือมืดเลยไม่ติดต่อ
1: ไม่ได้เลย
2: ไม่ได้เลยผู้ที่เดือดร้อนหรืออะไรยังไงจะมีอาการชักหรืออะไรยังไงไม่รู้จะติดต่อบ้านไหนอะไรยังไงเพราะสัญญาณโทรศัพท์ไม่ได้กรุงเทพยังติดต่อได้ยังโอเคแต่มันก็ไม่ควรเกิดขึ้นไงเพราะเราถอดบทเรียนมาเยอะมากแล้วอ่ะหยุดถอดได้แล้ว
1: อ้าวโอเคเดี๋ยวพักกันสักครู่อาจารย์เบียร์ยังหลับอยู่
2: เดี๋ยวให้ตื่นเดี๋ยวให้ตื
1: ่
2: นเดี๋ยวชวนคุย
1: แป๊บนึงนะ
3: ได้เลยได้เลย
1: แต่จริงๆนะเอาคุยกันมาเนี่ยขอโทษเลยนะพี่เพิ่งจะตาสว่างอ๋อนี่มันคือน้ำเหนือเป็นอย่างนี
0: ้ครับน้ำเหนือคือน้ำมาจาก
1: พี่ไม่เคยรู้เรื่องไงเนี่ยเรื่องคำว่าเข้าใจคำว่าน้ำเหนือน้ำเหนือแต่เราไม่รู้เลยอ๋อมันมาอย่างนี้มันอย่างนี้มันอย่างนี้มากองอยู่ตรงนี้มันมาจากหลายสายใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: โอ้โหเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวทำความรู้จักกับมันมากยิ่งขึ้นบี
0: ครับ
1: เพราะแต่ละจุดที่คำว่าน้ำเหนือมันไปเนี่ยสามสายสี่สายเนี่ยมันเอ่อล้นสองข้างทางเนี่ยอันนี้คือหลักสำคัญด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ครับผม
1: ถูกไหมฮะเอาพักสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาครับครีมภูเขาเฮเซลครีมสโนว์ใหม่วิตาเดย์แอสตาเซนทีน6มิลลิกรัม
4: หอม
5: อะไร
4: ถั่วอยาก
5: ขั่ว
6: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
7: เบลปิงต่อไป
8: กลิ่นปากมาหาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนามิลโปรเท
9: คแก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
10: จีกงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
11: เนสกาแฟริชอโรมา
12: สูตรใหม่
11: เพิ่มกาแฟ
12: เติมนม
11: อร่อยไปอีก
12: เพิ่มกาแฟ
11: สูตรใหม
13: ่ลองหน่อยนะ
14: มีใครเห็นมุกบ้างไหมเนี่ย
15: ลุงโป้หายไป
16: หรือว่าสองคนนั้นตั้งใจไปตามหาหน้ากากชิ้นส่วนที่สอง
17: ลุงถ้าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเจ้าล่าในโลกจริงจะได้รับผลกันเช่นกัน
18: ไม่พอนะลุงจะตายไม่ได้นะลุงผมยังไม่ได้บอกคุณเลยว่าผม
19: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น.
20: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
21: ในความสัมพันธ์ทุกรูปแบบจะมีกติกาของมันอยู่แต่เราจะเรียนรู้จากความสัมพันธ์นั้นได้เอง
18: อย่ามายุ่งกับพี่ของกู
21: กติกาของผมก็คือห้ามคิดเกินกว่าสถานะที่เขามอบให้
18: พี่คิดพี่จะทำอะไรครับพี่ยาปัญหาของพี่จัดการเองได้ปัญหาของพี่จัดการไม่ได้นนท์ถึงต้องตัดใจแต่งงานกับพี่ไง
22: ไม่ได้มีใครบังคับนนท์ใช่ไหม
16: นนท์ควรต้องมีชีวิตของตัวเอง
21: และเรามีทางอื่นที่ดีกว่านี้ล่ะครับ
19: Decoding You โคตรรักอาทิตย์ 20:30 น.เริ่ม4ตุลาคม
20: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
23: ปัญหาผิวทำให้เกิดระยะห่างใช้สบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นมั่นใจเรื่องผิว
24: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
25: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
26: ยังเบื่อง
27: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี่
24: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
28: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะ
29: ใหม่ Galaxy C Fold 8 Plan Trip ตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligence
30: ว้าวเสร็จแล้ว
29: พร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C Fold 8ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
1: สนับสนุนโดยไก่ทอด KFC เตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Flame ใหม่ Vitaday Astaxanthin 6มิลลิกรัม
0: ที่ท้ายตึกเจ้าพระยาครับ
1: โอเคเมื่อกี้คุยกับอาจารย์กำลังคุยกันอยู่นะครับคือคุณบุ๋มก็บอกเลยบอกว่าต้องบอกบุ๋มแล้วนะบุ๋มจะได้เตรียมตัวแล้วว่าจะต้องเอายังไงกันต่อไป
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับแล้วก็อาจารย์เบียร์ก็อยากจะรู้ว่าจะได้จัดเตรียมสรรพกำลังเอาหงอาหารต่างๆนานาต้องคอยซัพพอร์ตทีเนี้ยขอดูภาพแผนที่เมื่อสักครู่อีกครั้งนึงนะฮะให้คุณผู้ชมได้เห็นอีกครั้งนึงว่าอ่ะอันเนี้ยนะคุณผู้ชมน้ำเนี่ยจากทั่วสารทิศนะฮะตอนเหนือขึ้นไปทางซ้ายคือตอนเหนือน้ำก็จะไหลมา นะฮะจากแม่น้ำเนี่ยนะครับก็คือจะมีโยมปิง

0: ีน่านขวาสุดข้างบนเป็นป่าสักนะฮะด้านบนสูงสุดนั่นน่ะเห็นไหมเป็นป่าสักเนี่ยครับ
1: ปูนมาป่า
0: อันภาพนี้มันจะเห็นชัดมากเลยคือแต่ละสายเนี่ยมันก็จะมารวมกันอยู่ที่ท้ายบึงบรเพชร
1: ถูกต้องครับ
0: ก็คือนครสวรรค์เห็นไหมฮะพอรวมจุดนั้นเสร็จปุ๊บน่ะจุดนั้นน่ะจะเป็นจุดเริ่มต้นของความหนัก
1: ครับถูกต้องครับ
0: ถูกไหมฮะ
1: ถูกต้องครับ
0: อันนี้เมื่อไหร่ฮะเนี่ย
1: วันนี้ปัจจุบันครับอันนี้ปัจจุบันเลยครับผมแต่ว่าภายในวันที่4ที่5เนี่ยน้ำจะขึ้นมาสูงสุดที่นครสวรรค์เนี่ยประมาณ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับ
0: สูงกว่านี้อีกเหรอ
1: สูงกว่านี้อีกครับสูงกว่านี้อีก
0: ไอ้ตอนนี้มันไอ้ตอนนี้มัน 2,326
1: มันขึ้นนะครับเห็นไหมครับผมน้ำปิงขึ้นเป็น 1,645 ครับแม่น้ำปิงเนี่ยขึ้นมากเพราะตกตรงกำแพงเพชรตกตรงคลองขลุงนะครับตกตรงนครสวรรค์ตรงบรรพตพิสัยพวกเนี้ยน้ำทำให้ตรงแม่น้ำปิงมันสูงขึ้นครับคุณหนุ่มครับผม
0: ครับพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยจะผ่านมาชัยนาท
1: ใช่ครับผม
0: นะฮะผ่านมาชัยนาทเห็นไหมฮะ
1: ครับ
0: ชัยนาทไอ้ตรง43นั่นแหละ
1: ครับผมนั่นครับท้ายเขื่อนเจ้าที่เขื่อนเจ้าพระยาที่ผมเรียนคุณหนุ่มว่าตอนนี้กำลังปล่อยที่ 2,200 แล้วกำลังจะขอเพิ่มอยู่นะครับเรียนคุณหนุ่มว่าตอนปี2568เนี่ยเราปล่อยสูงสุดเนี่ยประมาณ 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ตอนนี้เราปล่อยที่ 2,000
0: แล้วตอน54อ่ะ
1: ตอน54เราปล่อยที่ 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับ
0: โอ้มันมากกว่านี้อีกประมาณ 1,000 กว่า
1: ประมาณ 1,000 กว่าครับตอนปี49หนักสุดครับปล่อยที่ 4,000 กว่าคุณหนุ่มนะครับแต่ปี54เนี่ยเราปล่อยที่ 3,700 นะครับผมแต่มันมีน้ำแตกออกมาทั้งข้างค่อนข้างเยอะแต่ปีนี้เราน่าจะถึงประมาณสัก 2,700เข้ากระฉากทัศน์ปี64คุณหนุ่ม
0: แล้วตรงเขื่อนป่าสักนั่นแหละฮะ
1: ครับเขื่อนป่าสักตรงนี้คุณหนุ่มมันสามารถที่จะยันได้แล้วก็ระบายลงมาที่เขื่อนพระราม6ตรงท่าเรือครับคุณหนุ่ม
0: ครับ
1: อยุธยาครับแล้วก็ปล่อยมาท้ายเขื่อนพระราม6นะครับแล้วก็จะมารวมกันที่บางไทรคุณหนุ่ม
0: ครับ
1: บางไทรเนี่ยเป็นที่ที่เป็นเหมือนแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่บางไทรกว้างมากครับผม
0: ครับ
1: น้ำตรงเนี้ยมันจะย้อนกลับไปที่ตรงแม่น้ำน้อย
0: จะไปกักอยู่ที่บางไทรก่อน
1: ใช่ครับผมแล้วมันจะ
0: กักบางไทรมันก็จะรีดออกไปที่แม่น้ำน้อย
1: ปทุมธานีแม่น้ำน้อยแม่น้ำน้อยมันเทอะกลับไปคุณหนุ่ม
0: ไอ้ตรงจุดนั้นจะโดนหมดไหม
1: ตรงนั้นมันท่วมอยู่แล้วครับคุณหนุ่มที่แม่น้ำน้อยครับที่แถวบางบานหัวเวียงเสนาผักไห่ครับคุณหนุ่มเจ้าเจ็ดครับผมเป็นน้ำที่ท่วมอยู่ในจุดที่ตรงจุดต่ำของแม่น้ำน้อยครับคุณหนุ่มครับผมแต่เรียนคุณหนุ่มต่อนะครับจากที่ตรงบางไทรเนี่ยคุณหนุ่มมันจะมาที่ปทุมธานีจะมาที่นนทบุรีจะมาที่กรุงเทพนะครับซึ่งตรงเนี้ยจุดที่อยู่ริมตลิ่งริมแม่น้ำเนี่ยจะได้รับผลกระทบมันอาจจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณที่เรียนนะครับว่าถ้าเป็น 2,700 เนี่ย100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ 15-20 เซน
0: ก็คือคนริมตลิ่งได้รับผลกระทบแน่นอน
1: ใช่ครับผมคุณหนุ่ม
0: แค่ริมตลิ่งหน้านาวิ
1: ครับมันมีคันกั้นน้ำคุณหนุ่มนนทบุรีปทุมเนี่ยนนทบุรีกรุงเทพเนี่ยคันกั้นน้ำรับได้ที่ 3,500 นั้นเนี่ยจุดที่เป็นฟันล้อเนี่ยได้รับผลกระทบคนที่อยู่นอกคันเนี่ยได้รับผลกระทบ
0: คร
1: ับผมแต่คนที่อยู่ในคันเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบครับคุณหนุ่มเพราะว่าถ้าฝนนะครับถ้าตกไม่เยอะนะครับกรุงเทพถ้าตกแบบที่อุตุว่าเนี่ยประมาณสัก100มิลแล้วไม่ตกไปในจุดแรงต่างเนี่ยยังสามารถสูบออกได้ครับคุณหนุ่มเพราะตอนนี้มันต่ำประคันกรุงเทพเนี่ยประมาณเมตร80ครับคุณหนุ่มครับผม
0: ครับยังไงบุ๋มคำนวณนะบุ๋ม
1: แต่เรียน
0: นั่งคำนวณ
1: เลยเรียนคุณหนุ่มนะครับว่าน้ำเนี่ยมันจะไปส่วนหนึ่งจะไปท่าจีนถ้าจีนเนี่ยเราปล่อยทางประตูพลเทพนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยปล่อยไปประมาณสัก80ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ที่ท่าจีนนะครับที่ท้ายตัวเมืองสุพรรณน่ะ 3-400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเลย
0: แต่ตอนนี้ฝนมาแล้วอาจารย์ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยฝนตกแล้ว
2: ตอนนี้
0: ฝนตกแล้วอาจารย์
2: วันเชื่อไหมเดี๋ยวนี้บุ๋มฝันแทบจะเป็นแผนที่ประเทศไทยแล้วอ่ะเชื่อไหมทุกคนคือบุ๋มมีทีมเนาะบุ๋มก็ต้องว่าวันนี้ทีมอยู่ตรงไหนหรือทีมจะย้ายไปอยู่จุดไหนหรือต้องเอาทีมไหนมาช่วยสแตนบายในพื้นที่บางพื้นที่เพราะเราอ่ะต้องอพยพคนก่อนถูกไหมทุกวันนี้ดูแม้กระทั่งแผนที่ดูระดับน้ำดูเส้นทางน้ำดูระดับน้ำในเขื่อนอาจารย์หนูไม่ดูซีรีส์อะไรกับเขาเลยอ่ะ ดูว่าครัววันนี้ครัวอยู่ตรงไหนทำกี่จุดแล้วน้องคนนี้รับของจากครัวไปหรือยังผู้ใหญ่ท่านนี้จะให้อาหารหรือให้ของอะไรเรามาแล้วเราจะกระจายไปจุดไหนอะไรยังไงทุกวันนี้มันอยู่แค่นี้เลยชีวิตผมอ่ะซีรีส์ไม่ได้ดูเลย
1: จริงเราก็ระวังนะคุณหนุ่มครับว่าวันที่4 5 6เนี่ยมันเป็นเรื่องของความกดอากาศสูงที่มาแล้วก็มีความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียที่เข้ามามันจะปะทะกันมันอาจจะมีฝนตกหนักเป็นจุดๆได้
2: ประมาณวันที่เท่าไหร่นะคะ
1: 4 5 6 7ครับประมาณเดือนตุลาคมครับ
0: 4 5 6 7
3: อีกไม่กี่วัน
0: วันนี้มัน30กันยาก็อีก1 2 3อีก4วัน
1: ครับ
2: น้ำลดลงไปแค่ประมาณหน้าแข้งแล้วจะขึ้นมาอกใหม่อย่างเงี้ยเหรอคะ
0: มันมีโอกาสอย่างนั้นเลยเหรออาจารย์

0: ตกหนักๆมาปะทะกันอย่างนั้นอ่ะ
1: คือมีครับมีที่แล้วเนี่ยตกหนักที่ทุ่งเสลี่ยมแบบนี้ครับการปะทะกันระหว่างความกดอากาศสูงกับความชื้นเพราะปีนี้เป็นปีเอลนีโญครับความชื้นในบนอากาศค่อนข้างสูง
0: คือพูดง่ายนะตอนนี้อาจารย์ประเมินกันเอาไว้แบบนี้ละแสดงว่ามันก็ต้องหาวิธีการในการที่จะต้องรับมือกันละ
1: ใช่ครับผม
0: 4วันเนี้ยประชาชนจะต้องรับรู้ตรงนี้แล้วว่าจะต้องยังไง
1: ใช่ครับเนี่ยรัฐบาลพยายามจะสื่อสารว่าเราอาจจะต้องรับมือที่แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยที่ปล่อยท้าย
2: เขื่อนรัฐบาลพยายามจะสื่อสารอาจจะยังไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลย
1: เมื่อเช้าออกที่คำนักงานโฆษกก็ออกครับอาจารย์ครับแล้ววันนี้ท่านนายกตีประชุมที่ปพก็ออกว่าเราจะมีการระบายน้ำเพิ่มที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็ที่เรียนนะครับว่าระบายสูงสุดที่เราคาดว่าน่าจะประมาณสัก 2,800 ลูกบาศก์เมตร
2: แม่จะมองว่าความหมายของการที่จะสื่อสารให้ประชาชนคือประชาชนต้องเข้าใจอย่างวันนั้นเราคุยกับคุณหนุ่มเรื่องพยากรณ์อากาศอ่ะประชาชนไม่เข้าใจเลยก็เลยเกิดปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นไม่มีใครเตรียมตัวอะไรเลยและตอนนี้ก็โฆษกประกาศอีกแต่ก็ประกาศไปทางการอีกจะระบายน้ำแบบนั้นแบบนี้แต่มันไม่ใช่การเตรียมตัวของประชาชนมันคือการเตรียมตัวของภาครัฐแต่ประเด็นคือประชาชนจะต้องทำยังไงจะต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างเนี่ยตอนนี้อาจารย์เห็นว่าอันนี้มันไม่มีซึ่งแม้กระทั่งอาจารย์หรือใครก็ตามเนี่ยอาจารย์ว่ายังไม่รู้ซ้ำว่าตอนนี้ประชาชนต้องทำอะไรบ้างเตรียมตัวยังไงจะต้องกักตุนอะไรยังไงไหมเดี๋ยวจะกักตุนก็เดี๋ยวของหมดอีกและภาครัฐจะดูแลเรื่องของยังไงเพราะรัฐมนตรีบางคนยังพูดเลยว่าของขาดตลาดเอาแล้วคุณจะจัดการของขาดตลาดยังไง
3: คือไม่ได้หาทางออก
2: ถูกต้องให้ประชาชนอ่ะมันเหมือนหาทางให้ตัวเองอ่ะ
3: บอกแต่ปัญหาแล้วให้เราคิดปัญหาแล้วไงต่อดีกว่า
2: ใช
1: ่ต้องเรียนทางอาจารย์นะครับว่าในประกาศที่ไม่ใช่ประกาศใหญ่จะมีแต่ละจังหวัดเนี่ยจะประกาศออกไปว่าในเขตท้องที่ในเขตเทศบาลในเขตตำบลเนี่ยให้ดำเนินการอย่างไรแต่อาจจะไม่ได้ออกทางสื่อโซเชียลตามที่รายละเอียดทั้งหมดครบตามที่อาจารย์ว่านะครับผมตรงนี้เดี๋ยวอาจจะต้องไปเพิ่มตรงจุดที่ว่าการที่แต่ละจังหวัดประกาศแต่ละท้องที่ทำอย่างไรบ้างประชาชนนะครับจะต้องอาจจะไปเพิ่มในโลกของสื่อสารทางโซเชียลให้เพิ่มมากขึ้นครับตรงนี้รับไปปรับปรุงครับ
0: ตอนนี้คนส่งมาเยอะมากบอกว่าอย่าลืมระยองนะ
1: ใช่ครับ
0: ถึงคอแล้ว
1: ที่บ้านค่ายครับ
0: ตอนนี้ถึงคอเอางี้เดี๋ยวผมกลับมาพักสักครู่นะฮะช่วงนี้นะครับพบกับคุณชมพู่ก่อนบ่ายครับกับครีมอาบน้ำบาดามฝิ่นนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาแต่เราจะไม่ใช้คำนั้นว่าเอาอยู่ไม่อยู่ไม่เอาแล้วนะ
1: ผมไม่ได้พูดครับ
0: ไม่พูดนะ ผมไม่ได้พูดแต่ที่สำคัญที่สุดคือการสื่อสารต้องง่ายและประชาชนต้องเข้าใจง่ายๆแล้วก็ตระหนักถึงเรื่องราวที่มันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วมันจะมีอะไรยังไงบ้างจะได้มีการเตรียมตัวกันทันถ้าเตรียมตัวแล้วถึงเวลาเสร็จปุ๊บเตรียมแล้วแต่มันไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรดีกว่าที่ไม่ได้เตรียม
2: ใช่
3: เพราะว่าอันนี้ขอแจ้งเลยในฐานะคนที่ทำงานด้านอพยพคนเนาะเราก็รู้เลยว่าถ้าเป็นผู้สูงอายุคนพิการผู้ป่วยติดเตียงหรือมีเด็กเล็กมากๆเนี่ยการอพยพตอนช่วงน้ำสูงมันลำบากมากค่ะ
0: นะฮะอ้าวโอเคพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับวันนี้นะครับพบกับน้องชมพู่ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่หนุ่ม
0: หอมมาอีกแล้ว
3: เอาความหอมจากมาดามฟินมาฝากอีกแล้วนะจ๊ะหลายคนติดอกติดใจแล้วคราวที่แล้วที่ชมพู่มานะต้องบอกโอ้โหสายแตกแตนมากวันนี้เลยเอาครีมอาบน้ำของมาดามฟินมาฝากกันอีกครั้งนึงเพราะว่าหลายคนโทรไม่ทันคราวที่แล้วแล้วราคาดีมากวันนี้เอาโปรดีๆมาฝากอีกเช่นเคยแต่เกินก่อนกับมาดามฟินเนี่ยค่ะหลายคนรู้จักเป็นอย่างดีชมพู่เองเนี่ยก็ใช้มาดามฟินมาโอ้โหหลายปีมากๆรู้จักตั้งแต่ก่อนจะแต่งงานรู้จักตั้งแต่ตอนแต่งงานหลังมีลูกก็ยังใช้ต้องบอกว่าหลายคนติดอกติดใจในน้ำหอมมาดามฟินมากๆนะคะเพราะว่าเป็นน้ำหอมของคนไทยและเขาก็ใช้หัวน้ำหอมจากฝรั่งเศสซึ่งหัวน้ำหอมที่ใส่ไปเนี่ยเวลาฉีดปุ๊บกลิ่นจะติดทนยาวนานตลอดทั้งวันเลยยาวนาน12ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะและอย่างที่บอกเขามีเอกลักษณ์ส่วนตัวก็คือฉีดคนไหนกลิ่นก็เป็นเอกลักษณ์ของคนนั้นนะคะแต่วันนี้มีของดีมาฝากที่คราวที่แล้วหลายคนไม่ทันก็คือครีมอาบน้ำมาดามฟินค่ะเพราะว่าหลายคนแอบกระซิบมาบอกว่าเฮ้ยพี่แพ้แอลกอฮอล์น้องพี่ไม่อยากฉีดน้ำหอมมีอะไรที่แบบหอมๆมาฝากพี่บ้างตัวนี้เลยค่ะครีมอาบน้ำมาดามฟินรุ่นคลาสสิกนะคะต้องบอกว่าตัวนี้นะไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่มีซิลิโคนนะคะใครที่แพ้ง่ายสามารถใช้ได้เลยเราเอาตัวที่ขายดิบขายดีตลอดกาลก็คือเป็นรุ่นคลาสสิกนะคะนี่สีดำก็คือฟินอินแบ็กตัวนี้เวลาอาบแล้วนะกลิ่นจะแบบจะหอมเซ็กซี่น่าค้นหาติดผิวเราเลยนะคะส่วนฟินอินเลิฟเนี่ยอันนี้จะหอมหวานแบบลูกคุณนู้ลูกคุณหนู2สี2กลิ่นไม่ต้องเลือกให้ทั้งคู่วันนี้อยากให้ดูฟองนะไม่ใช่แค่ครีมอาบน้ำนะด้วยความที่กลิ่นหอมด้วยนี่กลิ่นออกมาเลยนะทุกคนขาแล้วเวลาอาบน้ำเนี่ยทุกคนก็ถูไปบริเวณผิวตรงไหนที่อยากให้แบบกลิ่นหอมอยากทำความสะอาดนะเพราะว่าตัวนี้นะอาบแล้วผิวจะนุ่มชุ่มชื่นด้วยเพราะว่ามีวิตามิน B3 แล้วก็ B5 ใช้แล้วกลิ่นเนี่ยจะหอมติดผิวมากๆเลยนี่ทุกคนจะรู้สึกได้หลังอาบเลยนะคะพอล้างนะล้างเสร็จปุ๊บจับไปผิวจะนุ่มๆเลยหอมมากๆเลยทุกคนค่ะจะบอกว่าใช้แล้วชุ่มชื่นนะคะสำหรับใครที่แพ้แอลกอฮอล์แพ้พาราเบนหรือว่าซิลิโคนนะคะใช้ครีมอาบน้ำมาดามฟินรุ่นคลาสสิก

ได้เลยทั้งสองสีนี้นำมาฝากและโปรวันนี้จัดให้บอกว่าขอเหมือนคราวที่แล้วได้ไหมขอคุณทรายมาให้ได้ไปครีมอาบน้ำมาดามฟินนะคะ1ขวดไม่ต้องให้ไป4ขวดเลยค่ะดำ2แดงอีก2ในราคาพิเศษจ่ายแค่555บาทเท่านั้นนะคะ2ดำ2แดงจ่ายแค่555บาทเท่านั้นนะคะโทร02

0: คะได้ไปดำ2แดง2นะจ่ายแค่555บาทเท่านั้นค่ะ02-114-6466ค่ะ02-114-6466หรือว่า LINE แอดนะแอดฟิน9ย้ำทุกคนเลยนะคะกลิ่นหอมจิตทนนานจริงๆแล้วก็ฝากเตือนเรื่องมิจฉาชีพด้วยนะคะถ้าจะโอนเงินเนี่ยไปบัญชีบุคคลธรรมดาอย่าโอนนะมิจฉาชีพนะให้โอนบัญชีของมาดามฟินเท่านั้นนะคะนี่พี่หนุ่มชอบตั้งแต่เป็นน้ำหอมฟินอินเลิฟละ
1: สีแดงกลิ่นมากนะขอดมสีดำหน่อย
0: กลิ่นเหมือนกับน้ำหอมที่ทุกคนใช้เลยทุกคนแต่ว่าอันนี้มาในรูปแบบของครีมอาบน้ำจากมาดามฟินค่ะและโปรโมชั่นวันนี้ที่จะได้ไปนะคะครีมอาบน้ำมาดามฟิน4ขวดใหญ่เลยราคาพิเศษ555บาทเท่านั้นค่ะ02-114-6466ค่ะ02-114-6466หรือว่า LINE @fin9 ย้ำทุกคนเลยนะคะกลิ่นหอมจิตทนนานจริงๆแล้วก็ฝากเตือนเรื่องมิจฉาชีพด้วยนะคะถ้าจะโอนเงินเนี่ยไปบัญชีบุคคลธรรมดาอย่าโอนนะมิจฉาชีพนะให้โอนบัญชีของมาดามฟินเท่านั้นนะคะ
1: ชอบสีแดงมาก
0: กลิ่นมันติดผิวจริงๆนะพี่หนุ่ม
1: ติดนะ
0: ติดเลย
1: วันนี้เวลาหมดนะครับอย่าลืมนะครับ555บาทเท่านั้นเองนะครับรับไปทั้งหมด4ขวดนะฮะแดง2ดำอีก2นะครับโทรด่วนตอนนี้02-114-6466นะฮะ02-114-6466ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: กว่า17ปีที่อาริเดินทางและเติบโตในฐานะสปอร์ตแบรนด์สัญชาติไทยพร้อมความตั้งใจในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ผสานทั้งเพอร์ฟอร์แมนซ์และดีไซน์เพื่อตอบโจทย์นักกีฬาทุกเพศทุกวัยและวันนี้อาริกำลังก้าวเข้าสู่อีกหนึ่งสนามกีฬาอย่างเป็นทางการกับการเปิดตัวอาริกอล์ฟคอลเลคชันกอล์ฟที่นำ DNA ของความเป็นสปอร์ตแบรนด์อาริมาสู่สนามกอล์ฟอย่างเต็มรูปแบบภายใต้คอนเซ็ปต์โปรสออฟเพลย์ที่อยากสนับสนุนให้นักกอล์ฟทุกคนได้เป็นโปรแห่งการเล่นสนุกเพราะอาริเชื่อว่าการเล่นกีฬาให้สนุกจะโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีที่สุดออกมามากกว่าการเล่นภายใต้แรงกดดันเพื่อรองรับทุกการเคลื่อนไหวในสนามอาริกอล์ฟมาพร้อมนวัตกรรมเนื้อผ้าอาริเพเทคน้ำหนักเบาสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีและแห้งไวพร้อมเทคโนโลยี 4-way stretch ที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวรองรับทุกจังหวะของวงสวิงพร้อมคุณสมบัติช่วยปกป้องผิวจากรังสี UV เพื่อให้ทุกการออกรอบเต็มไปด้วยความมั่นใจและความสบายและด้วยดีไซน์ที่ออกแบบมาสำหรับทุกเพศทุกวัย Ari Golf จึงพร้อมให้นักกอล์ฟทุกระดับสนุกกับเกมในแบบที่เป็นตัวเองชั้นอาริกอล์ฟพร้อมจำหน่ายแล้ววันนี้ที่อาริกอล์ฟป๊อปอัพสโตร์วันแบงคอกและร้านอาริฟุตบอลสาขาสยามสแควร์ซอย6แฟชั่นไอซ์แลนด์เมกะบางนาและสเปลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตรวมถึงช่องทางออนไลน์ที่ alionline.com และ Marketplace ชั้นนำอย่าง TikTok Shop Lazada และ Shopee
3: อเมริกาโน่ขั้วกลางโอ้โหคาปูชิอ้วม
4: น่ารักน่ารัก
3: เบบี้เบบี
5: ้คาปูชิโน่อ้วม
6: ชี้เมนูกาแฟให้หน่อยจ้า
3: เมนูอะไรครับ
6: มัทฉะลาเต้ยิ้มหวาน
3: อันนั่นเลยฮะสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะผมบัวธาราครับและรายการบางกอกกระซิบกอสิบกระซิบครับตอนนี้ครับบัวอยู่ที่ไอคอนสยามกับงานไอคอนิกคัพคอฟฟี่เอ็กซ์โป2000ตัวที่6เป็นมหกรรมที่รวมร้านกาแฟร้านเด็ดร้านดังเอามาไว้ที่นี่ที่เดียวเลยและที่สำคัญนะมีคุณตีเฮงคุณโอปอนเนี่ยมาร่วมกิจกรรมด้วยเขาจะมาทำอะไรไปดูกันเลยดีกว่าครับ
6: กลิ่นกาแฟว่าหอมเตะจมูกแล้วเจอคนดริฟอย่างน้องโอปอเข้าไปล่ะหอมหวานกระแทกใจเต็มๆ
3: เมื่อกี้ฮะผมเห็นลีลาคุณแบบ
7: ทรงดูได้ไหมคะ
8: เมื่อกี้ขนาดนั้นเลยเหรอคะ
3: ไม่ใช่ตัวนี้เป็นไม่ขนาดนี้แบบว่าทรงแบบ professional มาก
8: โอเคค่ะ
3: ปกติทำบ่อย
8: ครั้งแรกค่ะแต่ก็มีแอบดูคลิปคนอื่นมาแล้วก็เผื่อว่าทรงเราจะได้
3: ปกติเราเป็นคนทานกาแฟไหม
8: ยิ่งสุดยิ่งกว่า
3: เคยกินมากสุดวันหนึ่งกี่แก้วอะ
8: มากสุดไม่เกิน 3-4 ค่ะ
3: โอ้34แก้ว
8: ทั้งว
3: ัน เยอะไป
8: เยอะไป
3: เท่านี้ครับผมคิดว่าเสน่ห์ของกาแฟสำหรับเราคืออะไร
8: สำหรับปอหล่อปอเป็นคนชอบกลิ่นซึ่งแปลกมากเพราะว่าตอนเด็กเป็นคนไม่ชอบกลิ่นกาแฟเวลาคุณแม่ดื่มแต่ว่าพอโตมาแล้วก็รสชาติของการเป็นผู้ใหญ
3: ่มันยิ่งโตทำไมกาแฟมันยิ่งหอม
8: ใช่ยิ่งหอมยิ่งเราเป็นคนชอบขั้วเข้มเรารู้สึกว่ากลิ่นมัน

0: ันมีเสน่ห์มีความแบบเป็นกลิ่นเบอร์นิดนึงซึ่งเราชอบ
1: คราวนี้ฮะมันจะมีเป็นเทรนด์สำหรับตอนนี้คือการคีย์เมนูอย่างเช่นอเมริกาโน่คั่วกล้ามแล้วก็จะแบบเปล่งกล้ามโชว์สำหรับคุณฮะอเมริกาโน่คั่วหวานยิ้มหวานคาปูชิอ้วมน่ารักน่ารักแบบว่าเบบี้เบบี
0: ้คาปูชิโน่อ้วม
1: ใช่
0: ไม่ค่อยสันทัดเลย
2: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back and ask, what's next?
3: เดี๋ยวซีนต่อไป
4: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นท์คราฟต์ที่คิดคัดสกัดจากมิ้นท์2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
5: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครเพศไหนเปิดใจลองใช้ดูสิคะแล้วคุณจะหลงรักเซรั่มไก่วรา
6: สเต็ปการชงนึกว่าบาริสต้าตัวจริงแต่ถ้าชิมคู่นี้ละทำเอากาแฟที่ว่าขมละกลายเป็นหวานเจี๊ยบเลย
1: เมื่อกี้ผมเห็นคุณโชว์สเต็ปรู้สึกยังไงบ้างปกติทำทานเองอยู่แล้วไหมกาแฟ
7: ปกติน้องจะทำให้ผมทานไอพี่กินกาแฟไหมผมทำมาให้
1: ทำไมถึงชอบทำให้เขาฮะ
8: ทำกินเองแล้วเขาก็ชอบกาแฟก็เลยเอาไหมล่ะแบ่งให้นี่แบ่งของกินให้แต่ว่ารักนะปกติไม่แบ่ง
1: ให้เลือกเมนูกาแฟให้กันและกันคุณจะเลือกเมนูอะไร
8: ลาเต้ติอ้วมครับ
1: มันเป็นยังไงฮะลาเต้ติอ้วม
8: เต่งละ
7: ไม่มีไม่คือตอนแรกเราก็จะเลือกลาเต้แหละแต่พอมาฉีกละเดี๋ยวเหมือนกันอีก
8: กล้ามดิ
1: มือเขาอยากจะเบ่งกล้ามนะ
7: ขอเป็นลาเต้ดีกว่าเพราะว่าเปรียบเสมือนน้องดูสดใสร่าเริงแล้วก็ energy เยอะรู้สึกว่าลาเต้มันเปรียบกับเหมือนกับน้อง
1: ไม่เหมือนเขาอยากกินอเมริกาโน่คั่วกล้ามมากตอนนี้หรือว่าเสน่ห์ของกาแฟสำหรับคุณคืออะไร
8: ส่วนตัวชอบรสชาติชอบความซับซ้อนทางหน้ารสชาติมีแบบไม่เกิน2แก้วต่อวันอ่ะเราอยากได้อะไรที่มันแบบฟูลฟิลเรามากมาก
7: เสน่ห์ของผมน่าจะเป็นรสชาติแล้วก็พอเราได้ดื่มกาแฟไปเนี่ยจิบกาแฟตอนเช้าเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกตื่นแล้วก็พร้อมที่จะออกไปทำงาน
1: จะได้ฮะขอคีย์เมนูหน่อยอเมริกาโน่คั่วกล้ามโอ้โหคั่วกันแบบเข้มๆมัทฉะลาเต้ยิ้มหวาน
7: อะอะไรอะไรอะ
0: หวานจี๊ดมั้ง
1: คาปูคมเข้ม
0: โอ้ย
1: สุดท้ายมอคค่าเต็งเบ๊บเฮ้ย

0: รสเยอะเรื่องไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบ็กแอนด์ครับมีรสอะไรอีกอ่ะ
1: มีรสเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
0: โอเค
2: พี่เจ้าขาดิฉันข้ามเวลามากับสสสตอนหวานใจคือคุณพี่หวานเบอร์นี้แค่2ช้อนชา
3: หุยเหมือนน้ำในกระบอกไม้ไผ่ของนางบุญตาเลย

0: ำจัง
1: พ่อเผือกช่วยสั่งน้ำให้แม่ลำเจียกผู้ซ้อนช่อนวลกินแกงกระหายหน่อยสิคราวที่แล้วเรากินชานมไข่มุกไปแล้วคราวนี้เรากินชาไทยดีหรือไม
2: ่ชาไทย
1: แม่ค้าจ๊ะเอาชาไทย6แก้วจ้ะ
3: เอาหวานระดับไหนคะ
1: ระดับกระไรลึกไม่หวานจ้ะเพราะชีวิตหวานอยู่แล้วแต่ของฉันหวานๆเลยจ้ะฉันหมายถึงชาไทยไม่ได้หมายถึงพ่อชายกับแม่บุญตา
3: ที่บอกว่าหวานเอาหวานระดับไหนคะ
1: ระดับกระไรลึก
3: เกณฑ์วัดระดับความหวานของเครื่องดื่มเย็นค่ะ
0: แล้วมีตั้งแต่1ถึง5แบบนี้ควรเลือกระดับไหนดีล่ะ
1: แม่บุญตาเคยบอกว่าถ้าเลือกเครื่องดื่มให้เลือกหวานน้อยไม่เกินระดับ2ให้น้ำตาลไม่เกิน2ช้อนชา
4: แล้วถ้ามันถึงกำหนดไว้เท่านั้นเล่า
1: องค์การอนามัยโลกแนะนำว่าไม่ควรกินน้ำตาลเกินวันละ6ช้อนชาเพื่อไม่เสี่ยงต่อโรคถ้าเครื่องดื่มแก้วนึงเลือกหวานไม่เกิน2ช้อนชาก็จะไม่มากเกินตั้งแต่แก้วเดียวเหลือให้กินจากอาหารมื้ออื่นได้อีกพอดีเพราะฉะนั้นฉันขอเลือกเบอร์
0: 1เบอร์2เบอร์3เบอร์4หรือเบอร์5ดีจ๊ะ
1: เบอร์ว่ารัก
2: แบบว่ารักเธอ
5: แหมแหมคุณหลวงเนี่ยข้างรักแม่บุญตาข้าขอหวานเบอร์1ตัวค่ะ
6: ส่วนข้าขอหวานน้อยไม่เกิน2ช้อนชาจ้ะ
1: ถ้าหวาน2จ้ะลดหวานลดโรคหวานน้อยก็อร่อยได้นะ
7: ยกทัพบุกเซนทันนครปฐม
8: ฟินสุดสุดฟินกับความอร่อย
7: 29กันยายนถึง8ตุลาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
9: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
10: Magic Clean
11: ระเบิดพลังของคุณออกมาให้เต็มที่ครับ
12: คือขั้ว
13: ไม่ใช่คนนะคะเป็นพลังงาน
14: ศึกทรงพลัง The Power เจอกัน 6:25 อาทิตย์นี้4ตุลาอาทัน
15: คุณไม่ไหวแล้วน้อง
7: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซนทันนครปฐม
8: ฟินสุดสุดฟินกับความอร่อย
7: 29กันยายนถึง8ตุลาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
16: แฮลเฟรนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
7: ยกทัพบุกเซนทันนครปฐม
8: ฟินสุดสุดฟินกับความอร่อย
7: 29กันยายนถึง8ตุลาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
17: ป้าข้าจะมา
18: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
19: มีมี
9: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
3: เสนอโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่าย World Gas
14: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
9: สวัสดีครับ
14: ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ
7: ครัวคุณต่อย
14: มาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับแล้วเราดีใจอย่างยิ่งเลยเพราะว่าตอนนี้ครัวคุณต่อย
7: ยกทัพเราอยู่กันที่เซ็นทรัลนครปฐมนะครับลานกิจกรรมชั้นจีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่8ตุลาคมนี้เลยครับ
14: เราเพิ่งเปิดงานไปหยกๆนะฮะแล้วเราก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวนครปฐมนะฮะให้ใจเราอย่างดียิ่งเราขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็เราจะอยู่มันมาถึงวันที่8ตุลาคมอย่างที่คุณอ๊อบอกนะครับและที่สำคัญที่สุดอาหารข้าวหวานเรา
6: ครบเลยแน่นอนครับผมไม่ว่าจะเป็นของดีของเด็ดนะครับของใหม่ก็มีไปของเก่าที่อร่อยอร่อยก็ยังอยู่นะครับ
7: เรียนเชิญพี่นอกบ้านนาพี่นาบ้านกะอะไรนะพี่ล
14: ูกไม่ได้อันนี้ท่องตั้งนานแล้วท่องจำไม่ได้นี่เขาเก่งคนเป็นตลกอ่ะไม่ใช่ง่ายๆนะท่านผู้ชม
6: ครับ
14: ไม่ได้พูดเป็นเล่นนะ
6: แล้วตาดีด้วย
14: แล้วใช่ไม่ใช่แล้วก็สำคัญคือตลกอย่างเขาด้วยนะครับคนอื่นผมไม่นับน
6: ะ
14: ถ้าจะเป็นตลกอย่างเขาไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ
6: ถ้าไม่จริงจริง
14: เลย
6: ไม่ฉลาดจริงทำไม่ได้
14: ผมบอกแล้วผมไม่ได้นับคนอื่นนะครับไม่มีทางไม่มีทาง

0: ไทยจะสู้โกได้
1: ใช่ใช่อาชมพี่ออฟว่า
0: ไม่ได้โอ้ยฉลาดขนาดนี้ทำอะไรกินก็ไม่ได้ไม่มีทางหรอก
2: พี่นอกเมืองกรุงพี่ทุ่งบ้านไกลที่ไทยด้านน
0: าอย่าเล่นเลยเชื่อเถอะไม่มีประโยชน์มาเล่นเรื่องนี้ดีกว่าน
1: ครปฐมนครปฐมไง
0: เขาพูดไปดิ
1: เขาบอกว่าอยู่นครปฐม
3: เนี่ยพอพูดนครปฐมหันไม่มองหน้าช็อตช็อตช็อตเลยคิดอะไร
0: อย่าลืมครัวคุณต่อยกทัพอยู่ที่นครปฐมจนถึงวันที่8แต่วันนี้ถ้าเกิดว่าท่านมีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์อะไรก็แล้วแต่อยู่วันไหนท่านแบบเพลินๆไปนครนายกสิ
1: ใกล้ๆ
0: โอ้โหสบายน้ำตกนี้เพียบน้ำตกที่นครนายกนะท่านผู้ชมนะผมให้ฝ่ายสำรวจเป็นสำรวจไปเลยมีทั้งหมด
1: หลายน้ำตก
0: ท่านเชื่อยังอ่ะ
1: มันมีเจ็ดเต่าด้วย
3: ถ้าเกิดท่านฉลาดถ้าท่านฉลาดจริง
0: ไม่มีทางตลก
1: ใช่ไหมหลายหลายน้ำตก
0: นี่อันนี้ได้เลยไปนครนายกแล้วไม่ไปร้านนี
4: ้ถือว่าผิด
2: ครัวลุงยางปลาเผาเจ้าเก่าจังหวัดนครนายกนะครับอันนี้อยู่ตรงองครักษ์ใกล้ๆนี่เองนะครับปักหมุดมาเลยลุงยางเนี่ยครับเคยเล่าว่าสมัยก่อนปลาช่อนนาในละแวกนี้เยอะมากครับหาง่ายเลยแค่ลงไปแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะครับจับโยนขึ้นมาริมฝั่งเผาฟางกินตามขอบบ่อจะหาที่ไหนสดเท่านี้ไม่มีอีกแล้วครับเนื้อเขาทั้งแน่นหวานแล้วก็หอมกินคู่กับน้ำพริกนะครับแล้วก็เด็ดผักสดๆที่ริมบ่อเอามาสเต็กมาแลกนี่เองก็ไม่ยอมเลยครับพอลุงยางท่านเสียครับพี่ปุ้ยซึ่งเป็นลูกสาวเนี่ยที่ร่วมทำมากับคุณพ่อตั้งแต่เด็กๆอ่ะจึงมาทำต่อครับโดยใช้สูตรทั้งหมดที่เป็นสูตรเด็ดของคุณพ่อเนี่ยหรือลุงยังเนี่ยนะครับทำการต่อแต่มีการปรับเปลี่ยนเรื่องการเผาจากการสุมฟางมาเป็นการอบเพื่อลดมลภาวะโลกร้อนครับแต่ยังคงความอร่อยไม่แพ้เผาฟางเลยนะครับคนพื้นที่เนี่ยคอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการมานานกว่า20ปีนะครับแขกไปใครมาก็ต้องพามาลุยกินกันแบบจัดเต็มที่ร้านลุงยังครับเคล็ดลับเขาอยู่ที่เขาจะใช้ปลาช่อนนานะครับไซส์ประมาณ1โล2ขีดจะเป็นไซส์กำลังกินเลยครับเนื้อเขาจะแน่นหวานแล้วก็จะหอมกลิ่นเผาเลยรูปเกลือแบบย้อนเกล็ดนะครับขึ้นมาเนี่ยทาให้ทั่วนะครับแล้วก็ตบเบาๆก่อนเอาเข้าเผาในตู้อบครับพอได้ที่ก็เคาะเกลือออกกลีบหลังเนื้อเด้งๆกลิ่นหอมๆมันจะพุ่งออกมาเลยกินคู่กับผักพื้นบ้านนะครับผักลวกมะเขือเผาจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบแซ่บๆหรือน้ำพริกเผาโบราณรับรองครับฟินเลยครับเมนูอื่นเขาก็เด็ดนะครับทั้งแกงคั่วหอยขมต้มยำปลาคังปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมแกงคั่วหน่อไม้ดองผัดฉ่าปลาคังมาจัดเต็มกันได้ที่นี่เลยครับนี่คือร้านครัวลุงยางปลาเผาเจ้าเก่าองครักษ์จังหวัดนครนายกเปิด10โมงเช้าถึง2ทุ่มวันนี้อยู่ในรายการเลยครับ
3: เอาเลยครับ
1: เขานำมาทำให้เราสดๆนะครับแล้วทั้งหมดนั่งอยู่ในสตูเนี่ยครับผม
0: นี่เลยครับนั่นพี่ปุ้ยนะครับ
3: พี่ปุ้ยแล้วครับทางพี่ปุ้ย
0: เนี่ยพี่ปุ้ยเนี่ยลุงยางสมัยก่อนแกไปตามนาจำไหมจำได้ป่ะปุ้ยตอนเรายังเด็กเลยใช่ป่ะใช่ป่ะพ่อไปแล้วก็ไปเอาขึ้นมาแล้วมากินเยอะแล้วพอพ่อตายไปแล้วปุ้ยมาทำต่อถูกป่ะแล้วที่ถูกก็คือปุ้ยก็จะไปตามนางั้นอีกก็จะไปเอาปลาขึ้นมากินเกือบติดคุกนะ
3: ทำไม
0: เขาเลี้ยงไว
3: ้ตอนนั้นมาเลยบอกให้เปิดร้านดีกว่า
1: หนูจะบอกพี่ปุ้ย
0: เออ
1: พี่ปุ้ยเหมือนหนูเลยว่ะพ่อหนูก็ชื่อยางลุงยางเหม
3: ือนกันพ่อเธอตายด้วยไฟช็อตหรือเปล่าปลาไหล
1: หรือ
3: เปล่า
0: ไอ้นี่พ่อไปถามปลาไหลตายไฟช็อตตาย
1: พ่อไปจิ้มปลาไหล
0: เออ
1: แล้วก็คิดว่าแบบว่าเออหัวนิ้วโป้งเป็นปลาไหลจิ้มหัวนิ้วโป้งตาย
0: ตายเลยพ่อตายต่อหน้าต่อตาปลาไหลก็ไม่ได้กินมาดูปลาเขาดีกว่า
2: ก็อันนี้จะเป็นร้านครัวลุงยางปลาเผาเจ้าเก่านะครับอยู่องครักษ์จังหวัดนครนายกนะครับก็จะเป็นตัวปลาช่อนนานะเผากันขนาดไซส์ประมาณ1โล2ขีดไซส์ตัวกำลังกินเลยครับแล้วก็ตัวจะใหญ่ๆพา
0: หอมเนื้อมันแน่นจริงๆคุณรู้ป่ะ
2: เนี่ยเขาจะมีน้ำจิ้ม2อย่างอันนึงเป็นซีฟู้ดอีกอันนึงอันนี้พี่ปุ้ยโทษครับ
5: น้ำพริกเผาสูตรคุณแม่ค่ะ
0: ถึงแม่ถึงพ่อ
3: บอกบอก

0: เริ่มเลย
1: เสนอโดยน้ำลาร้าม
2: าจิกบูสเตอร
3: ์วิ่งเอาไป10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนน
4: ขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับสู่รายการของเราอีกครั้งหนึ่งนี่คือรายการครัวคุณต่อย
5: ครับ
4: และนี่เป็นช่วงสองหาที่จะสอนนำในวันนี้มาว่าขนมไทยในภูมิแล้วเรื่องราวที่จะสอนในวันนี้นี่เป็นครั้งแรกเลยซึ่งผมเคยเห็นสิ่งนี
5: ้ครับ
4: สิ่งนี้เขาเรียกกันว่าลืมกลืนหม้อแกงผมไม่ทราบว่าเขาตั้งชื่อเองหรือเปล่าแต่เป็นขนมหม้อแกงอีกแบบนึง
5: ขนมลืมกลืนนี่คือคุ้นหูนะ
4: ลืมกลืนนี่แต่ว่าลืมกลืนหม้อแกงเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องถามว่าเรื่องราวที่มามันเป็นยังไง
6: ครับ
4: ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณภูมิดีประทีปจากขนมไทยนายภูมิครับ
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
9: สวัสดีคุณนายครับ
4: สวัสดีครับคุณขอบคุณมากที่มาร่วมรายการกับเรา
6: ครับ
4: ถามนิดนึงก่อนเลยลูกเมื่อกี้ที่อาพูดในรายการว่าจริงๆแล้วคำว่าลืมกลืนหม้อแกงนี่เราตั้งชื่อเองหรือมันเป็นชื่อนี้อยู่แล้ว
6: มันมีชื่อนี้มาอยู่แล้วจริงๆแล้วมีครับม
4: ี
6: คร
4: ับ เป็นชื่อลืมกลืนหม้อแกงเลย
6: ใช่ครับเพราะว่าเอกลักษณ์ของหม้อแกงเนี่ยเรามาอยู่ในขนมลืมกลืน
4: อ๋อมันคือของอย่างมาผสมกัน
6: ใช่ครับใช่ครับ
4: คือมันเป็นทั้งหม้อแกง
6: ใช่ครับ
4: แล้วก็ลืมกลืนด้วย
6: ใช่ครับ
4: แต่นี่เป็นการเอา2อย่างมาผสมกันอยู่ในขนมเดียว
6: ใช่ครับ
4: ก็เลยเรียกกันว่าลืมกลืนหม้อแกง
6: ใช่ครับ
4: ร้านของเราชื่อขนมไทยในภูม
6: ิ
4: เราชื่อภูมิอยู่แล้วล่ะอยู่ที่ไหนครับ
6: อยู่ที่บ้านแพ้วครับอยู่บ้านแพ้วสมุทรสาครครับผม
4: ทำมานานยังครับ
6: เพิ่งทำครับเพ
4: ิ่
6: งทำ
4: เป็นคนรักขนมรักอาหารนี้มากี่ปีแล้ว
6: ก็ตั้งแต่เกิดเลยครับ
4: ชอบทางด้านนี้ชอบมากไม่น่าเชื่อนะฮะจริงๆแล้วไม่เชื่อเรื่องง่ายนะเป็นผู้ชายซึ่งดูบึกบึนขนาดนี้แต่ชอบทำขนมนะฮะ
10: คือเวลาเมียบ่นเนี่ยเขาก็จะวิ่งเข้าครัวเลยแล้วก็ไปทำกับเนี่ยมันก็จะดูยุ่งตลอด

0: ภรรยาก็จะไม่กล้าเข้ามาน
1: ั่นคุณนะครับไม่ใช่เขานะครับอันนั้นคุณนะ
2: พี่ภู
1: ม
2: ิเวลาที่ก้อยบ่นอะไรขึ้นมาเพราะขี้เกียจฟังก็วิ่งไปตัดหญ้าวิ่งไปทำเป็นท่าทางว่าออกกำลังกาย
1: ไม่รู้ออกกำลังกายยังไงแต่เขาทำสำเร็จนะเมื่อก่อนนะครับคุณอาจจะไม่เชื่อเมื่อก่อนน้ำหนักเขา70แล้วเขาคิดว่ามันมากไปเขาออกกำลังกายผ่านไป6เดือนน้ำหนักเขาเป็น
2: 80นั่นเห็นไหมฮะได้ผลนะ
0: โอ้โหลดไปเยอะ
2: เพิ่ม10กิโลเลยนะฮะ
3: แม่แต่พูดถึงเรื่องน้ำหนักขอนี่ไง
1: ทำไม
3: พี่อ้อไปเดินป่า
1: ทำไมอ่ะ
0: เหรอ
3: หนูไปเข้าป่าหนูไปเข้าป่าเพราะเพื่อนหนูอ่ะน้ำหนัก150
0: เออ
3: เข้าป่าเดือนกว่าเหลือประมาณ75
1: เฮ้ยไปเล่นน่ะทำไม
0: ขนาดนั้นเลย
3: เสือกินขาไปข้าง
1: ไม่มีเรื่องเลยไม่ได้เรื่องสักเรื่องมาเรื่องขนมไทยในคุณเนี่ยที่ร้านขายขนมไทยทั้งหมดกี่ชนิด
4: ก็จะมีนะครับก็ขนมไทยเนี่ยก็จะมีหม้อแกงมีลืมกลืนนะครับมีทองหยิบทองหยอดทองเอกนะครับเสน่ห์จันทร์มีหมดเลยคร
0: ับเนี่ยวุ้นพี่น่ากินมากเลยผมแบบกรี๊ดๆอยู่
4: อันนี้ก็เป็นเราอยู่ในดงมะพร้าวอยู่แล้วครับมะพร้าวนะฮะอันนี้เป็นมะพร้าวเผานะครับวุ้นกะทิมะพร้าวเผา
1: อ
4: ันนี้อันชันนะครับ
1: เ
4: ฮ้ยถ้าเกิดมะพร้าวเผาเนี่ยมันจะมีเสน่ห์ของกลิ่นเนื้อมะพร้าว
3: ไม่มีขนมไทย
0: พี่แล้วไอ้ที่ใสๆเหมือนดอกทานตะวันอันนั้นคืออะไรอ
4: ันนี้เก๊กหวยครับว
1: ุ้
4: นเก๊กหวย
1: นี่อันนี้วุ้นเก๊กหวย
0: เคลียร์แล้ว
1: นะคร
0: ับ
1: เพราะฉะนั้นเขาจะมีอะไรหลายหลากแล้วก็เป็นอะไรส่วนตัวเขามามากแต่อันนี้ถ้าใครได้กินท่านจะต้องพูดตรงเหมือนกันหมดว่าเป็นขนมที่อร่อยที่สุดอย่างหนึ่งของไทย
3: ครับ
1: เขามีการจัดอันดับเรื่องขนมไทยอร่อยๆผมเสียดายจริงๆอันนี้ไม่ได้ส่งประกวดนะในโลกถ้าเกิดลืมกลืนหม้อแกงส่งไปผมว่าฝรั่งบางค่าก็ถึงบ้านเหมือนกัน
3: เพราะว่าหนูว่าความนุ่มนวลของมันก็ไม่แตกจากไอ้พวกคัสตาร์ด
1: เดี๋ยวดูพร้อมๆกันอันนี้เรียกคัสตาร์ดผมคุณเรียกพุดดิ้งแล้วแต่ว่าใครจะเรียกยังไงแต่อันนี้คือลืมกลืนหม้อแกงของขนมไทยนายผูกร้านอยู่ที
4: ่บ้านแพ้วครับ
1: ตรงไหนอ่ะ
4: บ้านแพ้วเนี่ยห่างจากพระราม2เข้ามาแค่2กิโลครับ
1: 2กิโล
4: ใช่ครับ
1: ปักหมุดก็จะเจอ
4: เจอครับ
1: ร้านเราเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราก็ขายขนมไทยขายทุกวันนะครับ
4: ก็คือเป็นพรีออเดอร์ครับลูกค้า
1: เป็นพรีออเดอร์ด้วยนะน้ำตาลมะพร้าว
4: น้ำตาลมะพร้าวนะครับเนี่ยครับ350กรัมนะครับใส่ไปเลยนะครับกะทินะครับ
1: หัวป่ะ
4: 550หัวครับกะทิหัว550นะครับแล้วก็ขยำนะครับใบเตยนี่ขาดไม่ได้เลย
1: 550ใบเตย
4: ใบเตยขยำจนน้ำตาลละลายเข้ากันดีนะครับ
1: ครับขยำพร้อมกับใบเตยนี่ล่ะ
4: แล้วมีน้ำตาลทรายแดงอีก100นะครับ100กรัม
1: ครับ
4: 100กรัมขยำให้เข้ากันนะครับจนน้ำตาลละลายดีแล้วนะครับใบเตยเนี่ยคือแหลกแล้วเติมน้ำเปล่าไปครับ150กรัม
1: ครับ
4: น้ำเปล่า150กรัมนะครับนี่แป้งถั่วเขียวนะครับ60กรัมครับ
1: ครับ
4: เพื่อช่วยให้มันจับตัวนะฮะนุ่มเด้งขึ้นมา
1: ครับ
4: ตีผสมให้เข้ากันนี่ขาดไม่ได้ครับเอกลักษณ์หม้อแกงเลยหอมเจียวนะครับนี่หอมเจียวแล้วก็น้ำมันเจียวหอ
1: ม
4: ต้องใส่ไปนะครับพอเรียบร้อยคนให้เข้ากันเรียบร้อยนะครับคนให้เข้าเรียบร้อยปั่นนะครับปั่นให้ละเอียดเลยนะครับเพราะว่าตัวหอมเจียวจะได้ละเอียดซึมเข้าไปในตัวเนื้อขนม
1: ครับ
4: พอเสร็จแล้วกรองอีกหนึ่งชั้นครับ
1: เอามากรองอีก
4: ใช่ครับให้เนื้อขนมเนียนขึ้นนะฮะนี่ครับพอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งนะครับนั่นคือไส้นะครับเป็นหัวกะทินะครับ350กรัมนะครับแป้งข้าวเจ้า150นะครับเกลือครึ่งช้อนชานะครับแล้วก็มีน้ำตาลเนี่ยอีก30กรัม
1: แต่คราวนี้เป็นน้ำตาลทราย
4: เป็นน้ำตาลทรายครับ
1: ไม่เหมือนกันนะครับ
4: คนให้เข้ากันก่อนที่จะขึ้นตั้งไฟนะครับใช้ไฟกลางอ่อนนะครับอย่าใช้ไฟแรงนะครับค่อยๆคนเคี่ยวไปจนเขาเซตตัวนะครับ
1: จนหนืดอย่างนี้ท่านผู้ชม
4: ใช่ครับ
1: จนเป็นครีมหนืดอย่างนี้เลยเสร็จแล้วเอามาใส่ใน
4: ใส่ถุงบีบไว้ก่อน
1: ถุงบีบไว้ก่อน
4: พักไว้ก่อนครับแล้วต่อไปปุ๊บเราก็ทำตัวขนมนะครับตัวขนมคือตัวด้านนอกนะครับเนี่ยค่อยๆเคี่ยวกวนไปนะครับไฟกลางอ่อนเหมือนเดิมครับใจเย็นๆไปเรื่อยๆครับพอเนี่ยเริ่มเหนียวหนืดก็ใส่ถุงบีบได้เลยนะครับแต่นี่เป็นขั้นตอนที่ต้องเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยขนมเนี่ยเขาจะเซตตัวเราไม่สามารถจะบีบไส้ได้
1: จะบีบไส้ไม่ลง
4: ครับ
1: คือต้องทำทันที
4: ร้อนๆอย่าง
1: น
4: ี้เลย
1: เนี่ยเดี๋ยวดูนะอันนี้ร้อนๆอยู่นะฮะที่บีบไปแต่เนี่ยนี่อาชีพส่วนไส้นี่ต้องยัดลงไปถ้าเกิดมันเย็นแล้วซัดยัดไม่ลงตอนร้อนๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ปล่อยให้มันเซตตัว
4: ก็จะเป็นดุ๋งดิ้งอย่าง
1: น
4: ี้เลยครับ
1: เนี่ยพอมันเซตตัวดุ๋งดิ้งอย่างนี้ท่านผู้ชมแต่ความอร่อยความเท่ของมันไม่ได้หมดตรงนี้นะฮะมันจะมีนี่ฮะ
4: นี่ครับท็อปปิ้งด้วยหอมเจียวเอกลักษณ
1: ์ซึ่งไม่กินไม่ได้ด้วยนะมันต้องกินคู่กันนะและนี่คือลืมกลืนหม้อแกงครับไอ้หอมเจ จียวน้ำมันเจียวหอมเนี่ยจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าใครนั่นแล้วไปปัดทิ้งออกนี่ผิดเลยนะเพราะมันจัดว่าเป็นพระเอกของเมนูนี้เลย
4: ของคู่กันเลย
1: ของคู่กันเลยมันจะอร่อยมากกะทิมันจะกลมกล่อมนะฮะแล้วก็ตัดกันกับแป้งตัวนอกได้ความ

0: มนะฮะมันจะได้อารมณ์หม้อแกงนะครับมันเป็นอารมณ์อย่างนั้นจริงๆส่วนไอ้ไส้ในของมันเนี่ยอย่างที่เราเห็นแล้วนะฮะถ้าใครกินด้วยกัน3อย่างพร้อมกันนะต้อง3นะหอมเจียวนะฮะ
1: กะทิ
0: กะทิ
1: แล้วตัวขนม
0: แล้วก็ตัวขนมด้วยท่านจะถึงสลบอ่ะผมไม่รู้จะพูดว่าไงมันเป็นคำพูดที่อ่ะคุณโหคุณพูดเลย
2: มันแบบนั้นเลยอ่ะมันคือว่าลองดื้อคือกินแล้วไม่เอาหอมเจียวเข้าแต่พอมีหอมเจียวข้างบน
1: ครับ
2: เนื้อไส้ข้างในอ่ะแล้วครีมด้านนอกโอ้มันกลมกล่อมมากมันหอมมัน
0: ผมการันตีได้ว่าท่านไม่เคยกินอะไรแบบนี้ผมการันตีได้ว่าวิธีการทำมันต้องสัมพันธ์กันด้วยจริงๆอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับ ไอ้ไส้นอกกับการบีบเข้าไปข้างในถ้าเกิดว่าพอไปบีบไส้นอกเสร็จแล้วมัวไปทะเลาะกับใครนะเมียมาทำพูดมาไม่ก็ทิ้งได้เลยนะ
1: ไม่ทันครับ
0: ไม่ทันนะทิ้งได้เลยนะเพราะฉะนั้นขนมมันต้องเป็นความเหมาะลงตัวอันนี้นานๆพูดคำอย่างนี้ทีนึงนะฮะคำว่าโอ้ดีฮะเพราะมันแตกต่างไหม
3: คือคุณผู้ชมอยากจะบอกว่าอย่างที่อาพูดเมื่อกี้หนูบอกเลยว่าหนูสนับสนุนด้วยคือหนูว่าถ้ามีการประกวดอาหารพูดถึงขนมโลกนะอยากส่งเมนูนี้เข้าไปในระบบสันการประกวดแน่นอนเพราะว่าคุณผู้ชมมันนุ่มนวลมันหอม
1: มันยังหอมมันยังหอมอยู
3: ่หอมเจียวนะครับใช่มันหอมใช่มันหอมเจียว
0: มันยังหอมอยู่
3: ใช่หอมอยู่แล้วก็ใต้คุณผู้ชมพอใต้กะทิเขาแบบมันมีเค็มตัดกับหวานนิดนึงคือมันดูกลมกลืนและกลมกล่อมนะครับขนมไทยร้านขนมไทยนายภูมินะครับเมนูลืมกลืนหม้อแกงเมนูนี้เต็มใจให้แล้วเอาไปเลยครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม
0: ขอบคุณครับ
2: ดีเจพี่ภูม
0: ิดีจริง
1: อาชาแล้วเป็นไง
0: ก็อย่างที่พูดทุกอย่างท่านกิน3อย่างพร้อมกันผมการันตีได้ว่าท่านจะลืมไปเลยท่านที่เคยกินหม้อแกงท่านลืมหม้อแกงไปก่อนนะฮะไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือน
1: ไม่เหมือน
3: เทคเจอร์ไม
0: ่รสชาติอาจจะใกล้ใกล้ใกล้เฉยๆแต่ไม่เหมือนไม่มีความเหมือนแบบอย่างนั้นเดี๋ยวนึกว่าขนมหม้อแกงถ้าเป็นหม้อแกงงั้นห่อไม่ได้นะครับบีบไส้อย่างนี้ไม่ได้มันแตกเละเทะหมดเพราะฉะนั้นวิธีการทำจะเป็นคนละแบบกันแล้วมันถึงจะออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้ได้แล้วก็อย่างที่พูดแล้วงานร้านนี้ถ้าท่านต้องการเนี่ยต้องเป็นพรีออเดอร์ผมขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับก็อยากกินของเขาผมขึ้นเบอร์ไว้ให้เลยนะครับท่านอยากจะสั่งก็สั่งไปเลยนะครับแต่ต้องบอกนิดนึงก่อนเวลาที่สั่งเสร็จเรียบร้อยจะเอาไปรับประทานเนี่ยเก็บได้นานแค
1: ่2วันครับ
0: 2วันเท่านั้นนะฮะวันนี้สั่งพรุ่งนี้เอาไปไว้ในตู้เย็นมะรืนนี้กินซะนะเพราะไม่ใส่สารกันบูดใดๆทั้งสิ้น
1: ไม่ใส่ครับมะพร้าวเพียวๆคร
0: ับ และมะพร้าวเพียวๆหมดที่นั่งอยู่ตรงนี้ภรรยานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: และนั่น
2: คนใส่แว่น
0: ไม่ใช่ไม่ใช่นะโอ้รีบชี้เลยนะฉันไม่เกี่ยวฉันไม่เกี่ยวรีบชี้เลยนะฉันไม่ยุ่งด้วยฉันไม่ได้เกี่ยวนะครับ
2: ทำไมอะไร
3: อะไร
2: เ
3: ขาบอก
0: เขารีบเขารีบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับเพราะนั้นนอกจากลืมกลืนแล้วที่ร้านนี้ยังมีอีกไม่รู้กี่อย่างพูดได้เลยครับพูดได้อ
3: ยากให้อากินคำหนึ่ง
0: อะไรฮะ
3: วุ้นมะพร้าวเผาอ่ะหมดเลยอ่ะ
0: ไม่ได้ผมทำนั้นไม่เป็น
1: ได้ครับ
4: ทานอันนี้ให้หน่อยได้ไหมคร
0: ับ
4: อ
0: ร่อยมาก
4: อันนี้เป็นทุเรียน
1: อันนี้เป็นลืมกลืนทุเรียนครับ
0: เขาทำหลายอย่างผมไม่ได้ทานทุเรียนนะครับหลายอย่างด้วยกันเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยแต่เด่นจริงๆเนี่ยพูดตรงๆนะร้านเข้าความเด่นจริง
4: กะทิ
0: ที่มันสด
3: เหลือเกินโอ้ยมันแพงอ่ะ
0: เปล่าแต่ว่ามันตั้งใจทำ
4: จริงอ่ะ
0: คือมันขายเวลาเงี้ยมันขายแบบพรีออเดอร์เอาง่ายๆกันแล้วกัน
4: ครับ
0: ลองเอาแล้วกันละครับ
4: ข
0: นมไทยในภูมิเชื่อผมเถอะมันจะลืมกลืนจริงๆมันจะลืมจริงนะลืมกลืนหม้อแกงวันนี้ก็ขอบคุณคุณภูมิขอบคุณร้านขนมไทยในภูมิขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาโดยตลอดสูตรที่ให้แต่ละอย่างในรายการนี้
1: ใช้ได้จริงครับ
0: มันใช้ได้จริงนะและที่สำคัญที่สุดนะมันเป็นวิทยาทานนะนี่ก็อยู่บ้านแพ้วท่านนึกภาพแล้วถ้าเกิดท่านอยู่เชียงรายอยู่เชียงใหม่ท่านอยู่สงขลาอยู่ที่ระยองนี่คือสูตรที่ใช้ได้จริงและนี่คือวิทยาทานนี่คืออาจารย์นะทุกคนที่มาในรายการผมนี่เขาเป็นอาจารย์นะ
4: ครับ
0: ขอบคุณมากมาก
3: ขอบคุณนะครับเดี๋ยววันนี้ยังไงรบกวนอาจารย์ไปปล่อยนกนอก
2: ไม่ใช่ไม่ใช่ที่แต่กับผมเราเตรียมจะมาปล่อยนกอีกเวลาหมดแล้วลาไปก่อนทุกคนจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ กินยังไงให้โปรตีนเพียงพอกับชีวิตของเรา
5: เราจะใช้การคำนวณปริมาณที่ร่างกายต้องการต่อวันสูตรคือน้ำหนักตัวคูณด้วยปริมาณที่กำหนดเช่นคุณน้ำหนัก50คุณต้องการโปรตีนประมาณ 40-50 กรัมต่อวันนะครับ
0: เพราะเอาข้าวปั้นหน้าปลาไหลเจครับยอมรับความละเอียดอ่อนความนุ่มนวลที่เขาทำและความตั้งใจ
5: โอ้โหเจ

0: าก
1: นี่บอกว่าฟิลลิ่งมันดีมาก
2: จะไปญี่ปุ่นเมื่อไหร่ให้ช่วยพาพวกผมไปด้วยได้ไหมครับ
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได้กระเป๋าเซนแอนดรูจัดระเบียบง่ายจุของได้เยอะดีไซน์เรียบง่ายใช้ได้ทุกวันเบาสบายทุกการเดินทางมาเป็นคู่ Carry and Go Set ปรับสไตล์การใช้งานได้ตามความต้องการทนทานน้ำหนักเบาในราคาเบาเบา2ใบ 1,399 บาทจัดส่งฟรีในโชว์นี้เท่านั้นสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเซนต์แอนดรูกลับมาอีกครั้งแล้วค่ะเอาใจ FC ของเซนต์แอนดรูอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะบอกเลยวันนี้โดนใจแน่นอนนี่คือเซตใหม่ล่าสุดที่ยังคงความน่ารักใช้งานง่ายใช้งานได้หลากหลายฟังก์ชันกับเซนต์แอนดรู Carry and Go Safeว้ายน่ารักมาก
5: ใช่ค่ะ
4: ดีไซน์น่ารักมินิมอลน่าใช้สุดๆค่ะแล้วไซส์เนี่ยต้องบอกเป็นขนาดแม้เหมาะมือเข้ามือเลยค่ะและแน่นอนเซนต์แอนดรูมาใบเดียวธรรมดาเกินไปเอาไปเลย2ใบเหมือนเดิมค่ะเอาไปสลับสับเปลี่ยนการใช้งานได้ด้วยถึงจะเห็นไซส์มินิอย่างนี้กระทัดรัดครบเครื่องคุณภาพนี่คือปังไม่เคยตกควอลิตี้ยังคงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเซนต์แอนดรูเอาไว้แบบครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ำหนักเบาจัดระเบียบกระเป๋าได้ใช้งานได้หลากหลายฟังก์ชันอึดทึกทนถูกใจพวกเราแล้วค่ะ
5: แล้วก็วันนี้โปรโมชั่นคุ้มค่าถูกใจแน่แน่นอนกระเป๋าเซนต์แอนดรูนะคะเป็นรุ่นสะพายแบบ Carry and Go ใน1เซตนะจะประกอบไปด้วยกระเป๋ารุ่นสะพาย Compact แบบนี้เลย1ใบแล้วก็รุ่นแซนดี้น่ารักกิ๊บเก๋แบบนี้อีก1ใบวันนี้มี3สีที่สวยทุกสีมาให้เลือกไม่ว่าจะเป็นเซตสีดำนะคะเซตสีเทาหรือว่าจะเป็นเซตสีน้ำเงินก็ตามเลือกไปได้เลย1เซตมี2ใบให้เลยค่ะจากราคาปกติอยู่ที่ 3,780 บาทวันนี้คุณจ่ายเบาๆเพียงแค่ 1,399 บาทเท่านั้นแล้วก็ที่สำคัญจะส่งฟรีทั่วประเทศเลย
4: ว้าวว
5: ันนี้ซื้อที่นี่แฮปปี้แน่นอนรีโทรเลยนะคะ02-161-3233 ย้ำค่ะ02-161-3233หรือช้อปที่ LINE @happycS3 นะคะวันนี้สินค้าต้องโซเอาอีกไอเทมอีกแน่นอนเพราะว่าวันนี้มาสต็อกไม่เยอะเพราะฉะนั้นโทรก่อนได้สิทธิพิเศษก่อนใครราคาพิเศษแน่นอนจ้าม
4: าดูกันหน่อยดีกว่าว่ากระเป๋าใบนี้รายละเอียดต่างๆเอ๊ะมันโดนใจเราไหมมันเริ่มกันที่ใบแรกเลยนะคะรุ่น Compact เป็นรุ่นกระเป๋ามีหูจับแบบนี้มาพร้อมกับสายคล้องสามารถปรับได้และยังคงช่องเก็บของช่องจัดระเบียบเอาไว้เหมือนเดิมมี2ช่องแล้วช่องก็คือกว้างมากๆ2ช่องนี้เหมาะมากๆสำหรับหยิบของจำเป็นและด้านในคุณผู้ชมขาด้านในช่องหลักโอ้โหต้องบอกเลยนะว่าใหญ่มากกว้างมากแล้วข้างในเนี่ยยังมีช่องเล็กๆรวมแล้วอีก3ช่อง
5: ค่ะ
4: มากไปกว่านั้นคืออะไรนี่เขามีสายคล้องกุญแจให้เสมอต่อไปนี้จะคว้ากุญจงกุญแจไม่เสียเวลาค่ะส่วนความยาวของสายสะพายตัวนี้ดีมากนะ
5: ค่ะ
4: ถอดออกก็ได้จะใส่ก็ได้สะดวกสบายแล้วตัวสายเนื้อผ้าเนี่ยเป็นผ้าสังเคราะห์นะคะตัดถอนแน่นแข็งแรงทนทานปรับสั้นปรับยาวก็ได้สูงสุดถึง130ซมเลยนะคะเลือกใช้ได้เลยเอาแบบคุณนายปรับเป็นหูนิ้วแบบนี้ก็ได้หรือจะเอาแบบคล่องตัวซะหน่อยนี่ปรับเลยค่ะคุณพี่
5: คะ
4: แล้วก็เอาสะพายขึ้นไหล่แบบนี้หรือจะปรับให้สั้นกว่านี้ก็กลายเป็นคอสบอดี้ก็คล่องตัวสุดๆแล้วดูขนาดของเขาสิมันเหมาะกับการใช้งานทุกวันเลยคุณผู้ชม
5: รุ่นนี้ค่ะมาพร้อมกันในเซตรุ่นแซนดี้นะจ๊ะชื่อน่ารักมากๆเลยเพื่อเห็นแล้วตกหลุมรักเลยอ่ะกระทัดรัดมากๆคุณผู้ชมแต่เพื่อบอกเลยนะว่าจุของได้ค่อนข้างจัดเต็มเช่นกันใช้งานได้ง่ายพร้อมสายสะพายปรับระดับได้นะมีช่องเก็บของเป็นระเบียบแยกจัดส่วนให้เรียบร้อยแล้วเขาจะมีเป็นหนามเตยมาให้แบบนี้ด้วยใส่ของได้ประมาณนึงคือมิดฝ่ามือแบบนี้เลยนะนี่เลยแล้วก็ตรงนี้ก็เล็กๆน้อยๆจะห้อยพวงกุญแจก็ได้ อ่ะซิปแรกกันก่อนเลยนะคะใส่ของได้ค่อนข้างเยอะโทรศัพท์กระเป๋าสตางค์ยังมีช่องอเนกประสงค์พร้อมช่องซิปอีกด้วยนะใส่พร้อมพวงกุญแจมีให้เหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมยังไม่หมดคุณผู้ชมขาด้านหลังแบบนี้มีช่องซิปอีก1ช่องให้ด้วยใส่ของสำคัญได้ครบเลย
4: จะบอกว่า2รุ่นที่เราหยิบมาจากเซตโปรโมชั่น Carry and Go ในวันนี้เราเคยไปงานแฟร์เอาไอ้เจ้ารุ่นนี้ออกมาตั้งวางหน้าบูธ
5: ยังไงคะ5นาที

0: คนเต็มหน้าบูธค่ะเขากวาดน่ารักจริงอันนี้คุณผู้ชมขาบอกเลยใครเห็นก็ชอบยิ่งได้ลองจับแล้วบอกเลยว่าถูกใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณภาพเนื้อผ้าวัสดุต่างๆแม้มันดีอ่ะแล้วราคามันคุ้มค่าไม่หมดได้ไงอย่างนี้วันนี้มินว่าหมดกลางรายการแน่ๆ
1: โซเอาแน่นอนคุณผู้ชมขาเพราะว่าทุกซิกเนเจอร์ของกระเป๋าเซนแอนดูนะคะอยู่ที่2ใบนี้แบบไม่พร่องเลยคุณผู้ชมทั้งในเรื่องของน้ำหนักที่เบาเบาคุณผู้ชมขาสะพายทั้งวันก็ไม่ปวดบ่าปวดไหล่เลยนะที่สำคัญตัวคลิปตรงนี้ปรับเปลี่ยนนะคะตามความต้องการได้เลยเนี่ยเฟิร์ฟถ้าอยากจะให้ยาวหน่อยเพ่ก็เปลี่ยนแค่นี้เลยแล้วให้ลองดึงนะถักทออย่างแน่นหนาทนทานมากๆถ้าอยากให้สั้นก็แค่ทำแค่นี้ดึงขึ้นไป
0: สะดวกแล้วมันลื่น
1: สะดวกค่ะแล้วก็ตัวกระเป๋าเนี่ยน้องทำมาจากผ้าโพลีเอสเตอร์ค่ะมีคุณสมบัติในการกันละอองน้ำด้วยทำความสะอาดได้ง่ายเหมือนเดิมเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลยค่ะว่าจะกันละอองน้ำได้มากน้อยแค่ไหนนี้เลยนะคะสมมติว่าฝนตกค่ะ
0: โอ้โห
1: น้ำเยอะมากนะแต่ว่าไม่ซึมเข้าด้านในค่ะคุณผู้ชมแล้วถ้าสมมติว่าเราลองแบบสะบัดสะบัดน้องเห็นไหมเนี่ยน้ำก็ค่อยๆ ออกไปแล้วแต่ว่าวันนี้เราก็แอบจะมีแบบผ้าเราลองเอามาซับกระเป๋าน้องเขาหน่อยสิเหมือนกระเป๋าเนี่ยไม่เคยเปียกไม่เคยโดนน้ำมาเลยอ่ะด้านนอกว่าดีแล้วด้านใน very good เหมือนกันคุณผู้ชมด้านในของเราค่ะเป็นผ้าไนลอนแล้วก็ทอสกรีนลวดลายสวยงามมากๆนอกจากเนื้อผ้าด้านในด้านนอกคุณผู้ชมโดยเฉพาะเรื่องของซิปจะเป็นพลาสติกเรซินอย่างดีไม่เป็นสนิมไม่บาดมือตัวรางซิปเนี่ยเส้นใหญ่แข็งแรงทนทานเวลาคุณเปิดหรือคุณปิดรูดเข้ารูดออกมันจะไม่กินเนื้อผ้าใช้งานได้อย่างยาวนานและดูความลื่นของซิปอ่ะโอ้คุณนึกว่าสแครชแผ่นใช่เปิดลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดไม่มีสะดุดเลยนะคะแล้วย้ำว่าวันนี้1เซตคุณได้ไป2ใบเอาไปสลับสับเปลี่ยนการใช้งานก็ได
0: ้
1: ซื้อไปแบ่งกับคุณเพื่อนคุณแม่คุณลูกได้หมดโปรโมชั่นวันนี้ราคาดีดีพิเศษมากๆกับรุ่นคอมแพคนะคะต้องบอกก่อนอย่างรุ่นของพี่มิ้นเนี่ยคอมแพคใบหนึ่งปกตินะ 2,190 บาทเลยแล้วก็รุ่นแซนดี้ที่พ่อยสะพายอยู่ใบหนึ่งเนี่ยนะ 1,590 บาททั้ง2ใบวันนี้ราคาพิเศษสุดๆเลยนะคะจากปกติ 3,780 บาทวันนี้ไม่ต้องแล้วจ้าจ่ายเพียงแค่ 1,399 บาทเท่านั้นพร้อมจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะซึ่งสามารถเลือกได้แบบ3สีเลยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นทั้งสีดำสีเทานะคะหรือว่าจะเป็นสีน้ำเงินก็ตามรีบโทรเลยซื้อที่นี่แฮปปี้แน่นอนค่ะโทรเลยค่ะ02-161-3233ย้ำเลยนะคะ02-161-3233หรือว่าช้อปง่ายๆเลยผ่าน LINE แอดนะคะที่ @happycs3 นั่นเองค่ะแล้วในเซตได้ไปเลย2ใบมาเป็นคู่หารตกเฉลี่ยตายไว้ละแค่700เองอ่ะราคามันดีมากและจะบอกว่าตัวกระเป๋าของเซนต์แอนดรูเนี่ยเขาไม่เป็นรอยขีดข่วนนะคุณยิ่งเป็นตัวเนี้ยคอสบอดี้อย่างหลายๆคนน่ะจะเจอปัญหาว่าใส่เข็มขัดอย่างดิฉันมันจะสีแบบนี้จนข้างหลังเป็นขนเป็นขุยแต่ทานโทษนะดูนี่ค่ะคุณยังเหมือนเดิมยังเหมือนใหม่ถ้าอันนี้ยังธรรมดาเกินไปขออนุญาตควักกุญแจบ้านออกมาเลยดีกว่
0: า
1: เราก็คว้าได้แบบง่ายๆเพราะนี่ก็มีสายคล้องกุญแจให้ด้วยเห็นปะขออนุญาตนะคุณผู้ชมดูผ้านะเออเห็นปะไม่เป็นอะไรเลยนะคะนอกจากตัวเนื้อผ้าแล้วนะดูสายกระเป๋านิดนึงสายกระเป๋าตัวนี้นะคะก็แข็งแรงทนทานมากๆแล้วเอานิ้วขูดๆนี่ๆค่ะไม่เป็นอะไรเลยค่ะสายเขาถักทอนแน่นจริงๆและกระเป๋าดีไซน์แบบนี้สไตล์แบบนี้ใครใช้ก็รอดใครใช้ก็เลิศวันไหนไม่อยากพกของเยอะๆอยากจะตัวปลิวๆแต่มันก็ต้องพกโทรศัพท์กระเป๋าสตางค์กุญแจบ้านแบบนี้ของจุกจิกเล็กๆน้อยๆเราก็หยิบนี่แฮร์รี่แล้วก็ Let's go เลยคุณผู้ชมค่ะฟังให้ดีพ่อจ๋าแม่จ๋าเซนต์แอนดรูกระเป๋าสะพาย Carry and Go Set นะคะในเซตได้ไปเลย2ใบปกติราคา 3,780 บาทแต่วันนี้เอาไปเลย2ใบจ่ายสบายๆ 1,399 บาทเท่านั้น 1,399 บาทเท่านั้นจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไปเลยซื้อที่นี่แฮปปี้แน่นอนกดโทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือช็อปผ่านไลน์ก็ได้ที่ Assign HappyCH3 ค่ะแล้วคุณสามารถเลือกสีที่ถูกใจได้ด้วยสีดำสีเทาหรือสีน้ำเงินไม่ต้องคิดเยอะแล้วค่ะอย่างที่มิ้นบอกไว้ตั้งแต่ช่วงกลางรายการว่ารุ่นนี้ไปวางจำหน่ายที่ไหนของหมดและมิ้นเชื่อว่ากลางรายการอะไรนะจะหมดแล้วเหรอเห็นไหมล่ะพูดไม่ทันขาดคำ
0: รีบเลย

0: ะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31สิงหาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: พบกับเราในรุ่นใหญ
1: ่วัยเซียน
0: อาจารย
1: ์ครับเวลาคนเราสูงวัยขึ้นเนี่ยมีโอกาสที่มีปัญหาเรื่องการทรงตัว
0: ใช่ถูกต
1: ้
0: อง
1: อาจจะ
0: สมดุลจะไม่ค่อยดี
1: ใช่น้ำในหูไม่เท่ากันบ้านหมุนบ้านหมุนเข้าไฟแนนซ
0: ์เฮ้ยไม่ใช่นั่นไม่เกี่ยวบ้านหมุนนี่ยืนทรงตัวไม่ได
1: ้งงเงซึ่งมีปัญหาอาจจะนำไปสู่การหกล้ม
0: ถูกต้อง
1: โอ้ยหนักเลยครับ
0: ใช่เดี๋ยวเราก็ดูกระเดี่ยวหัก
1: ใช่ฮะหรือแม้มีปัญหาเรื่องการไม่ได้ยินเนี่ยก็อาจจะทำให้เป็นโรคสมองเสื่อมได
0: ้ใช่เราเคยคุยกับคุณหมอทิ้งแล้วว่าถ้าหูไม่ดีมันไปถึงสมอง
1: ถูกต้องวันนี้โชคดีครับเรามีนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องการทรงตัวมาโชคดีนะ
0: ดีมากเลยเดี๋ยวไว้คุยกันช่วงหลังนะคะสำหรับช่วงนี้อาจารย์ชอบทานปลาไหม
1: บ้างครับ
0: อ๋อเหรอจริงๆแล้วปลาเนี่ยวัยเราอย่างเราเนี่ยควรจะทานปลาเป็นโปรตีนมากกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่น
1: ๆ
0: เพราะปลาย่อยง่ายปลาย่อยง่ายแล้วก็อย่างปลาย่างปลานึ่งปลาอะไรพวกเนี้ยทานดีมากแต่ว่าพี่ชอบทานปลาทะเลมากกว่าปลาน้ำจืด
1: เหรอฮะ
0: เพราะพี่ขี้เหม็นคาวไง
1: เหรอ
0: แต่ตอนนี้สงสัยจะต้องหันมาทานปลาน้ำจืดบ้างละเพราะทางกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกาหรือ USDA เนี่ยเขาได้ออกมายอมรับว่าจากผลวิจัยนะคะเขาพบว่าปลานิลของไทยเราเนี่ยแหละมีโปรตีนสูงมาก
1: ๆ
0: อย่างปลานิล100กรัมเนี่ยนะคะม
1: ี
0: โปรตีนสูงถึง26กรัมเลยนะเยอะมากนะให้พลังงานต่ำด้วยนะคะแล้วก็มีไขมันต่ำเพียงแค่3กรัมเท่านั้นเองแถมส่วนใหญ่ก็ยังเป็นไขมันดีด้วยและในปลานิลก็ยังมีสารอาหารที่สำคัญอีกเยอะมากเลยช่วยบำรุงสมองช่วยบำรุงระบบประสาทช่วยเสริมสร้างกระดูกแล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะมากแล้วก็ลดความเสี่ยงจากโรคเรื้อรังด้วยถ้าเราทานปลานิลเป็นประจำเนี่ยนะคะสามารถช่วยควบคุมน้ำหนักได้ด้วยเพราะว่าปลานิลเนี่ยให้โปรตีนสูงอินนานช่วยบำรุงหัวใจลดคอเลสเตอรอลLDL ตัวไม่ดีแล้วก็ช่วยควบคุมความดันด้วยช่วยป้องกันกระดูกพรุนจนตอนนี้ปลานิลได้รับการยอมรับแล้วก็ยกย่องให้เป็นซุปเปอร์ฟู้ดจากไทยไปแล้วปลานิลบ้านเรานี่แหละค่ะหาซื้อได้ง่ายๆมีขายทั่วไปแถมราคาก็ไม่แพงด้วยเพราะฉะนั้นหันมาทานปลานิลกันให้เยอะๆนะคะ
1: เที่ยวทั่วไทยของผมนะฮะจะพาคุณผู้ชมไปพบกับงานพุทธศิลป์นะซึ่งเป็นพญานาคถึง4ตระกูลด้วยกันที่จังหวัดพิษณุโลกเชิญชมได้เลยครับ
2: เที่ยวทัวร์ไทยวันนี้ชวนมาเช็คอินพิกัดอันซีนน้องใหม่กันที่บ้านประตั้งอยู่ที่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงค่ะมาที่นี่แนะนำให้ล่องเรือชมแสงแรกยามเช้าพร้อมสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตริมน้ำชมยอขนาดใหญ่ที่ตั้งเรียงรายสวยงามล่องเรือต่อไปอีกนิดจะพบกับความแปลกตาของนาข้าวกลางทะเลสาบหนึ่งเดียวในไทยและไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดคือการนั่งเรือไปชมทุ่งหญ้าแหลมดินทุ่งหญ้าริมทะเลสาบสงขลาและทะเลน้อยที่เราจะได้ชมวิถีฝูงควายน้ำออกหากินแถมยังมีเกาะเล็กๆกลางน้ำให้เดินเก็บภาพถ่ายสวยๆอีกด้วยบรรยากาศหิวใจขนาดนี้ต้องรีบมาเช็คอินกันที่พัทลุงให้ได้นะคะส่วนพิกัดนี้สายมูสายเที่ยวต้องไม่พลาดปักหมุดกันที่วัดตาลสุวรรณอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะแหล่งรวมงานพุทธศิลป์ปูนปั้นสุดอลังการไฮไลท์คือความสวยงามของพญานาคสี่ตระกูลงานปั้นลอยตัวสามมิติขนาดใหญ่ที่โดดเด่นอยู่รอบพระอุโบสถบอกเลยว่ายิ่งใหญ่ถ่ายรูปมุมไหนก็ปังค่ะมาแล้วต้องมากราบขอพรหลวงพ่อดำนาคปรกอายุเก่าแก่กว่า100ปีสวยงามแปลกตาขนาดนี้ต้องมา

0: ให้ได้นะคะส่วนคราวนี้พาไปเช็คอินแลนด์มาร์คใหม่สุดอันซีนนี่คือประตูระบายน้ำสีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ดึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างหน้ากากผีตะโขนมาผสมผสานกับงานวิศวกรรมได้อย่างลงตัวและไฮไลท์คือการขึ้นไปชมวิวชั้นบนลมพัดเย็นสบายมองเห็นประตูระบายน้ำได้ชัดเจนเลยแหละค่ะใครมีแผนมาเที่ยวเชียงคานแวะมาชมความอลังการด้วยตาตัวเองรับรองว่าเมืองเลยยังมีดีอีกเพียบปิดท้ายวันนี้ชวนไปเที่ยวกันที่ภูโคลนจังหวัดแม่ฮ่องสอนบอกเลยว่าที่นี้ไม่ธรรมดาค่ะเพราะเป็นหนึ่งในสามแหล่งโคลนธรรมชาติที่ดีที่สุดในโลกที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุแบบจัดเต็มเลยเลยค่ะไฮไลท์ฟินสุดๆต้องจัดแพ็กเกจพ่อโคลนธรรมชาติที่บอกเลยว่าธรรมชาติเน้นๆแถมพ่อช่ำๆจัดเต็มได้ทั้งตัวส่วนใครสายชิลที่มีเวลาน้อยที่นี่เขาก็มีบริการพอกหน้าขัดหน้าให้ผิวได้ผ่อนคลายในราคาสบายกระเป๋าวันหยุดนี้ใครเดินทางมาเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนแวะมาสัมผัสโคลนระดับโลกที่ภูโคลนกันนะคะ
1: นี่พี่ไปพอกมาแล้วภูโคลนผิวผ่องเป็นยองใหญ่พอกหน้าด้วยสบายดี
2: แล้วต้องล้างออกไหมครับ
1: ล้างสิดำปี
2: โอเค
1: ขอปิดแบรกช่วงนี้นะคะด้วยสิ่งดีๆจากอาจารย์อรินในท็อปวันค่ะ
3: สวัสดีครับผมอรินเมธีกุลในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีศิลปะโบราณอย่างหนึ่งนะครับที่ทำมากว่า500ปีแล้วศิลปะนั้นคือการซ่อมถ้วยชามที่แตกด้วยการใช้สีทองเนี่ยเป็นตัวประสานครับซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือถ้วยชามที่มีเส้นสีทองพาดผ่านรอบรอยแตกกลายเป็นเครื่องประดับที่มีมูลค่าสูงกว่าถ้วยชามใหม่นะครับซึ่งศิลปะนี้เนี่ยเขาเรียกว่าคินสกิซึ่งแปลตรงๆก็แปลว่าการประสานด้วยทองซึ่งคินสกิเนี่ยเกิดขึ้นในศตวรรษที่15นะครับเมื่อโชกุนของประเทศญี่ปุ่นชื่อว่าอาชิคากะโยชิมาสะเขาทำถ้วยชาแตกครับเขาก็เลยส่งกลับไปให้จีนเนี่ยซ่อมให้แต่พอส่งถ้วยกลับมาปรากฏว่าจีนเขาซ่อมโดยการใช้ลวดโลหะรัดเอาไว้ซึ่งดูไม่สวยครับโชกุนไม่พอใจก็เลยขอให้ช่างญี่ปุ่นเนี่ยคิดวิธีซ่อมใหม่ที่มันสวยกว่านี้ช่างญี่ปุ่นนะครับก็คิดค้นการใช้ยางไม้ผสมกับผงทองคำเอามาประสานรอยแตกก็เลยกลายเป็นงานศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับแต่สิ่งที่น่าสนใจของคินสกิเนี่ยไม่ใช่แค่วิธีการซ่อมนะครับแต่มันคือปรัชญาที่อยู่เบื้องหลังต่างหากคนญี่ปุ่นครับเขาเชื่อว่ารอยแตกเนี่ยไม่ใช่ตำหนิหรือสิ่งที่ต้องปกปิดหรือซ่อนเอาไว้แต่มันคือประวัติศาสตร์ของสิ่งนั้นที่ควรจะได้รับการเชิดชูถ้วยชามที่ผ่านการแตกแล้วก็ซ่อมด้วยทองนะครับจะมีเรื่องราวเฉพาะตัวที่ถ้วยใหม่เอี่ยมเนี่ยไม่มีทางเทียบได้เลยปรัชญาของคินสกินะครับสอนให้เราเห็นความงามที่ไม่สมบูรณ์แบบเพราะถ้าเรามองย้อนกลับมาที่ชีวิตของเรานะครับทุกคนก็ล้วนมีรอยแตกมีรอยแผลไม่ว่าจะเป็นความล้มเหลวความสูญเสียบาดแผลจากคนรอบข้างหรือความผิดหวังที่เราอาจจะเคยเจอมาแต่แทนที่เราจะซ่อนรอยเหล่านั้นเอาไว้เนี่ยหรือมองว่ามันเป็นเรื่องที่ทำให้ชีวิตเราด้อยลงคินสกิครับบอกเราว่ารอยแตกเหล่านี้แหละที่ทำให้เราเป็นเราณวันนี้ประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งดีและร้ายเนี่ยประกอบกันเป็นตัวคุณครับเป็นเรื่องราวที่มีคุณค่าเฉพาะตัวที่ไม่มีใครเหมือนสำหรับผมนะครับบทเรียนจากคินสกิเนี่ยสอนเราว่าเราไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเพื่อที่จะมีคุณค่าครับในทางกลับกันสิ่งที่เราผ่านมาแล้วต่างหากที่ทำให้เราเป็นคนที่ทรงคุณค่ามากขึ้นวันนี้ผมอรินเมธีกุลลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
4: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
5: ไอมีเสมหะ
6: ละลายเสมหะขับออกง่าย
5: บรรเทาไอ
6: ใช้โซแมค
5: มีคาร์โบซิสเตอีน
7: อันตรายกว่าใช้ยา
8: ระเบิดพลังของคุณออกมาให้เต็มที่ครับ
9: จ้าพวก
10: คือพวก
11: ไม่ใช่คนนะคะเป็นพลังงาน
12: ซึ่งทรงพลังเดอะพาวเวอร์เจอกัน 6:25 อาทิตย์นี้4ตุลาทัน
13: ไม่ไหวแล้วน้อง
14: เข้าพรรษานี้แล้ววินัยจะเลิกเล่า
7: กินด้วยกันก่อนดีเพื่อน
9: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
10: เมื่อไอมีเสมหะ
13: ละลายเสมหะครับออกง่าย
10: บรรเทาไอ
13: ใช้โซงแม
10: คมีคาร์โบซิสเตอีน
7: อันตรายกว่าใช้ยา
14: ไวสเฟียนี่แหละที่เรียกว่ารุ่นใหญ่คุณใจไวเซียน
1: ค่ะวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเรามาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงณัฐตะวันอุทุมพฤกพรหรือคุณหมอปิ่นค่ะสวัสดีค่ะ
15: สวัสดีครับหมอปิ่นครับเจอกันอีกแล้วคราวนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของโครงการTelerehab DSS กันคือโครงการอะไรครับ
16: ค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่เลยเวลาบอกว่าเวียนหัวก็จะบอกว่าเป็นโรคคนแก่เวียนหัวไม่หายสักทีแต่จริงๆแล้วอะค่ะเวียนหัวเนี่ยมันเป็นแค่อาการสำคัญคือเราต้องหาให้ได้ว่าเขาเป็นโรคอะไร
1: เวียนหัวมาจากอะไร
16: ใช่ค่ะส่วนใหญ่เลย 80% มาจากหูอย่างเช่นน้ำในหูไม่เท่ากันหินปูนในหูหลุดหรือว่ามีเส้นประสาทหูอักเสบอย่างเงี้ยค่ะพอเราเจอปุ๊บว่าเป็นสาเหตุอะไรปุ๊บก็จะมีการกายภาพบำบัดแล้วก็ทานยาร่วมกันกับการประเมินจากคุณหมอนะคะทีเนี้ยหลายๆครั้งเลยเนี่ยหมอก็จะบอกว่าเอาล่ะไปออกกำลังกายกระตุ้นน้ำในหูแบบนี้ที่บ้านนะมีโบชัวร์ให้เนาะต้องหันกระตุ้นอย่างนี้ต้องหันนี้ก็จะไม่เหมือนกับการออกกำลังที่หลายคนเข้าใจกันว่าต้องยืดแขนยืดขาให้กล้ามเนื้อเขาแข็งแรงอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆอ่ะการออกกำลังกระตุ้นน้ำในหูเนี่ยคือจะต้องเป็นการหันที่ถูกจังหวะด้วยแล้วก็ความเร็วความแรงที่ถูกต้องเพื่อกระตุ้นน้ำในหูให้เขากลับมาทรงตัวได้ดีทีเนี้ย
17: มีน้ำด้วยเหรอ
16: ใช่ค่ะทีนี้ถ้าน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยก็เกิดอาการเวียนหัวได้ทีเนี้ยความยากก็คือ
1: ทำไมมันถึงไม่เท่ากันได้คะคุณหมอ
16: จริงๆเป็นได้จากหลายสาเหตุเลยบางคนกินเค็มเยอะอย่างเงี้ยก็ทำให้เกิดปัญหาได้ค่ะหรือว่าพวกชากาแฟแอลกอฮอล์ความเครียดอะไรต่างๆทำให้โรคน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยเขาเป็นมากขึ้นได
1: ้
16: หรืออย่างของบางคนเนี่ยหินปูนในหูหลุดก็มีได้ทั้งจากความเสื่อมตามอายุหรือบางคนมีไปหัวกระแทกหกล้มอะไรอย่างเง
1: ี้
16: ยเห็นทรงตัวเขาก็หลุดออกมาเวลามาเจอคุณหมอปุ๊บคุณหมอก็จะประเมินว่าต้องทำกายภาพบำบัดยังไงถึงจะได้ผลดีกายภาพบำบัดบางอย่างอะค่ะหมอก็ทำให้ที่โรงพยาบาลได้เลยหนึ่งทีปุ๊บปุ๊บปุ๊บหมุนปุ๊บหายเวียนแต่บางอย่างหมอก็จะต้องเป็นโปรแกรมให้กลับไปทำที่บ้านอันเนี้ยยากแล้วค่ะก็จะบอกว่ามองจุดนะหันซ้ายหันขวาด้วยความเร็วความแรงเท่านี้โอ้ถ้าทำอ่ะจริงๆแล้วถ้าจะทำให้ถูกยากมากค่ะก็เลยมีตัวเทคโนโลยีนี้ขึ้นมา
1: อันนี้เรียกอะไรนะคะ
16: เป็นตัวที่จะช่วยกระตุ้นน้ำในหูผ่านระบบการแพทย์ทางไกลค่ะก็คือเทเลรีแฮบิลิเทชันพอใส่แว่นขึ้นมาจะมีภาพขึ้นเลยในภาพในจอเนี่ยนะคะก็จะบอกว่าให้หันซ้ายหันขวาหรือให้ทำอะไรยังไงต่างๆได
1: ้มีคุณหมออยู่ในน
16: ี้ใช่ใช่ค่ะ
1: มีคุณหมออยู่
16: ใช่ในนี้ปุ๊บก็จะมีภาพขึ้นว่าให้หันให้ทำยังไงต่างๆนะคะทีนี้พอคนไข้ทำปุ๊บมีเซ็นเซอร์เยอะแยะเลยติดแขนติดขาติดตามตัวหมดเลยเซ็นเซอร์ทั้งหมดส่งสัญญาณกลับมาที่โรงพยาบาลว่าเขาทำถูกไหมได้ทำหรือเปล่าถ้าขี้เกียจไม่ยอมทำทีมนักกายภาพตรงบ้านโทรไปอันนี้ก็จะรวมเอาข้อดีของการออกกำลังกายที่บ้านที่เขาได้ออกทุกวันรวมกับการออกกำลังกายที่โรงพยาบาลคือมีคนช่วยดูแลค่ะอันนี้ก็น่าจะทำให้การออกกำลังกายลดเวียนหัวกระตุ้นน้ำในหูของคนไข้เนี่ยเขาทำได้แบบเต็มประสิทธิภาพ
1: แล้วมันได้ผลดีแค่ไหนคะ
16: ค่ะตอนนี้ของเราเนี่ยก็คืออยู่ในโครงการวิจัยเราได้รับทุนร่วมกับทางยุโรปนะคะตัวโครงการทั้งหมดเนี่ยประมาณ5ล้านยูโรก็เป็นโอ้หลายร้อยล้านบาทค่ะอันนี้ก็เพิ่งมีการจัดงานแถลงข่าวความสำเร็จของโครงการไปนะคะคนไข้ที่เขาได้ประโยชน์ว่าโอ้เขาหายเวียนหัวเลยก็มาร่วมแชร์ประสบการณ
1: ์อันนี้เฉพาะน้ำในหูไม่เท่ากันเหรอคะ
16: จริงๆได้หลายโรคเลยค่ะตัวเส้นประสาทหูอักเสบก็ได้ตัวน้ำในหูที่มีปัญหาต่างๆเนี่ยได้หมดเลยนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยในตัวโครงการของเรานะคะก็ของอาจารย์เองเนี่ยเป็นหัวหน้าโครงการในไทยนะคะแต่ว่าก็มีทีมอาจารย์แพทย์ท่านอื่นๆร่วมด้วยก็คือมีทั้งคุณหมอที่เฉพาะทางในด้านเกี่ยวกับสโตรกคนไข้อัมพาตก็มีใช้ได้เหมือนกันคุณหมอที่เฉพาะทางเกี่ยวกับด้านสมองเสื่อมระยะต้นเนี่ยค่ะคนไข้ที่มีภาวะสมองเสื่อมบางท่านเขาก็มีเริ่มทรงตัวเสียการทรงตัวไปก็สามารถใช้เทคโนโลยีพวกนี้ได้เหมือนกันคุณหมอกายภาพบำบัดก็สามารถใช้ได้คือหลายๆคนเนี่ยเวลามาหาหมอบอกว่าเนี่ยเขาเป็นเวียนหัวเป็นโรคคนแก่โรคสูงอายุหมอบอกไม่ใช่มันไม่มีนะ
1: ไม่ใช่
16: เพราะว่าจริงๆมันไม่ได้แปลว่าสูงอายุแล้วเราจะต้องเวียนหัว
1: มันต้องมีสาเหตุ
16: มันต้องมีสาเหตุใช่ค่ะ
17: ทำไมสูงอายุแบบหูแบบไม่ค่อยได้ยินอ่ะครับหูตึงเ
16: ลยนั่นก็คือประสาทหูเขาเสื่อมมากขึ้นเรื่อยๆตามอายุที่มากข
17: ึ้
16: น
17: หลุดไหมฮะ
16: ส่วนใหญ่แล้วคือเกิดจากตัวเส้นประสาทเขาอ่ะโดนทำลายจากอาจจะจากอายุที่มากขึ้นด้วย หรือว่าเจอเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เขาอ่ะมีประสาทหูเนี่ยเสื่อมลงเรื่อยๆซึ่งคนไข้ที่มีภาวะหูตึงเนี่ยนะคะก็จะมีปัญ

0: หารเรื่องการทรงตัวค่อนข้างเยอะด้วย
1: แล้วมีเสี่ยงกับสมองเสื่อมด้วยนะที่คุณหมอเคยมาออกครั้งหนึ่งจำได้ไหมเพราะฉะนั้นใครที่แบบเริ่มหูตึงให้ไปใส่เครื่องช่วยฟังใช่ไหมคะ
0: จะได้ช่วยกระตุ้นการได้ยินให้กลับ
1: ช่วยกระตุ้นสมองคุณหมอค่าใช้จ่ายเป็นไงคะ
0: เนื่องด้วยของเราเนี่ยได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากทางยุโรปนะคะแล้วก็ตอนนี้ทางจุฬาของเราเนี่ยก็คือ

0: พาเขาไปรีดเสื้อก่อนเลย
1: เสื้อยักหมดแล้ว
2: พ่อไอ้ทายพ่อ
3: ไอ้ทายทำไมอ่ะ
2: ไอ้ทายมันคนไม่ดี
3: เออกูเห็นแต่ว่าแรกกูรู้มันไม่ดี
2: เอ้าแล้วก็ไม่บอกอ่ะพ่อนี่รู้แล้วเหรอ
3: แต่ตัวมันมีของว่ะ
2: โอ้ยงี้พี่โมเสร็จแน่ๆเลยพ่อนะทำไงดีช่วยพี่โมได้เนี่ย
3: ไอ้คนนี้เราต้องระวัง
2: เราทำไงดีพ่อ
3: วางแผนให้มันเผยตัว
2: เอางี้ถ้าพ่อคิดอะไรออกนะบอกปกได้เลยนะโอเคนะพ่อ
3: เดี๋ยวปก
2: คิดออกแล้ว
3: ยังหรอก
2: เออ
3: ก็เกาหลังเลยนะ
2: มือเขามีทั้งสองข้างเขาก็ทำมาให้เกาหลังเขาหน้า
3: ถ้ากูเกาถึงเกาแล้วมันก็แปลกขาในที่เกาไม่ถึงอ่ะเนี่ยกูไปไม่ได้เนี่ย
2: ไหนน
3: ี่ลงซ้ายขวาขึ้นมาลง
2: เนี่ยสองแล้วช่วยแล้ว
3: ไม่ใช่ซ้ายหน่อยนึงเกินไปแล้วขึ้นขวามาน
2: ี่ไงขวานะ
3: ขึ้น
2: โอ้ยนี่ตรงไหนแล้วพ่อ
3: ขึ้นหลังมัน
2: โอ้ย
3: อะไรก็ไม่รู
2: ้เออตรงไหน
3: เนี่ยตรงนี
2: ้ซ้ายหน่อยที่พ่อโอเคขวานิดนึง
3: เออ
2: ต่ำเลยขึ้นต่ำลงเลยลงล่างเลยล่างนั่นแหละเฮ้ยขึ้นมานิดนึงนิดเดียวเออนิดนึง
4: โอ้ย
2: เอ้ยไม่ชัวร
3: ์สบายตัวไหม
2: สบายตัว
3: กูให้มึงมาเกากูไม่ใช่ให้กูไปเกามึงเออเอาคันยิบยิบยิบเลย
2: ไหนเนี่ย
3: เอา
2: ให้ผมเดาเองดีกว่านะใช่ไหมใช่แล้ว
3: ขึ้น
2: โอ้ยตรงนี้ยังไม่ใช่อีกตรงไหนแน่เนี่ยพ
3: ่อกระดึ๊บโอ้โห
2: แต่ไหน
3: เล็บดูสั้นอยู่วะโอ้ยจ้าจับไปใจขวาเออขึ้น
2: ไอ้ยังเนี่ย
3: เสื้อกูต้องซักซะมั้งว่านะว่างๆน้ำดีกว่า
2: โอ้ยเล็บกุดมาแล้วเนี่ย
3: อือโอ้สะอาดเลยเนาะทุกคนรักษาความสะอาดนะนิ้วเท้าเครื่องเลย
2: มันรู้ได้ไงสัมผัส
3: เอออายมาอีกแล้วเอ้ยซ้ายสุดเลยซ้ายสุดยูเทิร์นกลับ
2: ไม่ใช่รถยนต
3: ์อันนั่นแหละอันนั้น
2: มันเก่า
3: อ้าวเหรอเออวางบ้านดีกว่า
5: อันเจลี
6: วัฒนาพิวัฒ
2: น์เดี๋ยว
5: กี่ครั้งวะ
2: เฮ้ยตาไอ้ทอง
5: อ้
2: าวเพิ่งนอนเคลียร์ก่อนนะ
5: อะไรอ่ะ
2: เคลียร์ก่อน
5: มีเรื่องอะไรครับผมมันมีอะไรอีกวะปัญหาเยอะวะ
2: บัตรโป่งอะเอาอีกแล้วมีคนกดตังค์ไปแล้ว
5: เฮ้ยมันกดไปได้ยังไงอะ
2: จะรู้ไหมล่ะตา
5: เท่าไหร่อะ
2: แสนนึงเนี่ย
5: ฮะแสนนึง
2: เออไอ้ทองมึงเอาไปเติมเกมปะ
5: โอ้ยโป่งทองเลิกเล่นนานแล้วครับมึงเรื่องแสนนึงโอ้โหเล่นได้กี่เกมครับเนี
2: ่
5: ย
2: เดี๋ยวมันมีใครรู้เลขบัตรเองป่ะแล้วก็ไอ้ทองนี
5: ่ไอ้ทองแล้วก็มีพี่ชายอีกคนนึงที่รู
2: ้เอ้าโอ้นี่ถามจริงไอ้ทองมึงไปบอกเขาทำไมวะ
5: ก็เขาบอกว่าเขาจะช่วยทองเรื่องเงินที่โดนโกงไงครับ
2: โอ้มึงนี่ควายชัดๆเลยนะหึไปบอกเลขคนอื่นเขาเนี่ยนี่แสดงว่าเป็นมันแน่ๆเลยโอ้โหนี่ก็เป็นคนดีที่ไหนได้ไอ้นี่มันมิจฉาชีพเลยเนี่ย
5: แน่ใจนะ
2: เอ้าตาก็มีมันคนเดียวอ่ะทำไมไอ้ทองก็ต้องเป็นมัน
5: โอ้ครับเขายังให้เงิน 20,000 ทองอยู่เลยได้เงินคืนมาแล้วด้วย
2: แค่ 20,000 เอง
5: ไม่ครับ
2: แล้วนี่เป็นแสนเลยแสนเลยนี่ทำไมมึงโง่ซับซ้อนขนาดนี้วะไอ้ทอง
5: ตาครับตาทอง
7: ไม่ต้องเถียงกันไม่ต้องเปี่ยมทะเลาะกันเลยเรารีบเหอะรีบไปบอกคนอื่นเถอะไปไปบอกทุกคนเลย
2: เฮ้ยเดี๋ยว
7: มันเป็นแบบนี
2: ้พี่โมเฮ้ย
7: เฮ้ย
2: พี่โม
7: ไอ้โม
2: ไปเฮ้ย
7: เฮ้ย
2: พี่โมตาเร็ว
7: พี่โมครับ
8: ไม่นี่ล่ะ
9: ทำไมเงียบไปเลยวะ
8: ใครล่ะ
9: น้องทายอะสิคนที่มาจะช่วยกูเรื่องสจวตอะ
8: เอ้ยใจเย็นๆก่อนพี่
9: ใจเย็นไรล่ะยัดเงินไปแล้วด้วยอ๋อ
8: เท่าไหร่เนี่ย
9: 20,000
8: แล้วพี่ไปให้เขาทำไมเนี่ย
9: เขาบอกเป็นค่าดำเนินการค่ะ
8: กูว่ามึงโดนบิดแน่
9: จะบิดได้ไงเขาเป็นกัปตันจ้ะ
8: เขาอาจจะปลอมเป็นกัปตันก็ได
9: ้เฮ้ย
8: เกิดอะไรขึ้นจ้ะ
9: เขานัดกูสัมภาษณ์แล้วค่ะเนี่ย
8: จริงเหรอพี
9: ่ใช่เห็นไหมกูบอกแล้วเขาไม่ได้หลอกกูกูได้เป็นแอร์แล้วค่ะ
8: ยินดีด้วยนะคะสาว
9: มึงจะเอาอะไรมึงก็รีบไปเลยเผื่อกูจะรับยิ้วของต่างประเทศ
8: นั่นแหละค่ะติดต่อหมอโดนจับเอาสัมภาษณ์ให้มันผ่านก่อน
9: ผ่านอยู่แล้วค่ะกูเตรียมมาแล้วกูว่าอย่างนี้ได้ป่าววะเขาอยู่บนเครื่อง

0: ค่ะ
1: เอ้าลุงไม่อยู่อีกแล้วอะค่ะงั้นเราลงไปรอข้างล่างกันก่อนไหมคะ
2: อย่าเพิ่งเลยครับบรรยากาศสงบดีผมขอไหว้พระก่อนได้ไหม
1: อ
2: ๋
1: อเชิญเลยค่ะ
2: ไหว้ด้วยกันไหม
1: ครับอ๋อได้ก็ได้ค่ะนี่คุณทายสายธรรมะเหมือนกันนะคะเนี่ย
2: นิดนึงครับผมว่าบรรยากาศมันสงบนะเราไปนั่งสมาธิกันสักหน่อยดีไหมครับ
1: อ๋อก็ได้ก็ได้ค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยเนี่ยว่าเป็นคนชอบแบบว่าไหว้พระนั่งสมาธิอะไรอย่างงี
2: ้ผมก็ศึกษาเรื่องนี้มานิดหน่อยแต่ว่าจะหาโอกาสขึ้นมาที่ตรงนี้แล้วมันเงียบๆแบบนี้มันไม่ค่อยมีเลยงั้นเรานั่งสมาธิกันซะหน่อยนะครับ
1: อ๋อหมายถึงโมนั่งด้วยใช่ไหมคะ
2: ดีไหมครับ
1: อ๋อดีก็ได้ดีก็ได้ค่ะ
2: ครับ
1: ผมไม่นั่งสมาธินานมากอื

0: ตรงนี้
1: นี่มีความฝันมึงอ่ะกูขอแล้วกัน

0: เฮ้ยหยุดเลยนะไอ้ชั่ว
1: อ้าวนี่ไงเชื่อยังบอกแล้วเป็นคนไม่ดี
2: นี่ที่มาตีสนิทพวกเรานี่คือเรื่องนี้ครับ
3: มึงเลิกยุ่งไอ้มัวแล้วมึงออกไปได้แล้ว
4: กูไม่เลิกกูยังไม่ได้สิ่งที่กูต้องการ
1: มึงต้องการอะไรอ่ะ
4: กูต้องการวิชาทั้งหมดของมึงเริ่มจากนิมิตของหลานมึงก่อนเลย
1: โอ้โหนี่ถามจริงมึงคิดว่ามึงสู้พวกกูได้เหรอฮะ
4: มึงก็ลองดูสิ
1: ไปตรงวิชาเงี้ยลุมกระทืบแม่งเลยเงี้ยฮะ
4: เฮ้ยจับมาดิ
1: ไอ้
4: โถนึกว่าพวกมึงจะแน่ที่แท้ก็ง่ายๆแค่นี้เสร็จกูแน่ทั้งตำหนักเลยเอาให้หมดเลยเว้ยกูเอาให้หมดเลย
1: กูคือมัน
4: มีหน้าหรอไอ้คงวิชาทั้งหมดของมึงอ่ะมันเป็นของกูเว้ยสภาพ
5: โมเกือบเสียตัวไปแล้วเมื่อตะกี้
1: ดีนะโป่งช่วยทันเนี่ย
5: พี่โป่งโมขอโทษนะที่แบบไม่เชื่อพี่โป่งตั้งแต่แรกอ่ะ
1: โป่งนี่รับคำขอโทษเฉพาะเป็นแฟนเท่านั้น
3: โอ้เหยอมเป็นแฟนนั่นดีกว่าอย่างน้อยมันก็สาวมึงเยอะ
1: ตกปกตรงไหนวะเนี่ยพุกตรงมึงอ่ะโอ้ปากใครกังเลือดอยู
3: ่ปากไปโดนอะไรมา
5: ไม่เอา
3: โอ้กูกั้นใจกัดปากตัวเองเพื่อจะเอาเลือดจะมาเรียกผีมาสู้มันแต่ก็จบซะก่อน
6: เออหนูก็โดนมันหลอกกัน
3: มึงเสียตัวให้มันอ่ะ
6: ข้าว
3: หรือมันเสียตัวให้มึง
7: เฮ้ยมึงเป็นอะไรกับเสียตัวมากปะ
8: แล้วพี่โดนอะไรล่ะ
6: ก็อยากเป็นสจ๊วตไงก็เลยโอนให้มันไป 20,000
3: โอ้โหแ
9: ต่เขาก็เรียกที่สัมภาษณ์อยู่ไม่ใช่หรออ
6: ืมแอร์รถทัวร์สิ
1: บ้าอันก็โดน
7: อ้าวโดนอะไรอ่ะลุง
10: บัตรโป่งครับโดนลูดไป 100,000 ครับ
7: โอ้โ
1: หก็ไอ้นี่ไปบอกเลขมันไงโอ้โห
10: โป่งครับเขาให้เงินคืนมาตั้ง 20,000 กว่าบาทนะ
6: กูว่าเป็น 20,000 ที่โอนให้มันแน่ๆเลย
3: หน้าตามันก็ดีทำไมมันโกงเก่งอยู่วะ
8: อุ้ยเราก็ใช้ย่อย
3: จริงนะกูว่านะมันคงรู้นะว่าไอ้โมมีนิมิตมันถึงก็หายโมไง
8: ว่าไอ้เนี่ยไว้ไม่ได้นะต้องดัดนิสัยนะ
3: โอ้ดัดตัวเองก่อน
8: โอ้ช่วยก็ประหลาดด้วย
3: แล้วมันอยู่ให้ดับไปแล้ว
7: มึงยังมีเบอร์มันอยู่ไหม
8: มี
7: อย่างนี้กูว่าต้องหลอกให้มันกลับมาแล้วล่ะ
3: ทำยังไงอ่ะ
1: หลอกมันยังไงวะนะ
9: พี่คือบอกเขาไงว่าจะมีคนมาสมัครแอร์เยอะๆอ่ะแล้วก็บอกว่าแบบว่าเฮ้ยจะมีคนแบบจ่ายไม่อั้นนะพอเห็นเงินเยอะๆไง
3: ดีเนี่ยสาวๆเตรียมตัวกันเลยกันเถอะ
1: แล้วพวกผมมาก่อน
8: เฮ้ยเอาด้วยอ่ะตึ๊บไปไก
1: ่สวยเจ๋ง
3: หน้าตาก็ทุเรศมาทันหัวไอ้กูกลัวมึงได้โป่ง

0: 20,000 บาทอือโอนไม่ได้เงินสดเท่านั้นโอเคเงินสดนะหนอหนอเสร็จกูโอ้โหโอ้มาเท้าเปล่าเลย
1: อ๋อรองเท้าแก้วค่ะ
0: รองเท้าแก้ว
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพวกเรามาทางนี
0: ้เออเนี่ย
1: มาสมัครแอร์นะคะ
0: ใส่แมสกันมาทำไมอ่ะ
1: อ๋อคือพวกเราใส่ซ้อมไว้ป้องกันเชื้อโรคที่จะติดผู้โดยสารค่ะ
4: ถูกจ้าหลินท่าขวัญยางใช่ครับถามหน่อยครับพวกผู้หลูนี่ได้ไหมคะ
0: มันจะมีคนหนึ่งที่ดูแก่ไปนิดนึงนะ
5: ถ้าฉันเบิ้ลเงินให้ล่ะช่วยได้ไหมคะ
0: ก็พอจะมีทางอยู่ได้
6: นี่ค่ะ5คน 1,200 ค่ะ
4: เอาหลิน
1: ได้เลยเจ๋ง
0: ยังไงทั้ง5คนเลยนะรอเรียกสัมภาษณ์ได้ฉันไปละ
5: จะรีบไปไหน
0: สิบไปอ่ะพวกคุณเรียกผมเหรอ
1: ไม่ได้เรียกค่ะ
0: สิบไ
5: ปเดี๋ยว
0: ๆ
5: ได้ตังค์แล้วจะไปเลยเหรอ
0: กูจะอยู่ทำโง่เลยอ่ะแอร์พวกนี้คืออะไรวะเนี่ย
7: เฮ้ยโอ้ยยังไม่ขาย
0: พอคุณคุณโย
7: ดับพัน
5: เอ้ยเอาเงินจะหนีจะเหนื่อย
1: ไปกู
5: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
1: เอาเงินกูไป
8: จับไว้เลยพี่สิน
7: พวกมึงหลอกกูเหรอ
0: เอ้า
7: ก็มึงเนี่ยหลอกพวกกูก่อนไง
0: มึง
9: เดี๋ยวได้เวลาพวกเราคืนแล้วครับผม
7: กูจะทำของใส่มือให้หมดเลยไปกู
5: เอ้าไปอ่ะมึงมาหลอกพวกกูทำไมวะ
7: ไอ้คงปากที่โดนเตะไปอ่ะหายดีแล้วเหรอวะ
4: แต่ไหนบอกว่ากัดกัดเอาเลือดทำพิธีอะไร
5: บอกมา
4: เปลี่ยนเรื่อง
7: กูอยากได้วิชาอย่างมึงอ่ะจะได้เป็นหลอกเอาเงินชาวบ้านไง
8: โหยพูดอย่างนี้ไม่ได้นะคะอาจารย์เนี่ยเขาช่วยชาวบ้านตลอดนะคะ
5: เออไอ้สวยพูดถูก
10: คุณเองหน้าตาก็ดีทำไมไม่หางานสุจริตทำอะคะ
7: กูไม่อยากเหนื่อยเว้ยกูอยากเร็วๆมันนี่คงได้ไง
4: โอ้นี่มึงดูสภาพบ้านพวกกูนี่รวยกี่โมงเนี่ย
11: นี่เป็นกัปตันมาได้เงินน้อยหรอ
0: กูไม่ได้เป็น
11: อ้าวอ้าวแล้วชุดมึงในโปรไฟล์ล่ะ
0: ใช้ AI
11: โอ
0: ้
11: ยยังเรียนเลย
8: โหถ้าเกิดเก่งขนาดนี้เอาความรู้ที่มีไปทำอะไรที่มันดีๆไม่ดีกว่าหรอคะ
6: เห็นพูดถูก
0: ถ้ากูมีวิชาเหมือนในอาจารย์คงอะไรเนี่ยกูก็จะได้หลอกคนอื่นได้เยอะๆแล้วก็จะได้เงินเยอะๆไง
5: ต่อไปนี้นะมึงอ่ะไม่เหลืออะไรแล้ว
7: เฮ้ยมึงไปทำอะไรกูไปบอกกู
5: จะปล่อยไปได้ยัง
7: อย่าอย่าอย่า
6: เฮ้ยแจกอะไรปันอะไรอ่ะ
5: เฮ้ยหมดแรงแล้วเรียบร้อย
4: โดเรมอน
7: โดเรมอนใครเรียกใครโดเรมอนเน
4: ี่
7: ย
4: โดเรมอน
7: เฮ้ยพ่อมันจำโป่งได้ปะ
5: กูดูพลังมันหมดแล้วมันมีวิชาแล้ว
9: เออก็ต้องลอยๆยังไงไม่รู้ครับ
4: เออผีเหรอ
9: เ
4: ออ
9: เฮ้ย
4: ผีเต็มเลย
9: ผีไหนแล้วครับมันไม่มีหรอกครับ
7: ผีไหนอ่ะ
9: ไหนอ่ะ
7: ทำไมล่ะครับ
4: ผีลอยเต็มเลยอ่ะ
7: อย่าเข้ามาอย่ามันจะเข้ามา
9: เฮ้ย
4: อะไรอ่ะ
9: เฮ้ยเป็นอะไรไ
7: ปผีแก
9: แก
7: อ๊อฟ
9: เป็นหลายอย่าง
7: เลยผีกบผีกบผีผีถึงแก้มผีผี
9: แตกไปแล้ว
11: งั้นจบเรื่องแล้วขอไปบินก่อนนะ
8: มึงจะบินอะไรคะมึงไม่ได้เป็นแอร์เน
11: า
8: ะ
11: อ้าวแล้วชุดที่กูตัดมาล่ะ
12: โอ้ยพี่วิทย์ก็เสียดายก็ไปใส่กับเด็กพี่ไงเด็กพี่ก็เป็นกัปตันไง
11: เออคุณนัดดีกว่า
5: ตัวไอ้ท้องเข้าบ้าน
9: ไปทำเพื่ออะไรกันเนาะ
11: ออกเถอะค่ะพี่วิทย์ออกเ
5: ถอะไปคร
7: ับ ไปไปไปจ้ากลับบ้าน
5: เดี๋ยวพวกมึงเป็นใครเนี่ย
4: เอ้าพวกมึงเป็นใครแล้วก็อยู่ด้วยกันจําชื่อไม่ได้
5: น
4: ี
5: ่มึงคือใคร
8: เอ้าก็โมล่ะลุงไง
4: พี่สินไงพี
1: ่เอ้ยตาหมายนี่โป่งนี
5: ่เออ
4: เป็นไรวะ
8: หนูอะไรเนี่ยไปเร็วป่ะ
1: เฮ้ยถามจริงพ่อเล่นอะไรป่ะเนี่ย
5: ใครพ่อมึงออกจากบ้านกูไป
13: นี่ลุงเลิกแสดงได้แล้วมันสงบหมดแล้วเหตุการณ์น่ะ
8: ขึ้นบ้านเถอะ
13: ไป
5: กูบอกให้ออกไป
0: ดูลุงคงแปลกๆแล้วครับ
5: ไม่ออกใช่ไหม
0: อะไร
5: เ
11: ฮ้ยไอ้พี่อย่าอย่า
8: อย่า
5: อย่ามาห้ามกู
4: อย่าพี
8: ่ลูกแกลูกแก
5: เฮ้ยไม่เข้าด้วยเฮ้ยกูมีวิชาแล้วข ายก็ทำอะไรกูไม่ได้แต่ว่าวางมีดก่อนเธอคงมันอันตราย
8: โอ
5: ้บึงอยากลองใช่ไหม
14: ป่าว
5: ๆได้เลยมึงฉลาดจริงๆมึงเนี่ยพวกมึงเป็นใครอ่ะเขาบักกูทำไม
14: อะไรการแสดงอะไรโชว์อะไรเนี่ย
5: อย่ากูเลย
7: เฮ้ยคนเฮ้ยผ่าไปเนี่ย
14: นี่ไงหอบลูกแกล้งบ้ามาอยู่ผู้หญิงเนี่ย
5: กูมาฝึกวิชา
7: ใครเนี่ย
5: อ๋อเขาชื่อหมิงแถวนี้แหละ
14: แหนงตุ้งแหนงตุ้งแหนงตุ้งแหนงตุ้งแหนงตุ้งแหนงเสือใช่ไหมฮะเดี๋ยวกูจะเอาให้เป็นแมวเลยมั้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโห

0: าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Nat TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nattv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Nat TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nattv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: At Pechanga Resort Casino your status travels with youPresent an eligible Southern California casino card and Pechanga Rewards will match your tier. Plus, get a chance to win $25,000 club dollars. Unlock exclusive benefits, elevate your rewards, and enjoy more of what Pechanga has to offer. Whether you're a new or existing Pechanga Rewards member, discover your SoCal tier match now through the end of the year. Your elevated status awaits at Pechanga Resort Casino.

สวัสดีค่ะกลับมาเจอพราวนะคะแน่นอนว่ามีผลิตภัณฑ์นะคะดีๆมาฝากกันนะนะคะตัวแรกเลยนะคะวันนี้ที่พูดถึงกันก็คือสไปรูน่าหรือเวลาถ้าเกิดใครฟังพอจัดรายการพอจะพูดประจำนะคะว่ามันคือเรียกว่าถ้าใครอยากทานอาหารเสริมที่เรียกว่าดูแลได้หลายๆอย่างในร่างกายของเราต้องทานสไปรูน่าเนาะนะคะแต่ก่อนจะไปถึงประโยชน์ก่อนจะไปพูดถึงประโยชน์ของสไปรูน่าเนี่ยขออนุญาตมาเล่าเท้าความกันนิดนึงแล้วกันว่าสไปรูน่าเนี่ยคืออะไรนะจ๊ะสไปรูน่านะคะก็คือชื่อนะคะของสาหร่ายชนิดนึงจำได้ไหมสมัยเด็กๆหนูชอบกินสาหร่ายอะที่เป็นแผ่นๆนะมากินๆอร่อยมากนะคะอันนี้นี่คือเหมือนกันนะก็คือไม่ได้เหมือนกันในแง่ที่มันเหมือนว่าเป็นสาหร่ายเหมือนกันแต่ว่าสาหร่ายเป็นสาหร่ายทะเลอันนี้เขาเป็นสาหร่ายที่เขาบอกว่าอันนี้เป็นสาหร่ายที่อยู่ในน้ำกร่อยหรือว่า

น้ำจืดที่ผสมกับน้ำทะเลแล้วกลายเป็นน้ำกร่อยนะนี่คือสาหร่ายที่เขาเลี้ยงสาหร่ายขึ้นมาเนาะแต่ว่าสาหร่ายปอลิน่าเนี่ยคือสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินอ้าวโหไม่ใช่สีเขียวเฉยๆนะคะเป็นสีเขียวแกมน้ำเงินนะคะซึ่งเขาบอกว่าเขาเอากล้องจุลทรรศน์นะคะไปส่องดูนะคะในตัวสาหร่ายเนี่ยค้นพบว่าในตัวสาหร่ายเนี่ยนะคะมีนะคะมีคุณประโยชน์แล้วก็มีสารที่ช่วยในสร้างการเจริญเติบโตที่มากกว่านะคะสาหร่ายชนิดอื่นๆนะคะนะคะสาหร่ายพอลิน่าจึงเป็นนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์ชนิดหนึ่งนะคะที่นะคะมีความพิเศษคือเขามีทั้งนิวเคลียสมีทั้งนะคะคลอโรพลายด์นะคะแล้วก็มีเยื่อพลาสมาเรียกว่าเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตครบทุกอย่างนั่นเองเนี่ยเป็นสาหร่ายที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบครบทุกประการเหมือนแบบสิ่งจริงๆเหมือนคนเราอย่างเงี้ยนะฮะเขาบอกว่านะคะสาหร่ายสไปรูวิน่าเนี่ยนะคะเป็นสายพันธุ์ที่เรียกว่าเป็นสายพันธุ์พิเศษนะมีอยู่แค่ไม่กี่ที่ในโลกสามารถเพาะเลี้ยงได้นะคะซึ่งที่ประเทศไทยเราเนี่ยถ้าใครเคยดูนะฮะโฆษณาที่บางทีพาเปิดให้ดูระหว่างที่พักนะคะจะทราบว่าขึ้นชื่ออันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ในการสร้างนะคะสาหร่ายสไปรูวิน่าที่ว่าบอกว่ามีคุณภาพที่ดีมากๆนะคะซึ่งแน่นอนว่าของเราเนี่ยนะคะก็นำเข้ามาจากประเทศไทยนั่นแหละนะคะนะเพราะว่าถือเป็นแหล่งที่สร้างสายสไปรูวิน่าได้ดีที่สุดนั่นเองนะคะหรือถ้าใครที่รักสุขภาพไปร้านพวกน้ำปงน้ำปั่นที่เราชิมเป็นน้ำปั่นเพื่อสุขภาพที่เราทานกันก็จะมีสไปรูวิน่านะคะสีฟ้ามาเลยนะเป็นผงๆมาโรยนะคะปั่นทานกันเนี่ยอร่อยเลยนะคะแต่ถามว่าทำไมมันถึงมันโด่งดังขึ้นมาเนี่ยนะคะสาเหตุที่สไปรูวิน่านะคะมันโด่งดังขึ้นมานะคะเพราะว่าเขามีประโยชน์นะคะมากมายเลยนะคะที่นะคะที่จะทำให้นะคะดีต่อร่างกายของเราอย่างแรกเนี่ยที่เราได้ฟังว่าสไปรูวิน่าเนี่ยเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตอย่างนึงใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้สไปรูวิน่าเนี่ยนะคะหรือว่าสาหร่ายสไปรูวิน่าเนี่ยเขาจนเติบโตดีเนี่ยต้องมีส่วนประกอบที่เหมาะสมทั้งแสงที่เหมาะสมอุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะสารอาหารที่ตัวสไปรูวิน่าจะกินเข้าไปก็ต้องเหมาะสมรวมถึงความเค็มของน้ำก็ต้องอยู่ในค่าที่มันดีด้วยจึงเขาจึงสร้างเขาเกิดอยู่ในน้ำกร่อยเนาะนะคะแล้วก็ความเป็นกรดนะของน้ำเนี่ยก็ต้องอยู่ในขั้นที่พอเหมาะพอเจาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำการหาสารสไปรูวิน่าที่มีคุณสมบัติดีๆคุณภาพดีจึงหายากจึงนะคะง่ายในการที่จะสร้างง่ายกว่าถ้าเกิดเราจะเพาะเลี้ยงเพราะเราจะได้สามารถเสริมสร้างทุกๆส่วนประกอบองค์ประกอบทำให้เขาแข็งแรงแล้วก็มีคุณสมบัติที่ดีเนี่ยได้ดีที่สุดซึ่งก็คืออยู่ที่โรงงานประเทศไทยนั่นเองนะจ๊ะถามว่าข้อดีนะคะของสไปรูวิน่านะคะมีอะไรบ้างนะสาหร่ายสไปรูวิน่านะคะมีชื่อที่คนไทยมักจะเรียกเป็นสาหร่ายเกลียวทองนะคะข้อดีของเขาคือนะคะเขามีสารนะคะที่นะคะมีโปรตีนนะคะสูงถึง 70% นะคะแล้วก็มีวิตามินแล้วก็เกลือแร่นะคะเป็นจำนวนมากนะคะประโยชน์หลักของสไปรูวิน่านะคะก็คือช่วยนะคะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนั่นเองนะคะหรือว่าจะเสริมพอซ่อมแซมส่วนสึกหรอเสร็จแล้วร่างกายเราก็จะแข็งแรงภูมิคุ้มกันเราก็ดีขึ้นนะคะเพราะว่าเรารู้กันมาแต่เด็กแล้วแหละว่าทำไมต้องกินโปรตีนนะเวลาเรียนนะคะก็จะบอกว่าครูจะว่าเนี่ยเธอต้องกินโปรตีนนะทำไมต้องกินโปรตีนเพราะว่าโปรตีนเนี่ยเป็นนะคะสิ่งที่ช่วยนะคะเสริมสร้างนะคะส่วนที่สึกหรอของร่างกายของเรานั่นเองนะคะสไปรูวิน่าที่บอกว่ามีโปรตีนถึง 60-70% นะคะก็เลยจะเข้าไปช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองเข้าไปช่วยกระตุ้นนะคะเรามีกล้ามนงกล้ามเนื้อนะคะให้มันทำงานได้ดีขึ้นนะคะเพิ่มพลังนะคะแล้วก็ช่วยนะคะทั้งภูมิคุ้มกันของร่างกายเราเนี่ยมันดีขึ้นไปด้วยนะคะทำให้ระบบนะคะการไหลเวียนโลหิตของเราแข็งแรงนะจ๊ะแล้วก็ช่วยนะคะทำให้มีส่วนมีตัวที่ช่วยนะคะไปช่วยดูแลเลือดเราทำให้เลือดเราเนี่ยสามารถนะคะลำเลียงสารอาหารไปสู่ส่วนต่างของร่างกายได้ดีขึ้นรวมไปถึงนะคะยังช่วยทำให้เลือดของเราเนี่ยค่ะมีระบบนะการเผาผลาญอาหารนะคะเผาผลาญกรดไขมันแล้วก็เผาผลาญไขมันเฉยๆนะคะได้ดีมากด้วยนะแล้วก็บำรุงตับอีกต่างหากนี่ยังไม่หมดนะคะคุณสมบัติดีก็ยังมีอีกเยอะมากนะคะช่วยบำรุงตับแล้วใช่ไหมคะพอทุกๆส่วนของร่างกายเรามันดีขึ้นเนี่ยทำให้นะคะสารแห่งความเครียดมันก็ไม่หลั่งก็จะเกิดเป็นลดความเครียดได้นะทำให้เราช่วยผ่อนคลายคนที่ทานก็ช่วยผ่อนคลายอีกต่างหากนะคะเรียกว่าโอ้โหแบบสุดยอดเนาะอีกอย่างนะคะบอกว่าช่วยทำให้นะคะร่างกายเราสดชื่นมันก็แน่ล่ะนะคะในเมื่ออวัยวะทุกส่วนร่างกายเราทำงานได้ดีนะเราก็เหมือนมีแรงมีกระปี้กระเป๋าสดชื่นนะคะแล้วเขาก็บอกว่านะคะยังช่วยนะคะกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงได้ด้วยเม็ดเลือดแดงเนี่ยสำคัญนะคะพ่อแม่ค่ะเขาบอกว่าร่างกายคนเราเนี่ย 80% คือน้ำแต่มันแน่นอนไม่ใช่น้ำที่เราดื่มเข้าไปนะคะมันคือน้ำเลือดนี่แหละอยู่ในร่างกายเราเนาะเพราะฉะนั้นเม็ดเลือดแดงของเราไม่แข็งแรงนะคะก็นะคะจะทำให้แบบว่าร่างกายเราไม่แข็งแรงไปด้วยนะเพราะว่ามันก็เป็นเขาก็ถือว่าเป็นพาหนะในการนำเอาสารอาหารต่างๆไปเลี้ยงส่วนต่างร่างกายแล้วเนาะเพราะฉะนั้นนะคะ

0: เราต้องคอยดูแลเม็ดเลือดแรงของเราให้อยู่ในระดับที่ดีนะนะคะเนี่ยสไปรูลิน่านี่แหละค่ะเป็นตัวช่วยนะคะสร้างความแข็งแรงให้เม็ดเลือดแดงของเราได้นะคะแล้วก็ช่วยนะคะปรับสมดุลระบบการขับถ่ายด้วยใช่ไหมคะเมื่อกี้หนูพูดไปแล้วว่ามันจะช่วยให้ระบบเลือดเราดีและระบบเลือดสามารถช่วยระบบทำให้เลือดเราเนี่ยมีส่วนในการย่อยอาหารเผาผลาญไขมันได้ดีระบบขับถ่ายของเราเนี่ยพอย่อยอาหารดีแล้วขับถ่ายมันก็ย่อมทำตามระบบที่มันดีขึ้นเลยนะย่อยดีใช่ไหมถ่ายก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมคะแล้วก็ช่วยนะคะบำรุงระบบประสาทได้เพราะว่านะคะเขามีนะคะวิตามิน B1 B2 B6 แล้วก็ B12 นะคะซึ่งเป็นวิตามินหลักๆที่ช่วยในการดูแลระบบประสาทต่างๆร่างกายสิ่งที่สำคัญคือช่วยลดอาการเหน็บชาได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังช่วยนะคะบำรุงนะคะโรคหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยนะคะคือช่วยป้องกันนะคะไม่ให้เกิดไขมันนะคะหลอดเลือดหัวใจตีบอุดตันให้หลอดเลือดหัวใจเราตีบลงเพื่อที่บอกว่าเขาช่วยใช่ไหมย่อยกรดไขมันนะฮะในอาหารได้นะฮะแล้วก็ช่วยบำรุงสายตาป้องกันโรคกระจกตาเสื่อมด้วยโอ้เพราะอะไรนะบอกว่าเพราะว่าสาหร่ายสไปรูลินามีสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่าคาโรทีนอยด์นะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเบต้าแคโรทีนหรือว่าเบต้าแคโรทีนเนี่ยพ่อแม่น่าจะเคยได้ยินกันอยู่บ้างเวลาเรากินพวกผลไม้แบร์รี่บอกมีเบต้าแคโรทีนเยอะอย่างนี้นะคะก็คือนี้แหละนะคะซึ่งหลักๆแล้วคือมันมีวิตามิน A เยอะซึ่งวิตามิน A เนี่ยค่ะเป็นตัวที่ช่วยบำรุงสายตาดูแลสายตาของเรานั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีนะคะคุณสมบัติอื่นอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นนะช่วยนะคะป้องกันโรค กระดูกพรุนนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระป้องกันมะเร็งนะคะมีวิตามิน E นะคะมีธาตุสังกะสีแมกนีเซียมนะคะเหล่านี้ช่วยทำให้นะคะร่างกายของเราเนี่ยไปทำลายเซลล์มะเร็งได้นั่นเองนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันให้ผิวเรานะคะว่าถูกแสงแดดก็จะแบบไม่ถูกทำลายจนเกินไปแล้วก็ชะลอริ้วรอยของผิวดีต่างหากโอ้โหหนูถึงบอกให้มันหนูพูดเรื่องสไปรูลิน่าจะบอกว่าถ้าใครนะคะอยากไม่ได้มีโรคประจำตัวหนักหนาสาหัสเช่นไม่ได้มีโรคเบาหวานไม่ได้มีโรคความดันไม่ได้มีโรคที่แบบเฉพาะเจาะจงที่ต้องทานยาเป็นเฉพาะของโรคไปนะให้เลือกเอานะคะสไปรูลิน่าเป็นอาหารเสริมเป็นวิตามินเสริมที่ทานได้ทุกวันแล้วก็ดูแลได้แทบจะทุกส่วนนะคะในร่างกายของคนเราเลยก็ว่าได้นะคะอันนี้จึงเป็นสิ่งที่อยากมานำเสนอกันสไปรูลิน่าของเราเนี่ยนะคะ1ขวดนะคะมีอยู่ทั้งหมดนะคะ1ขวดนะคะสไปรูลิน่าของเรานะคะ1ขวดมีทั้งหมด30เม็ดนะคะทานครั้งละ2เม็ดคือวันละ2เม็ดนะคะนะหลังอาหารนะคะก็ทานกันได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเปลี่ยนที่บอกเราก็เลือกนำมาจากแหล่งที่ดีที่สุดนะคะคือนำเข้าสไปรูลิน่ามาจากประเทศไทยของเรานั่นเองนะคะแล้วก็มาบรรจุภัณฑ์อะไรที่นี่กันนะคะ
1: ออร่าสาหร่ายสไปรูลิน่าสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย

0: ก็ได้เว้าลงหน้าลงหลังเฮ้อตื่นเต้นได้บ่เนาะแอก็ได้
1: ยุ้ยไอ้สัญญาไอ้สิมาขออยู่แต่งงานปีนี้ไอ้ขอเฮ็ดงานเก็บเงินก่อนเด้ออยู่ท้ายเด้อ
2: ผู้ขอใหม่ขอมือแล้วอ่ะก็ซ่อมแต่งแล้วล่ะยุ้ยว่าเฮา2คนน่ะเก็บเงินไปสั่งเงินสั่งตัวดีก่อ
1: แต่งงานกันน่ะก็สิให้เช่าบ้านเขาฮู้ว่ายุ้ยเป็นเมียอ้ายมันสิคือกันจังได๋จังได๋ก็ต้องแต่ง
3: อ่อน

0: ายควายมันไหนหนันแนมบึงน่ะ
1: ก็สร้างหัวควายมันน่ะเนาะไอ้ฮักแม่มันไปฮักดำเนี่ยน่ะ
0: หูแล้วว่าฮักอยู่กับฮักไอ้นัดเด้อ

0: กลับมาแล้วติอ้าย
1: มาๆ มากินข้าวเร็ว
2: คืออ้ายมีหยังสิบอก
1: เดี๋ยวค่อยบอกอ้ายนี่กับเขามันสิเย็นเบิดก่อนนี
2: ่แต่ว่า
1: เอาไว้ก่อนนี่มันสิเย็นเบิดแล้วแล้วมื้อเนี่ยน่ะอยู่เฮ็ดของโปรดที่อ้ายมักพร้อมนี่ของมักอ้ายเลยตำบักหุ่งก่อนดีกว่าอยู่ตำสุดฝีมือเลยแซ่บบ่ไอ้นัด
2: ไออยากให้ยุ้ยลืมไอ้เถอะแล้วไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับผู้ใดก็ได้ที่มันดีกว่าไอ้ไอ้ขอโทษกับสุเรียง

0: ่อเลขหมายปลายทางได้ในขณะนี้
1: มาพี่โตกลับบ้าน
2: มันเกิดยังขึ้นอายขึ้นหนีไปแบบนี้กลับมาบอกกันให้รู้เรื่องเถอะยุ้ยฮักอายเด้อ

0: ยุยท่อนอยู่มองนี้บ่ได้อีกต่อไปมันมีแต่ภาพของไอ้นัดเต็มไปบนสมองทั้งที่ฮู้ว่าไอ้นัดทำลายยุยคักปานใดแต่มันก็เฮ็ดใจลืมไอ้นัดบ่ได้จักเทื่อ
1: ดีใจหลายลูกนัดกับบอมาหายายจักเถื่อนัดมันกับคนทำมาหากินลูกเอ้ย
2: ไอ้นัดโลกเคยวางยายโลกงานอยู
0: ่แต่ละมือที่ผ่านมามันก็ดีมันมีอีหยังให้เฮ็ดหลายอย่างบ่ต้องคิดอีหยังหลาย
3: ยุ้ยจะมันข้ามไปบ่
4: อะ
0: เริ่มต้นชีวิตใหม่ก็ได้ที่ผ่านมามันก็แค่5ปี

ยู่ยังคิดแบบนี้ผีไม่มีอายุ

0: ีวิตมีความสุขขึ้นหลายคิดว่าเจ้าของลืมเขาใดมันบ่หูสึกเจ็บอีกแล้วมันผ่านไปแล้ว
1: จุ้ยเข้าเป็นแฟนกันเนาะบ่เป็นหยังเด้อแค่อยู่ยังบ่พร้อมก็บ่เป็นหยังถ้ามื้อใดคิดว่าเฮาบ่ใส่จังเอามาคืนก็แล้วกัน

พี่ไม่คอนเยอะขอโทษขอโทษด้วย

ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง

สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับพราวเนาะวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์นะคะดีๆของครอบครัวนะคะ Net TV ผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพของเรามาแนะนำกันนะคะเพิ่มเติมอีกหนึ่งตัวอันนั้นนะคะก็คือทาราตัวนี้เลยค่ะยาสระผมสมุนไพรนะคะเราเป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะคะท่านผู้ชมทางบ้านพ่อๆแม่ๆ

ท่านทราบอยู่แล้วว่าผลิตภัณฑ์ออร่าทุกๆอย่างนะฮะมาจากอะไรเอ่ยมาจากนะสมุนไพรเป็นหลักนะฮะเพราะเราตั้งใจนะคิดค้นหาเอาสมุนไพรไทยของเรานี่แหละนะคะมานะคะสร้างเป็นยานะฮะเพื่อที่จะเป็นนะคะอาหารเสริมให้กับท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็ผู้ที่รักสุขภาพทุกท่านนะคะแน่นอนว่าวันนี้นะคะนอกจากยาที่ทานอาหารเสริมทานให้ร่างกายแข็งแรงแล้วใช่ไหมเรานะฮะก็มีผลิตภัณฑ์อย่างเช่นนี่แหละค่ะยาสระผมนะทำให้ผมของเราแข็งแรงนะคะสวยงามนะคะดำคลับนะคะผมไม่หลุดร่วงนะคะแล้วก็ไม่มีรังแคนะคะอันนี้เลยนะคะข้างหน้าของเรานะคะเรานะคะแชมพูนะคะหรือว่ายาสระผมแล้วก็ครีมนวดผมสมุนไพรของออร่าเนี่ยนะคะมีอยู่ทั้งหมดนะคะ2ชนิดด้วยกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือยาสระผมนะคะมะกรูดนะคะยาสระผมมะกรูดของเราอันนี้นะคะจะบอกว่าเป็นตัวที่ดีมากๆนะคะเพราะมีส่วนผสมของเปลือกมะกรูดนะคะแล้วก็นะคะเสลต์พังพรด้วยนะคะยาสระผมอันนี้นะต้องขออนุญาตนะคะพูดถึงนะประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะคะว่าแต่สมัยเด็กๆนะคะคุณแม่เนี่ยจะชอบใช้เนี่ยเอามะกรูดนะคะมาทาหนังศีรษะเวลาแกสระผมนะแล้วพอโตๆมาหนูเห็นแกซื้อยาสระผมมะกรูดนี่แหละค่ะก็ถามแกว่าแม่ยาสระผมอะไรกินมันแบบว่าเหมือนแบบกลิ่นฉุนๆหน่อยเนี่ยนะคือจะบอกว่ายาสระผมมะกรูดนะคะแม่บอกว่าใช้แล้วดีมากลดรังแคนะคะลดอาการนะคะคันหนังศีรษะแล้วก็ลดพวกโรคผิวหนังไม่ว่าจะเป็นพวกซิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วสูตรพังพรที่อยู่ในกับมะกรูดนะคะก็ยังช่วยทำให้นะคะผมที่ไม่แข็งแรงนะคะผมงอกมาใหม่เนี่ยมันแข็งแรงมากขึ้นคือไปบำรุงหนังศีรษะของเรานะคะให้หนังศีรษะของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นด้วยนะคะเรียกว่าเป็นตัวที่ดีมากๆนะคะกับแชมพูมะกรูดของเราตัวนี้เลยนะจ๊ะแชมพูมะกรูดแล้วนะคะเรายังมีนะคะแชมพูอีกตัวนึงนั่นก็คือต้องค่อยๆวางนะคะกลัวตกนะคะนั่นก็คือแชมพูนะคะหรือว่ายาสระผมนะคะดอกอัญชันและว่านหางจระเข้นะคะดอกอัญชันและว่านหางจระเข้ล้วนเป็นสมุนไพรที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็บอกกันได้เลยว่าเป็นสมุนไพรที่ดีมากๆเพราะว่าสมุนไพรดอกอัญชันนะฮะทำให้ผมของเรานั้นมีสีอะไรเอ่ยสีดำนะคะเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนที่นะคะเป็นชาติเชื้อชาตินะคะเอเชียอย่างพวกเราเนาะเราได้เคยยินเรื่องราวและเป็นเรื่องจริงกันอยู่แล้วว่าใครอยากให้คิ้วโดกๆดำๆใช่ไหมคะเอาดอกอัญชันมาทาคิ้วนะคะคิ้วเราก็จะโดกคิ้วเราก็จะดำนะคะอันนี้ก็เช่นการเวลาใช้มาสระผมนะคะผมเราก็จะดำเงานะคะแข็งแรงนุ่มสลวยนั่นเองถามว่าความนุ่มสลวยมาจากอะไรนะคะความนุ่มสลวยเนี่ยก็มาจากว่านหางจระเข้นี่แหละค่ะนะคะว่านหางจระเข้เนี่ยเชื่อหรือไม่คะว่าที่นี่นะคะเขามีขายกันเป็นใบๆยาวๆเลยนะคะถ้าใครไปตลาดฝรั่งนะคะที่แพงๆยี่ห้อแพงๆทั้งหลายนะคะเขาจะมีขายเป็นใบนี่เลยเพราะว่าอะไรเพราะบางท่านนะคะเอามานะคะแล้วก็มาฝานเปลือกเนี่ยค่ะออกแล้ววุ้นข้างในนี่แหละเอามาทาหน้าทาผิวเอามาทำผลิตภัณฑ์เสริมความสวยความงามหลากหลายเลยนะคะบางท่านทำยาสระผมเองที่บ้านก็มีนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยวุ้นของว่านหางจระเข้นะคะเป็นตัวที่ช่วยนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ลดการระคายเคืองของผิวนะคะได้เป็นอย่างดีอย่างนี้เลยซึ่งตัวพาวนะคะมีประสบการณ์จากตอนนั้นนะคะไปอยู่ที่ประเทศคอสตาริกาเนาะไปเรียนนะคะแล้วก็เพื่อนบ้านที่อยู่ด้วยกันนี่แหละค่ะเขาไปซื้อว่านหางจระเข้เนี่ยมาจากตลาดนี่ตลาดบ้านๆนะนึกถึงตลาดนัดบ้านเรานะคอสตาริกาประเทศแบบจะเป็นประเทศที่แบบค่อนข้างแบบไม่ได้มีโหไฮโซไฮโซแบบนี้เนาะนะคะแบบคอสติก้าระดับบ้านๆนะเขามาถึงบ้านแล้วเขาก็มาปอกปอนเขาทำแล้วผสมกับครีมนะคะมาตำผสมกับครีมแล้ววุ้นแล้วก็มาทาหน้าพอกหน้าก่อนนอนนะคือทำให้ผิวหน้าเขาได้ดีขึ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจินตนาการนะคะว่าเอานะคะดอกอัญชันที่ทำผมเราดำคลับขนาดนี้ค่ะแล้วก็นะคะว่านหางจระเข้นะคะมาสระผมแล้วนะถ้าเป็นหนังศีรษะเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะคะผมที่งอกเงางอกออกมานะคะก็จะงอกงามเติบโตแข็งแรงเงางามนุ่มสลวยไม่เป็นพันไม่ชี้ฟูนะคะไม่ผุไม่พันกันเป็นแบบว่าสังกะตังนั่นเองนะคะถือว่านะคะเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ดีมากๆนะคะพูดกันถึงยาสระผมไปแล้วนะคะเรายังมีนะคะขาดไม่ได้เนาะเวลาเราสระผมเสร็จเราก็ต้องมีการใส่ครีมนวดผมใช่ไหมคะนะฮะใส่ครีมนวดผมเนาะนะฮะของเรานะคะครีมนวดผมของเราที่มีนะคะก็คือนี่เลยค่ะครีมนวดผมนะคะดอกอัญชันนะคะครีมนวดผมดอกอัญชันถามว่าทำไมนะฮะถึงมีครีมนวดผมดอกอัญชันสาเหตุหลักก็เพราะว่าคุณสมบัตินะของดอกอัญชันนั้นน่ะเป็นคุณสมบัติที่เรามักจะต้องการนะฮะแล้วก็อยากได้ในการที่เราฟื้นฟูเส้นผมไม่ว่าจะทำให้

0: มเราแข็งแรงนะคะเส้นผมเราเงางามนะคะไม่ชี้ฟูนะคะแล้วก็มีน้ำหนักเหล่านี้นะคะดอกอัญชันมีคุณสมบัติในการดูแลได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วเผื่อว่าท่านผู้ชมท่านไหนนะคะต้องการจะรักษาพวกโรคผิวหนังใช่ไหมหมายถึงว่าโรคหนังศีรษะเป็นสิวหรือเป็นนะคะเป็นรังแคต้องการทำให้รากผมเราแข็งแรงแล้วใช่ไหมคะซึ่งเหล่านี้จะได้จากแชมพูนะคะหรือว่ายาสระผมมะกรูดกับเศษพังพรของเราแต่ว่าจะทำอย่างไรล่ะนะคะให้มีการส่วนเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาทำให้ผมเราเงางามนะคะไม่ชี้ฟูนะคะอันนี้แหละนะคะยาครีมนวดผมนะคะของดอกอัญชันก็จะเข้ามาช่วยเติมเต็มในส่วนนี้ได้นะคะได้เป็นอย่างดีเลยแล้วถ้าใครมียาสระผมดอกอัญชันอยู่แล้วกับยาสระผมดอกอัญชันกับว่านหางจระเข้อยู่แล้วนะคะอยากให้ผมของเรานะได้มีการบอกว่าทิ้งคือสระผมมันสระแป๊บเดียวมันก็ล้างออกใช่ไหมอยากให้เกิดการหมักผมนะทำให้ผมนะคะมีคุณสมบัติที่ดีแล้วก็เรียกว่าแบบว่าอยู่ได้นานๆหมายความว่าเราไม่ต้องบอกว่าเราบอกว่าได้ว่าคู่เดียวอยู่นะคะคือบอกว่าจับอยู่เอาอยู่เลยเนี่ยนะคะก็คือใช้เป็นคู่ของนะคะดอกอัญชันกับครีมนวดผมดอกอัญชันไปด้วยกันเลยอาจจะเป็นท่านที่ไม่มีปัญหาเรื่องหนังศีรษะเพียงแต่ว่าอยากให้ผมเราดำเงาสวยสวยเก๋ให้สมกับนะคะการเป็นสาวนะคะคนไทยสาวเอเชียของเราเนี่ยนะคะหรือว่าให้สมกับเป็นหนุ่มนะคะหนุ่มสกันนะคะหนุ่มวัยสกันหรือไม่สกันก็ตามนะคะนะให้สมกับเป็นหนุ่มเอเชียของเราค่ะหนุ่มฟอร์หล่อเฟี้ยวเนี่ยนะคะใช้ได้เหมือนกันหมดนะจ๊ะนะเพราะฉะนั้นนะคะข้อดีอย่างที่บอกเป็นสมุนไพรนะคะไม่มีการใช้สารเคมีไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดอาการแพ้นะคะบางคนเนี่ยเคยยินเนาะใช้ยาสระผมแล้วมันจะเกิดเป็นสิวแพ้ตามหลงตามหลังอันนี้รับรองไม่มีนะคะเพราะเราไม่ได้ใช้สารเคมีนั่นเองนะจ๊ะสำหรับนะคะยาสระผมแล้วครีมนวดผมนะคะออร่าของเรานี่แหละค่ะคือนะคะคุณภาพเน้นๆผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะในยาสระผมแล้วครีมนวดผมออร่านะคะทั้งนะคะดอกอัญชันว่านหางจระเข้และนะคะเศษพังพรและก็ลูกมะกรูดของเรานะคะถ้าใครผู้ใดนะคะต้องการนะคะอยากที่จะนะคะสั่งซื้อนะคะจับจองไปลองใช้กันเนี่ยนะคะยืนยันในคุณภาพนะคะสามารถติดตามนะคะโปรโมชั่นพิเศษนะคะได้นะคะในทุกๆวันนะคะที่ Nest Shopping นะคะ Live TV ของเราค่ะ
1: Aura Herbal Shampoo และ Aura Herbal Conditioner แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง

เรามีนะคะผลิตภัณฑ์นะคะของออร่านะคะอีกตัวหนึ่งนะจากครอบครัวแนททีวีนะคะมาฝากกันนะคะนั่นก็คือนะคะขมิ้นนะคะนะกับพริกไทยดำนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าทูเมอริกวิทไบโอเพปเปอร์มินนะคะนะวันนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้นอนหนูกะว่าเนี่ยหนูจะไปขัดผิวนะคะแม่ๆค่ะว่าอยากให้ผิวเหลืองเหมือนขมิ้นนะคะจะว่าขมิ้นเนี่ยเรียกว่าเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่เราเนี่ยรู้กันอยู่ได้ยินกันอยู่มาแต่อ้อนแต่ออกนะตั้งแต่เล็กเลยนะคะละครมีกันหมดเนาะเขาก็จะว่าขัดผิวด้วยมะขามเปียกใช่ไหมลงขมิ้นนะคะให้ผิวเราสวยงามจะถามว่าเนี่ยนอกจากในเรื่องของการที่นะคะทำให้ผิวเราสวยงามแล้วมีอะไรกันอีกบ้างหลายๆท่านนะเป็นผู้ที่ดูแลกันในเรื่องของอาหารการกินนะคะเป็นแม่ๆเป็นป้าๆเป็นนะคะน้องสาวพี่สาวนะทำกับข้าวบ่อยรู้อยู่แล้วว่าบางทีเราใส่ขมิ้นไปในแกงแล้วเนาะเพิ่มรสชาตินะคะแต่จริงแล้วเนี่ยขมิ้นเนี่ยนะคะมีคุณสมบัติทางยาหลายอย่างเลยนะแม่ๆจ๋านะนะคะโดยเฉพาะเมื่อผสมกับพริกไทยดำแล้วเนี่ยยิ่งช่วยได้ดีมากขึ้นนะเขาบอกว่านะคะมีอะไรที่ช่วยกันได้บ้างนะคะอย่างแรกเลยนะขมิ้นนะคะแม่จ๋าช่วยบำรุงตับได้เป็นอย่างดีนะคะบอกว่าขมิ้นนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะนะคะแล้วยังช่วยนะคะในการช่วยยับยั้งเชื้อไวรัสตับอักเสบ B นะคะแม่ขาแล้วก็ช่วยทำให้นะคะลดไขมันที่มันเกาะในตับทำให้ตับเราแข็งแรงด้วยแข็งแรงด้วยนะคะทำให้ตับเราแข็งแรงด้วยเนาะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครนะคะที่เป็นคนคอทองแดงชอบทานลงทานเหล้าตัวนี้นะจ๊ะช่วยได้นะคะช่วยลดในเรื่องของอาการหรือว่าตับโครงตับแข็งได้นะตับไม่อ่อนอย่างเงี้ยนะคะนะอ่ะนะคะยังช่วยนะคะลดอาการปวดตามข้อได้ด้วยนะคะนะลดอาการปวดตามข้อได้นะเพราะมีสารที่ช่วยลดอาการปวดตามข้อได้แล้วที่สำคัญคือนะคะใครที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมเนาะอายุเยอะขึ้นนะคะพวกจอยข้อเข่าเรามันใช้มาเยอะมันก็แบบเสื่อมได้นะคะตัวนี้นะคะช่วยได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะยังช่วยกันนะคะในเรื่องของนะคะโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารอันนี้เนี่ยหนูเนี่ยเป็นบ่อยจริงๆอันนี้คือต้องกราบขอบพระคุณพี่ที่เป็นแฟนรายการเคยโทรเข้ามาบอกว่าหนูบ่นว่าเนี่ยหนูท้องเสียบ่อยเหลือเกินนะหนูก็จะต้องบางทีหนูแบบโอ๊ยพี่คัดโทษทีหนูหายไปหนูท้องเสียแล้วท้องเสียเยอะต้องไปโรงพยาบาลไปเอายามาทานนะพี่เขาบอกว่าน้องอยู่แนททีวีเนาะมีของดีเยอะแยะไปหยิบไปขอพี่ฝ่ายขายเอาขมิ้นมาทานเนี่ยขมิ้นกับพริกไทยดำเนี่ยมาทานนะคะจะช่วยปรับสมดุล นะคะในกระเพาะ

0: ลำไส้ของเราเนี่ยได้เป็นอย่างดีเนาะนะคะซึ่งอันนี้ทานแล้วก็ดีจริงๆค่ะไปช่วยปรับในเรื่องของยินหยางนะทำให้ระบบการขับถ่ายนะคะระบบเกี่ยวกับเรื่องทางเดินอาหารของเราระบบย่อยเนี่ยมันดีขึ้นแล้วหนูก็จะไม่ท้องเสียช่วยขับลมได้เป็นอย่างดีด้วยใครที่ชอบท้องอืดอารมณ์ว่าเพื่อนหนูนะโอ๊ยท้องป่องเลยมันอืดแก๊สนะคะทานขมิ้นนะคะช่วยได้ดีมากๆนะคะนะอันนี้ก็ถือไปเป็นประโยชน์หลักๆนะคะของน้องขมิ้นของเรานะคะน้องนะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่เห็นว่าน้องมาทาผิวแล้วทำกับข้าวแล้วทานเข้าไปนะคะยังมีผลประโยชน์กับตัวเราได้มากมายอีกนะคะเพราะฉะนั้นนะอย่าลืมนะคะมาสั่งซื้อกันนะคะในเรื่องของขมิ้นนะคะโทมาริกกับไบโอพิพามีนคือขมิ้นกับพริกไชยดำเป็นของคู่กันนะคะวันนี้พริกไชยดำนะคะก็จะมีประโยชน์นะคะในเรื่องของนะคะช่วยทำให้นะคะเสริมภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ไปช่วยเพิ่มธาตุไฟเนาะคนเรานะคะก็จะมีทั้งธาตุร้อนแล้วก็ธาตุเย็นเนาะเป็นยินหยางนะคะตามความเชื่อของคนจีนเนาะใช่ไหมคะเราทานพริกไชยดำเนี่ยก็จะช่วยทำให้นะคะไปเสริมทำให้บางคนชอบมือเท้าเย็นอะไรเงี้ยหรือว่าหนาวง่ายนะตัวพริกไชยดำเนี่ยไปช่วยได้แล้วที่สำคัญคือฤทธิ์ความเผ็ดความร้อนของมันเนี่ยนะจำได้เวลาใครทานชอบทานซุปพลากระโดดกำแพงนะคะตัวพริกไชยดำเนี่ยไปช่วยทำให้นะคะร่างกายเรามันร้อนมันก็ไปฆ่าพวกเชื้อโรคเชื้อราไวรัสใครที่ชอบเป็นวงเป็นหวัดฟืดฟัดเป็นภูมิแพ้นะคะตัวนี้ช่วยได้เลยแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบางทีที่ท้องมีปัญหาเป็นสังเกตไหมว่าเวลาเราปวดท้องเราแบบว่าอาการเราท้องอืดหรือว่าเรามีอาการในเรื่องของว่ากระเพาะอาหารเราไม่ย่อยเอามือไปจับที่ท้องท้องเราจะเย็นๆแม่หนูเป็นตอนที่นั้นหนูเป็นกรดไหลย้อนท้องเราจะเย็นๆมันเหมือนท้องไม่สบายอันเนี้ยทานพริกไชยดำเข้าไปเขาก็จะไปช่วยเพิ่มนะคะความร้อนนี่แหละความร้อนเขาเนี่ยไปช่วยทำให้เราอุ่นเนาะสำหรับเวลาปวดท้องต้องเอากระเป๋าน้ำร้อนมาวางใช่ไหมพริกไชยดำนี่แหละค่ะก็เป็นตัวช่วยที่ทำให้นะคะไปเป็นมีฤทธิ์เพิ่มนะคะคุณภาพให้กับขมิ้นไปอีกนะคะทำให้กระเพาะลำไส้ระบบทางเดินอาหารเนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นอีกแล้วเขาก็มีสารต้านอนุมูลอิสระเหมือนกันนะคะแต่พริกไชยดำเนี่ยอาจจะเน้นในเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระเยอะก็จะดูแลเรื่องของพวกสารต้านมะเร็งเนาะนะคะขมิ้นอาจจะไปดูแลเรื่องของหัวโครงของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ย2ตัวนี้นะคะจึงเป็น2ตัวที่ช่วยนะคะทำงานประสานกันได้อย่างดีเยี่ยมมากๆเลยค่ะทีนี้เนี่ยนะคะเมื่อนะคะทั้งนะคะขมิ้นแล้วก็พริกไชยดำเนี่ยนะคะมาอยู่ในขวดเดียวกันแล้วเนาะแม่อย่างที่บอกไปนะขมิ้นนะคะบำรุงตับใช่ไหมนะคะช่วยเรื่องข้อเข่าเสื่อมนะคะดูแลกันนะคะในเรื่องของนะกระเพาะลำไส้ใช่ไหมคะพริกไชยดำเมื่อกี้นะบอกไปแล้วนะคะมีความฤทธิ์เข้มข้นความร้อนเขาเนี่ยนะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยดูแลเรื่องของมะเร็งนะคะในเรื่องของนะคะทำให้ดูแลระบบลำไส้การย่อยอาหารเราเหมือนกันนะคะทำให้ร่างกายเนี่ยไปปรับสมดุลระหว่างยินหยางในร่างกายแล้วเนาะความร้อนของเขานะคะแล้วพริกไชยดำนะคะยังช่วยในเรื่องของอะไรเอ่ยยังช่วยในเรื่องของนะคะการที่เราเป็นไข้หวัดเนาะคัดจมูกจงจามนะคะตัวนี้ช่วยได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วที่สำคัญนะคะใครที่มีเรื่องพวกเสมหะลำคอก็ช่วยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันมาอยู่ในรวมใน2ตัวรวมกันเนี่ยนะคะไออนุมูลอิสระที่มีอยู่ในขมิ้นเนี่ยนะคะก็ยังเพิ่มไปกับของนะคะพริกไชยดำอีกนะคะรวมกันเข้าไปเนี่ยก็ยิ่งทำให้มันดูแลนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของสารต้านมะเร็งเนาะทีนี้ดูแลกันในเรื่องของนะคะขมิ้นก็จะดูแลเรื่องของข้อเข่านะคะพวกเส้นเอ็นต่างๆได้ด้วยนะคะแล้วอย่างที่หนูบอกไปนะคะพริกไชยดำนะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าพริกไชยดำเนี่ยเสริมแรงให้กับขมิ้นในเรื่องของการดูแลกระเพาะลำไส้เพราะว่าอะไรเพราะว่านะคะอย่างที่บอกว่าขมิ้นเนี่ยช่วยลดแก๊สใช่ไหมคะดูเรื่องระบบการย่อยอาหารระบบขับถ่ายไม่ให้เป็นโรคท้องส่งท้องเสียเนาะพริกไชยดำเนี่ยความร้อนเขาเนี่ยก็ไปช่วยทำให้นะคะการย่อยอาหารเนี่ยมันไปขับเคลื่อนนะคะทำให้เนี่ยการย่อยอาหารเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็นะคะโรคของพวกแก๊สเนี่ยก็ยิ่งขับออกไปได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะจ๊ะนะและที่สำคัญคืออย่างที่บอกนะคะพริกไชยดำเนี่ยนะคะยังช่วยนะคะในเรื่องของการที่คนที่เป็นบ่วงเป็นหวัดได้ด้วยนะคะแล้วก็เอาพริกไชยดำนะคะเชื่อหรือไม่ว่าเอาพริกไชยดำเนี่ยนะเอานี่นะทานคู่กับโรสแมรี่นะคะจะช่วยลดอาการเคล็ดขัดยอกได้เป็นอย่างดีนั่นหมายความว่านะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าขมิ้นเนี่ยก็ช่วยลดในเรื่องของการข้อเข่าเสื่อมพวกกล้ามเนื้อได้ใช่ไหมพริกไชยดำเนี่ยก็มีส่วนช่วยลดอาการปวดเคล็ดขัดยอกเพราะฉะนั้นมันมาอยู่ตัวรวมกัน2ตัวนะคะมันจึงช่วยกันนะคะไปดูแลในส่วนในเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของกระดูกนะคะได้เป็นอย่างดีมากขึ้นนั่นเองนะคะนะแล้วพริกไชยดำเองนะคะก็มีนะคะส่วนช่วยในการเรื่องบำรุงท้องเฟ้อเหมือนกันซึ่งมิเกลเรียนให้ทราบแล้วว่าพอมันผสมกับขมิ้นใช่ไหมมันช่วยทำให้แบบท้องอืดท้องเฟ้อเนี่ยมันดีขึ้นเพราะความร้อนเนี่ยนะคะมันไปช่วยขับลมออกมาเนาะนะคะแต่แล้วก็ขมิ้นเนี่ยอย่างที่รู้กันว่าขมิ้นเนี่ยเรามาทาผิวเราเหลืองใช่ไหมแล้วผิวเราจะได้สวยงามทานเข้าไปมันก็ช่วยบำรุงจากภายนอกสู่ภายในได้นะคะพริกไชยดำ ก็ช่วยทําให้ผิวเราผ่องใสนะคะสวยงามได้เหมือนกันรู้หรือเปล่าเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าพริกไทยดำเนี่ยนะคะเขาจะช่วยนะคะไปช่วยกระจัดนะคะสารพิษต่างๆนะคะออกไปได้แล้วก็มีสารต้านแบคทีเรียสูงนะคะนั่นหมายความว่าเมื่อข้างในเรามันดีเนาะใช่ไหมคะท้องเราไม่เสียบางทีแบบผิวพรรณเราก็จะผ่องใสนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวพริกไทยดำเนี่ยก็ช่วยดูแลเรื่องของผิวพรรณได้เช่นเดียวกับขมิ้นเหมือนกันค่ะใน1ขวดนะคะพริกไทยดำเนาะกับขมิ้นของเรานะคะใน1ขวดทูเมอริกวิทไบโอพิพามีนนะคะกับขมิ้นชันแล้วก็พริกไทยดำเนี่ยนะคะมีทั้งหมด60เม็ดนะคะ60เม็ดนี้นะคะทานได้นะคะไปเลยนะคะ2เดือนเพราะว่าเวลารับประทานนะคะทานแค่วันละ1เม็ดเท่านั้นเองเนาะเพราะว่ามีฤทธิ์ร้อนเยอะนะคะบางทีเราทานของแบบที่มีฤทธิ์แบบร้อนมากไปในร่างกายมันก็จะปรับสมดุลมันก็จะเยอะไปเนาะเพราะฉะนั้นทานแค่ครั้งละวันละ1เม็ดหลังอาหารเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้น1ขวดเนี่ยทานไปได้ยาว2เดือนเลยนะแต่ถ้าใครบอกว่าช่วงนี้รู้สึกว่าขั้นเนื้อขั้นตัวนะคะอยากจะทานวันละ2เม็ดก็ได้ถ้าวัน2เม็ดก็ทานได้1เดือนอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นคุ้มมากๆนะคะกับตัวนะคะพริกไทยดำนะคะกับขมิ้นชันตัวนี้นะรีบนะคะโทรเข้ามาถามเข้ามาสั่งกันยิ่งถ้าเห็นนะคะอยากดูราคาพิเศษก็รอดูกันในช่วง Net Shopping นะคะไลฟ์ของเราทุกวันนะคะเราก็จะได้ทราบโปรโมชั่นพิเศษจะได้มีไว้ไปดูแลสุขภาพที่บ้านกันนะคะ
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน Eธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคูมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอพิพามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอพิพามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

ท่านใดนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวนะคะหรือมีปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อนะที่ปวดตามข้อตามกระดูกนะคะเรามียาหม่องนะให้มาทากันนะคะซึ่งก็สุขภาพของเรานะคะบางคนเนี่ยอาจจะสูงอายุกันแล้วนะคะหรืออาจจะทำงานมาเหน็ดเหนื่อยเนี่ยไม่ใช่แค่สูงอายุอย่างเดียววัยทำงานนะคะวัยเด็กนะคะอย่างวัยแบบเจริญพันธุ์นะอย่างอายุเริ่มเข้าสาวเข้าหนุ่มอะไรแบบนี้นะยิ่งเด็กผู้หญิงเองนะคะก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับประจำเดือนนะคะบางทีเนี่ยปวดท้องประจำเดือนนะจะทำยังไงดีล่ะนะคะจะทำยังไงให้มีความรู้สึกมันบรรเทาลงมานะคะออร่าเองก็จะมีตัวยาหม่องพริกตัวนี้นะคะมาทาถูที่ท้องน้อยนะคะช่วยลดอาการปวดประจำเดือนได้นะคะหรือถ้าเป็นผู้สูงอายุเองนะคะก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับนิ้วล็อกนะคะนิ้วล็อกตัวนี้นะคะยาหม่องพริกตัวนี้ก็สามารถมาทาได้นะคะแล้วก็นวดคลึงไปกับตรงส่วนที่นิ้วล็อกตรงนี้นะคะและอีกอย่างหนึ่งใครที่เป็นไมเกรนนะคะยาหม่องพริกอีกนี่แหละนะคะของออร่าเองนะคะมาทาขมับของเราเนี่ยนะสองข้างค่ะนะคะไปช่วยบรรเทาในเรื่องการปวดหัวไมเกรนกันได้เลยนะคะซึ่งยาหม่องสมุนไพรของออร่านะคะมาจากพริกเป็นสูตรพริกค่ะเผ็ดร้อนนะสมชื่อพริกแต่ว่าไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะถ้าเกิดท่านใดที่ได้ใช้กันแล้วนะคะจะมีความรู้สึกผ่อนคลายนะคะปวดประจำเดือนก็หมดไปปวดไมเกรนก็จะเบาขึ้นนะคะหรือถ้านิ้วล็อกเองนะคะทาไปเลยค่ะยาหม่องพริกของออร่านะคะจะช่วยบรรเทาเรื่องนิ้วล็อกได้ด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นไซนัสล่ะนะคะถ้าท่านใดนะคะเป็นไซนัสเราก็มียาหม่องขิงค่ะอันนี้ไม่เผ็ดค่ะแต่ว่าร้อนนะคะไปช่วยในเรื่องของใครที่เป็นไซนัสค่ะไปสูดดมแบบนี้นะคะก็จะช่วยบรรเทาในเรื่องของโพรงจมูกของเรานะคะให้ดีขึ้นเพราะว่าบาง

0: เนี่ยท่านอาจจะปวดตัวไซนัสเองเนี่ยทำให้ปวดจมูกมากๆแต่พอเราดมยาหม่องขิงของออร่าตัวนี้นะมันจะช่วยทำให้การปวดของไซนัสของเราดีขึ้นมานะคะอ้าวแล้วใครล่ะที่ปวดเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกก็ต้องมองหายาหม่องขิงอีกนั่นแหละนะคะเพราะว่ายาหม่องขิงตัวนี้นะมันร้อนนะคะไปทำให้ตัวส่วนที่เรามันเกร็งอยู่กล้ามเนื้อที่เกร็งอยู่ที่มันปวดเอ็นของเราที่มันตึงอยู่นะมันเวลาเราทาเข้าไปมันจะค่อยๆหายเข้าไปนะแล้วก็ทำให้เรามีความรู้สึกผ่อนคลายสบายขึ้นด้วยค่ะนะคะทีนี้ถ้าผิวพรรณของใครโดนแมลงสัตว์กัดต่อยหรืออยู่ๆมันก็เป็นผดผื่นคันนะคะเรามีค่ะยาหม่องของออร่าซึ่งเป็นยาหม่องพญายอมาจากพญายอนะคะเป็นสมุนไพรไทยค่ะตัวนี้ค่ะมาทาเลยนะคะมาช่วยดูแลผดผื่นคันบนผิวหนังของเราค่ะนะคะไม่ว่าจะโดนแมลงสัตว์กัดต่อยพญายอนี้ก็ช่วยท่านได้นะคะก็สามารถใช้กันได้เลยถึงแม้จะเป็นพริกจะเป็นขิงก็ใช้มาทาได้เหมือนกันถ้าโดนแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะใช้ได้ไม่แพ้กันเพียงแต่ว่าพริกตัวนี้นะคะเราจะไปเน้นกับคนที่เป็นไมเกนหรือจะเป็นนิ้วล็อกหรือจะเป็นปวดประจำเดือนแต่ถ้าเป็นขิงนี่เราก็จะไปเน้นกับผู้ที่เป็นไซนัสหรือปวดเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกนะคะแต่ส่วนของพญายอตัวนี้นะใครที่เคยได้ยินใช่ไหมคะว่าเป็นงูสวัสดกันนะคะเขาก็จะเอาตัวใบพญายอตัวนี้นะคะมาบดนะมาขยี้นะคะมาปะมาดูมาถูมาตรงส่วนที่เป็นงูสวัสดกันนะมันก็จะช่วยคลายหายไปค่ะเพราะฉะนั้นทางออร่านะก็เลยทำมาเป็นยาหม่องนะคะให้ท่านมาใช้ได้ง่ายๆกันเลยค่ะนะคะก็ยังไงนะสนใจนะโทรเข้ามาออเดอร์แล้วก็สินค้าดีๆของออร่านี้มีให้ท่านผู้ชมได้ไปใช้กันค่ะนะคะก็อย่าลืมถามหาแล้วเรานะก็ยังมีกระปุกเล็กๆค่ะเอาไว้พกพาด้วยค่ะนะคะเพราะถ้าเรามาพกพากระปุกใหญ่ๆแบบนี้นะมันก็คงจะหนักแย่เพราะฉะนั้นเราเลยมีตัวแบบกระปุกเล็กๆแบบนี้ไว้ให้พกพาไม่ว่าจะเป็นพริกไม่ว่าจะเป็นขิงหรือจะเป็นพญายอนะก็เลือกไปใช้กันได้เลยค่ะนะสำหรับตัวยาหม่องของออร่าเป็นยาหม่องสมุนไพรแท้ๆล้วนๆเลยค่ะ
1: มองพริกวิธีใช้แตะพริกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือทาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจัดกระจายเลือดลมยามองสูตรพริกนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสูดดมอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้ยาหม่องสูตรพริกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้ยาหม่องขิงวิธีการใช้นวดทั่วบริเวณร่างกายหรือทาสูตรดมคล้ายกับยาหม่องพริกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงยาหม่องขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงยาหม่องพริกครับดีจริงๆครับ

สวัสดีค่ะกลับมาพบเจอกันอีกครั้งนะคะวันนี้นะเรามีนะคะผลิตภัณฑ์นะคะของออร่านะคะอีกตัวหนึ่งนะจากครอบครัวเน็ตทีวีนะคะมาฝากกันนะคะนั่นก็คือนะคะขมิ้นนะคะนะกับพริกไทยดำนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า turmeric with bio peppermint นะคะนะวันนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้นอนหนูกะว่าเนี่ยหนูจะไปขัดผิวนะคะแม่ๆค่ะว่าอยากให้ผิวเรืองเหมือนขมิ้นนะคะจะว่าขมิ้นเนี่ยเรียกว่าเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่เราเนี่ยรู้กันอยู่ได้ยินกันอยู่มาแต่อ้อนแต่ออกนะตั้งแต่เล็กเลยนะคะละครมีกันหมดเนาะเขาก็จะบอกว่าขัดผิวด้วยมะขามเปียกใช่ไหมลงขมิ้นนะคะให้ผิวเราสวยงามจะถามว่าเนี่ยนอกจากในเรื่องของการที่นะคะทำให้ผิวเราสวยงามแล้วมีอะไรกันอีกบ้างหลายๆท่านนะเป็นผู้ที่ดูแลกันในเรื่องของอาหารการกินนะคะเป็นแม่เป็นป้าเป็นนะคะน้องสาวพี่สาวนะทำกับข้าวบ่อยรู้อยู่แล้วว่าบางทีเราใส่ขมิ้นไปในแกงแล้วเนาะเพิ่มรสชาตินะคะแต่จริงแล้วเนี่ยขมิ้นเนี่ยนะคะมีคุณสมบัติทางยาหลายอย่างเลยนะแม่จ๋านะนะคะโดยเฉพาะเมื่อผสมกับพริกไทยดำแล้วเนี่ยยิ่งช่วยได้ดีมากขึ้นนะเขาบอกว่านะคะมีอะไรที่ช่วยกันได้บ้างนะคะอย่างแรกเลยนะขมิ้นนะคะแม่จ๋าช่วยบำรุงตับได้เป็นอย่างดีนะคะบอกว่าขมิ้นนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะนะคะแล้วยังช่วยนะคะในการช่วยยับยั้งเชื้อไวรัสตับอักเสบ B นะคะแม่ขาแล้วก็ช่วยทำให้นะคะลดไขมันที่มันเกาะในตับทำให้ตับเราแข็งแรงด้วยแรงแข็งแรงด้วยนะคะทำให้ตับเราแข็งแรงด้วยเนาะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครนะคะที่เป็นคนคอทองแดงชอบทานลงทานเหล้าตัวนี้นะจ๊ะช่วยได้นะคะช่วยลดในเรื่องของอาการแบบว่าตับพองตับแข็งได้นะตับไม่อ่อนอย่างเงี้ยนะคะนะอ่ะนะคะยังช่วยนะคะลดอาการปวดตามข้อได้ด้วยนะคะนะลดอาการปวดตามข้อได้นะเพราะมีสารที่ช่วยลดอาการปวดตามข้อได้แล้วที่สำคัญคือนะคะใครที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมเนาะอายุเยอะขึ้นนะคะพวกจอยข้อเข่าเรามันใช้มาเยอะมันก็แบบเสื่อมได้นะคะตัวนี้นะคะช่วยได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะยังช่วยกันนะคะในเรื่องของนะคะโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารอันนี้เนี่ยหนูเนี่ยเป็นบ่อยจริงๆอันนี้คือต้องกราบขอบพระคุณพี่ที่เป็นแฟนรายการเคยโทรเข้ามาบอกว่าหนูบ่นว่าเนี่ยหนูท้องเสียบ่อยเหลือเกินนะหนูก็จะต้องบางทีหนูแบบโอ๊ยพี่คะโทษทีหนูหายไปหนูท้องเสียแล้วท้องเสียเยอะต้องไปโรงพยาบาลไปเอายามาทานนะพี่เขาบอกว่าน้องอยู่เน็ตทีวีเนาะมีของดีเยอะแยะไปหยิบไปขอพี่ฝ่ายขายเอาขมิ้นมาทานเนี่ยขมิ้นกับพริกไทยดำเนี่ยมาทานนะคะจะช่วยปรับสมดุล นะคะในกระเพาะลำไส้ของเราเนี่ยได้เป็นอย่างดีเนาะนะคะซึ่งอันนี้ทานแล้วก็ดีจริงๆค่ะไปช่วยปรับในเรื่องของยินหยางนะทำให้ระบบการขับถ่ายนะคะระบบเกี่ยวกับเรื่องทางเดินอาหารของเราระบบย่อยเนี่ยมันดีขึ้นแล้วหนูก็จะไม่ท้องเสียช่วยขับลมได้เป็นอย่างนี้ด้วยใครที่ชอบท้องอืดอารมณ์ว่าเพื่อนหนูนะโอ๊ยท้องป่องเลยมันอืดแก๊สนะคะทานขมิ้นนะคะช่วยได้ดีมากๆนะคะนะอันนี้ก็ถือเป็นประโยชน์หลักๆนะคะของน้องขมิ้นของเรานะคะน้องนะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่เห็นว่าลองมาทาผิวแล้วทำกับข้าวแล้วทานเข้าไปนะคะยังมีผลประโยชน์กับตัวเราได้มากมายอีกนะคะเพราะฉะนั้นนะอย่าลืมนะคะมาสั่งซื้อกันนะคะในเรื่องของขมิ้นนะคะโทเมริกกับไบโอพิพามีนคือขมิ้นกับพริกไทยดำเป็นของคู่กันนะคะวันนี้พริกไทยดำนะคะก็จะมีประโยชน์นะคะในเรื่องของนะคะช่วยทำให้นะคะเสริมภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ไปช่วยเพิ่มธาตุไฟเนาะคนเรานะคะก็จะมีทั้งธาตุร้อนแล้วก็ธาตุเย็นเนาะเป็นยินหยางนะคะตามความเชื่อของคนจีนเนาะใช่ไหมคะเราทานพริกไทยดำเนี่ยก็จะช่วยทำให้นะคะไปเสริมทำให้บางคนชอบมือเท้าเย็นอะไรเงี้ยหรือว่าหนาวง่ายเลยนะตัวพริกไทยดำเนี่ยไปช่วยได้แล้วที่สำคัญคือฤทธิ์ความเผ็ดความร้อนของมันเนี่ยนะจำได้เวลาใครทานชอบทานซุปพลักกระโดดกำแพงนะคะตัวพริกไทยดำเนี่ยไปช่วยทำให้นะคะร่างกายเรามันร้อนมันก็ไปฆ่าพวกเชื้อโรคเชื้อราไวรัสใครที่ชอบเป็นวงเป็นหวัดฟืดฟัดเป็นภูมิแพ้นะคะตัวนี้ช่วยได้เลยแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบางทีที่ท้องมีปัญหาเป็นสังเกตไหมว่า

0: ปวดท้องเราแบบว่าอาการเราท้องอืดหรือว่าเรามีอาการในเรื่องของว่ากระเพาะอาหารเราไม่ย่อยเอามือไปจับที่ท้องท้องเราจะเย็นๆแม่หนูเป็นตอนที่นั้นหนูเป็นกรดไหลย้อนท้องเราจะเย็นๆมันเหมือนท้องไม่สบายอันเนี้ยทานพริกไทยดำเข้าไปเขาก็จะไปช่วยเพิ่มนะคะความร้อนนี่แหละความร้อนเขาเนี่ยไปช่วยทำให้เราอุ่นเนาะเวลาปวดท้องต้องเอากระเป๋าน้ำร้อนมาวางใช่ไหมพริกไทยดำนี่แหละค่ะก็เป็นตัวช่วยที่ทำให้นะคะไปเป็นมีฤทธิ์เพิ่มนะคะคุณภาพให้กับขมิ้นไปอีกนะคะทำให้กระเพาะลำไส้ระบบทางเดินอาหารเนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นอีกแล้วเขาก็มีสารต้านอนุมูลอิสระเหมือนกันนะคะแต่พริกไทยดำเนี่ยอาจจะเน้นในเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระเยอะก็จะดูแลเรื่องของพวกสารต้านมะเร็งเนาะนะคะขมิ้นอาจจะไปดูแลเรื่องของหัวโครงหัวเข่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสองตัวนี้นะคะจึงเป็นสองตัวที่ช่วยนะคะทำงานประสานกันได้อย่างดีเยี่ยมมากๆเลยค่ะทีนี้เนี่ยนะคะเมื่อนะคะทั้งนะคะขมิ้นแล้วก็พริกไทยดำเนี่ยนะคะมาอยู่ในขวดเดียวกันแล้วเนาะแม่ๆอย่างที่บอกไปนะขมิ้นนะคะบำรุงตับใช่ไหมนะคะช่วยเรื่องข้อเข่าเสื่อมนะคะดูแลกันนะคะในเรื่องของนะกระเพาะลำไส้ใช่ไหมคะพริกไทยดำเมื่อกี้นะบอกไปแล้วนะคะมีความฤทธิ์เข้มข้นความร้อนเขาเนี่ยนะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยดูแลเรื่องของมะเร็งนะคะในเรื่องของนะคะทำให้ดูแลระบบลำไส้การย่อยอาหารเราเหมือนกันนะคะทำให้ร่างกายเนี่ยไปปรับสมดุลระหว่างยินหยางในร่างกายแล้วเนาะความร้อนของเขานะคะแล้วพริกไทยดำนะคะยังช่วยในเรื่องของอะไรเอ่ยยังช่วยในเรื่องของนะคะการที่เราเป็นไข้หวัดเนาะคัดจมูกจงจามนะคะตัวนี้ช่วยได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วที่สำคัญนะคะใครที่มีเรื่องพวกเสมหงเสมหะลำคอก็ช่วยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันมาอยู่ในรวมในสองตัวรวมกันเนี่ยนะคะไออนุมูลอิสระที่มีอยู่ในขมิ้นเนี่ยนะคะก็ยังเพิ่มไปกับของนะคะพริกไทยดำอีกนะคะรวมกันเข้าไปเนี่ยก็ยิ่งทำให้มันดูแลนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของสารต้านมะเร็งเนาะทีนี้ดูแลกันในเรื่องของนะคะขมิ้นก็จะดูแลเรื่องของข้อเข่านะคะพวกเส้นเอ็นต่างๆได้ด้วยนะคะแล้วอย่างที่หนูบอกไปนะคะพริกไทยดำนะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าพริกไทยดำเนี่ยเสริมแรงให้กับขมิ้นในเรื่องของการดูแลกระเพาะลำไส้เพราะว่าอะไรเพราะว่านะคะอย่างที่บอกว่าขมิ้นเนี่ยช่วยลดแก๊สใช่ไหมคะดูเรื่องระบบการย่อยอาหารระบบขับถ่ายไม่ให้เป็นโรคท้องส่งท้องเสียเนาะพริกไทยดำเนี่ยความร้อนเขาเนี่ยก็ไปช่วยทำให้นะคะการย่อยอาหารเนี่ยมันไปขับเคลื่อนนะคะทำให้เนี่ยการย่อยอาหารเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็นะคะโรคของพวกแก๊สเนี่ยก็ยิ่งขับออกไปได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะจ๊ะนะและที่สำคัญคืออย่างที่บอกนะคะพริกไทยดำเนี่ยนะคะยังช่วยนะคะในเรื่องของการที่คนที่เป็นบ่งเป็นหวัดได้ด้วยนะคะแล้วก็เอาพริกไทยดำนะคะเชื่อหรือไม่ว่าเอาพริกไทยดำเนี่ยนะเอานี่นะทานคู่กับโรสแมรี่นะคะจะช่วยลดอาการเคล็ดขัดยอกได้เป็นอย่างดีนั่นหมายความว่านะคะเมื่อกี้หนูบอกไปแล้วว่าขมิ้นเนี่ยก็ช่วยลดในเรื่องของการข้อเข่าเสื่อมพวกกล้ามเนื้อได้ใช่ไหมพริกไทยดำเนี่ยก็มีส่วนช่วยลดอาการปวดเคล็ดขัดยอกเพราะฉะนั้นมันมาอยู่ตัวรวมกัน2ตัวนะคะมันจึงช่วยกันนะคะไปดูแลในส่วนในเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของกระดูกนะคะได้เป็นอย่างดีมากขึ้นนั่นเองนะคะนะแล้วพริกไทยดำเองนะคะก็มีนะคะส่วนช่วยในการเรื่องบำรุงท้องเฟ้อเหมือนกันซึ่งมีการเรียนแพทย์ทราบแล้วว่าพอมันผสมกับขมิ้นใช่ไหมมันช่วยทำให้แบบท้องอืดท้องเฟ้อเนี่ยมันดีขึ้นเพราะความร้อนเนี่ยนะคะมันไปช่วยขับลมออกมาเนาะนะคะแต่แล้วก็ขมิ้นเนี่ยอย่างที่รู้กันว่าขมิ้นเนี่ยเรามาทาผิวเราเหลืองใช่ไหมแล้วผิวเราจะได้สวยงามทานเข้าไปมันก็ช่วยบำรุงจากภายนอกสู่ภายในได้นะคะพริกไทยดำก็ช่วยทำให้ผิวเราผ่องใสนะคะสวยงามได้เหมือนกันรู้หรือเปล่าเพราะว่าอะไรเอ่ยว่าพริกไทยดำเนี่ยนะคะเขาจะช่วยนะคะไปช่วยกระจัดนะคะสารพิษต่างๆนะคะออกไปได้แล้วก็มีสารต้านแบคทีเรียสูงนะคะนั่นหมายความว่าเมื่อข้างในเรามันดีเนาะใช่ไหมคะท้องเราไม่เสียบางทีแบบผิวพรรณเราก็จะผ่องใสนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวพริกไทยดำเนี่ยก็ช่วยดูแลเรื่องของผิวพรรณได้เช่นเดียวกับขมิ้นเหมือนกันค่ะใน1ขวดนะคะพริกไทยดำเนาะกับขมิ้นของเรานะคะใน1ขวดทูเมอริกวิทไบโอพิพามีนนะคะกับขมิ้นชันแล้วก็พริกไทยดำเนี่ยนะคะมีทั้งหมด60เม็ดนะคะ60เม็ดนี้นะคะทานได้นะคะไปเลยนะคะ2เดือนเพราะว่าเวลารับประทานนะคะทานแค่วันละ1เม็ดเท่านั้นเองเนาะเพราะว่ามีฤทธิ์ร้อนเยอะนะคะบางทีเราทานของแบบที่มีฤทธิ์แบบร้อนมากไปในร่างกายมันก็จะปรับสมดุลมันก็จะเยอะไปเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยทานแค่ครั้งละวันละ1เม็ดหลังอาหารเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้น1ขวดเนี่ยทานไปได้ยาว2เดือนเลยนะแต่ถ้าใครบอกว่าช่วงนี้รู้สึกว่าขั้นเนื้อขั้นตัวนะคะอยากจะทานวันละ2เม็ดก็ได้ถ้าวันละ2เม็ดก็ทานได้1เดือนอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นคุ้มมากๆนะคะกับตัวนะคะพริกไทยดำนะคะกับขมิ้นชันตัวนี้นะรีบนะคะโทรเข้ามาถามเข้ามาสั่งกันยิ่งถ้าเห็นนะคะอยากดูราคาพิเศษก็รอดูกันในช่วง Net Shopping นะคะไลฟ์ของเราทุกวันนะคะเราก็จะได้ทราบโปรโมชั่นพิเศษจะได้มีไว้ไปดูแลสุขภาพที่บ้านกันนะคะ
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E

าตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับนะคะช่วงนะคะเจาะลึกผลิตภัณฑ์นะคะของ Nat TV ของเรานะผลิตภัณฑ์ยี่ห้อออร่าของเรานะคะถือเป็นผลิตภัณฑ์นะคุณภาพเน้นๆดีๆนะคะที่เวลาที่มาเจอภาวะนี้ก็จะมาพูดกันถึงผลิตภัณฑ์แต่ละตัวเนาะว่ามีความพิเศษอย่างไรบ้างนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงคอลลาเจนนะจ๊ะแต่คอลลาเจนวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่คอลลาเจนเม็ดที่เราเห็นกันทั่วไปนะคะคอลลาเจนที่พูดกันวันนี้นั่นก็คือคอลลาเจนผงนะคะเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะคะสวยงามนะคะกว่าเดิมนะขนาดใหญ่กว่าเดิมด้วยที่สำคัญนะคะขนาดมากกว่าเดิมถึง1เท่านะเมื่อก่อนจำได้นะคะมันจะเป็นแค่ครึ่งๆเนาะอันนี้นะคะขนาดใหม่ใหญ่กว่าเดิมนะคะฝาสีฟ้านะจ๊ะฝาสีฟ้านะคะอันนี้ก็จะมีนะคะตัวคอลลาเจนนี่เห็นกันอย่างเรียบร้อยนะคะแล้วก็ข้างหลังนะคะก็มีฉลากกันเนาะให้ดูผลิตภัณฑ์ชนิดนึงแล้วกันนะคะเป็นตัวใหม่นะคะถามว่าทำไมเราจะต้องมาสนใจในเรื่องของคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนเนี่ยนะคะเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นสารที่มีอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยผลิตนะคะมาจากร่างกายของเราแล้วก็มีนะคะอยู่ในแทบจะทุกๆส่วนของร่างกายเราเลยก็ว่าได้นะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะในเรื่องของกระดูกนะคะเส้นผมนะคะหรือแม้กระทั่งในดวงตานะคะเล็บนะคะกล้ามเนื้อข้อต่อนะคะไขข้อต่างๆนะมีกันอยู่ครบเลยนะคะหรือแม้นะคะแล้วที่สำคัญคือนะคะมันเนี่ยนะคะเป็นตัวที่เรียกว่าถ้าขาดไปแล้วเนี่ยไอ้ส่วนต่างๆที่เราพูดถึงกันไปเมื่อกี้เนี่ยก็จะทำงานได้ไม่ดีเท่าเดิมด้วยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะคอลลาเจนเนี่ยก็จะมีการสร้างจากร่างกายเราน้อยลง

ราก็แน่นอนนะคะต้องหาเสริมจากอย่างอื่นใช่ไหมคะเราก็หาได้ถ้าเกิดในตามธรรมชาติอาจจะเป็นเชื่อมของผักนี่นะคะผลไม้นะคะหรือว่าในโปรตีนบางชนิดก็จะมีคอลลาเจนอาหารบางอย่างจะมีคอลลาเจนแต่ว่าหลายๆครั้งมันก็ไม่เพียงพอเนาะเราทราบมันดีอยู่นะคะสมัยเด็กๆนะคะช่วงอายุ8ขวบถึง15เนี่ยโหแบบว่าเรานะแข็งแรงนะคะเติบโตขึ้นนะคะร่างออกสูงนะคะใหญ่ดื่มนมหยิบนมนะคะมีโปรตีนมีคอลลาเจนเนี่ยกระดูกเราก็ดีแข็งแรงใช่ไหมคะแต่พอเราอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยคอลลาเจนมันน้อยลงมันก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะคะตัวเราก็บางทีก็เตี้ยลงเล็กลงไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญมากๆในการที่เราต้องคอยเสริมสร้างให้กระดูกเราแข็งแรงซึ่งตัวคอลลาเจนเนี่ยช่วยได้นะคะเพราะว่าคอลลาเจนเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างมวลกระดูกนะคะทำให้มวลกระดูกของเราเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมากขึ้นกระดูกเราก็จะไม่เปราะบางง่ายแล้วก็มีความยืดหยุ่นมากขึ้นคำว่าคอลลาเจนเนี่ยนะคะเชื่อหรือไม่ว่าเป็นภาษานะมาจากภาษากรีกนะคะคำว่าแปลว่าเป็นกาวนะคะแปลสั้นเหมือนเป็นกาวที่คอยยึดติดคอยยึดเหนี่ยวเอาเนื้อเยื่อส่วนต่างๆของร่างกายเราให้มันอยู่ด้วยกันให้มันอยู่คงทนนานๆนี่นะคะเปรียบเสมือนนะคะที่บอกเปรียบเสมือนนะคะร่างกายเราเป็นผิวแบบปีแบบกระดูกกระดูกใช่ไหมคอลลาเจนก็จะไปแทรกอยู่ตามในกล้ามเนื้อในกระดูกเรานี่แหละค่ะช่วยมันมีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะช่วยมันแบบว่าร่างกายเราเนี่ยมีความแบบแข็งแรงมากขึ้นในส่วนนั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคอลลาเจนตัวเนี้ยช่วยได้ดีมากที่สำคัญกว่านั้นนะคะเชื่อหรือไม่ว่าคอลลาเจนเนี่ยนะคะยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเราด้วยเพราะอย่างที่เรียนให้ทราบใช่ไหมคะมันอยู่ในทุกส่วนของร่างกายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการภูมิคุ้มกันเราจะแข็งแรงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภูมิคุ้มกันในเรื่องของทางกล้ามเนื้อกระดูกนะคะหรือในเรื่องทางสุขภาพทั่วไปอย่างเช่นนะคะเป็นวงเป็นหวัดเป็นไข้อะไรเงี้ยปวดเจ็บตามข้อตามกระดูกนะตัวเนี้ยช่วยได้นะคะเพราะว่าเราจะทราบได้อย่างไรคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะคะเดี๋ยวไม่เคยมีไม่เคยคิดเห็นว่าโควิดจะเกิดขึ้นจนตอนนี้โควิดแทบจะกลายเป็นเรื่องปกติประจำวันไปแล้วมันเป็นไข้หวัดชนิดไปแล้วเนี่ยนะคะนะเพราะฉะนั้นอาจจะมีอะไรที่มันสำคัญที่มันอาจจะเกิดขึ้นเราไม่คาดคิดก่อนนะมามากกว่านี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะทานอาหารเสริมดีๆเหล่านี้นะคะเข้าไปเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงอยู่เสมอนะคะนอกเหนือจากการออกกำลังกายเนาะแล้วนะคะที่สำคัญกว่านั้นนะคะคอลลาเจนนะคะที่เรียนให้ทราบว่ายังมีคุณสมบัติที่เรารู้กันเป็นประจำนั่นก็คืออะไรเอ่ยผิวพรรณนะคะผิวหนังของเราให้มันเต่งตึงลดริ้วรอยได้นั่นเองนะคะซึ่งอย่างที่ทราบกันนะคะว่าคอลลาเจนเนี่ยนะทำให้ผิวหนังเราบอกว่ามันเป็นกาวใช่ไหมหนูเคยพาวเคยบอกใช่ไหมเป็นกาวยึดใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยหน้าหนาวกำลังมาค่ะตอนนี้ฟอลแล้วนะคะใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีนะคะจะทำยังไงให้ผิวหนังเราไม่แห้งนะคะให้ใครที่มีปัญหาโรคผิวหนังสะเก็ดงงเสียเงินนะคะทำไงให้คอลลาเจนเข้าไปเสริมสร้างเนื้อเยื่อนะคะชั้นผิวหนังเราให้มันแข็งแรงเนี่ยแหละค่ะก็ทานคอลลาเจนเข้าไปโดยเฉพาะคอลลาเจนผงนะคะซึมซับได้อย่างดีมากแล้วก็อย่างที่บอกว่าเขาทำหน้าที่เป็นกาวใช่ไหมพอเราทานเข้าไปใช่ไหมคะมันก็จะยึดผิวหนังมันก็จะกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะคะผิวก็จะมีความยืดหยุ่นเหมือนผิวเด็กเนาะเวลาเราตีก้นเด็กมันก็เด้งดึงเด้งดึงดึงนะคะเป็นแบบนั้นเลยนะคะเรียกว่าเป็นไรดีมากๆคอลลาเจนในน้ำจึงมีข้อดีในเรื่องของการลดริ้วรอยนะคะทำให้ผิวหนังเราแข็งแรงนะคะแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยนะคะหายจากโรคผิวหนังต่างๆได้นั่นเองนะจ๊ะนอกจากนี้นะคะยังมีนะคะในเรื่องของนะคะเส้นผมนะคะเส้นผมในที่เห็นกันอยู่นะคะสำคัญนะคะถึงจะเส้นผมเราเนี่ยนะคะทำให้ผมแข็งแรงผมเราไม่บางง่ายไม่เปราะง่ายก็ตัวคอลลาเจนนี่แหละช่วยเช่นกันนะคะเพื่อนที่บอกว่าคอลลาเจนมีคุณสมบัติในเรื่องของการนะทำให้ทุกอย่างแบบว่ายึดติดกันใช่ไหมยืดหยุ่นนะคะอยู่ในทุกเซลล์เลยนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ผมของเราเนี่ยยาวนะคะสวยแข็งแรงนะคะสีสันกระจ่างใสนะตามสีที่เราชอบมันจะเป็นสีดำนะเราคนในเชฟผิวดำสีผมดำใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งนะคะอายุเยอะแล้วเป็น handsome gray นะแบบผมเทาก็เป็นผิวที่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะหัวไม่งอกหัวไม่ล้านนะคะหัวไม่ล้านนะคะใช้ได้นะคะเรื่องของเส้นผมตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ดีมากๆนะคะเพราะว่ามันทำให้เส้นผมเราแข็งแรงไม่เปราะง่ายเนี่ยเวลาผมเราใช่ไหมคะบางทีแบบไปขึ้นมอเตอร์ไซค์บางคนผมฟูเลยนะคะหรือบางคนแบบตื่นเช้ามาผมร่วงติดหมอนอยู่เนี่ยนะคะทานคอลลาเจนค่ะตัวนี้ช่วยได้นะคะนะเวลาอาบน้ำผมร่วงเยอะมากตัวนี้แหละค่ะช่วยได้ดีมากๆนะคะในเรื่องของคอลลาเจนนะนะคะนอกจากนี้นะคะจะมีอะไรอีกบ้างนะคะมีนะคะในเรื่องของดวงตานะคะคอลลาเจนของเราเนี่ยนะคะทำให้นะคะสุขภาพตาเราดีด้วยว่าคอลลาเจนเนี่ยมักจะไปบำรุงส่วนใดๆก็ตามที่เป็นสีขาวๆนะคะซึ่งในตาเราเนี่ยก็เป็นสีขาวเช่นกันนะจ๊ะก็บำรุงให้ตาเราเนี่ยนะคะแข็งแรงดีขึ้นนะคะมีสุขภาพตาที่ดีแล้วอะไรอีกบ้างที่ร่างกายที่มีสีขาวนะคะเล็บนั่นเองนะคะเล็บเราเนี่ยอะไรค่ะเป็นส่วนสำคัญนะบางทีเนี่ยเล็บเราเปราะเราบางได้ง่ายใช่ไหมคะสมัยเด็กๆเนี่ยแม่เคยบอกว่าถ้าไม่ทานผัก

0: นะคะไม่มีคอลลาเจนไม่ทันอะไรเงี้ยเล็บจะเป็นดอกขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วเล็บเราเนี่ยตอนเด็กเราแข็งแรงเนาะนะคะเราก็แบบใช้เล็บเราแกะผลไม้แกะนู่นแกะนี่ได้นะคะแต่ทำไมเราอายุมากขึ้นแล้วบางทีไปโดนอะไรปุ๊บเปิดฝาบางทีเปิดฝาพวกน้ำพงน้ำพริกใช่ไหมปุ๊บเล็บหักเล็บแตกอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งเล็บเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของกระดูกนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอลลาเจนนี่แหละค่ะเขาเข้าไปดูแลเรื่องของเล็บในกระดูกภายในรวมถึงกระดูกภายนอกอย่างเล็บของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอลลาเจนจึงมีคุณสมบัติที่ดีมากๆในการดูแลนะส่วนต่างๆเหล่านี้ของร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามลืมทานกันเลยนะคะนะคะซึ่งคอลลาเจนผงเนี่ยนะคะมีความพิเศษตรงที่ว่ามันเป็นคอลลาเจนเปปไทด์ซึ่งเป็นคอลลาเจนที่มีโมเลกุลที่เล็กโมเลกุลเล็กเนี่ยสามารถซึมซับเข้าร่างกายได้อย่างว่องไวแล้วที่สำคัญนะคะการทานเป็นผงเนี่ยเผื่อใครนะคะชอบออกกำลังกายนะคะชอบทานอะไรที่เป็นน้ำตัวเนี้ยซึมซับเข้าได้ไวมากนะคะเพราะมันเป็นน้ำเหมือนเวลาเราไปอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมเราเวลาอยากจะหมอจะให้อะไรยาเราให้อะไรเรานอนโรงพยาบาลก็ต้องให้น้ำเกลือเพราะว่าเลือดเราอย่าลืมนะคะว่าเลือดเราเนี่ยเป็นน้ำไหลเวียนในร่างกายของเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นน้ำเนี่ยมันซึมซับเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วนั่นเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอลลาเจนผงเราจะมีความพิเศษมากๆแล้วก็ขนาดใหญ่กว่าเดิมด้วยนะคะแต่ยังคงเป็นคอลลาเจนเปปไทด์อยู่ยังคงเป็นคอลลาเจนที่เป็นชนิดที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ซึมซับเข้าร่างกายได้ว่องไวที่สุดเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมเลยเพราะฉะนั้นคุณภาพเน้นๆวันนี้นะคะ1กระปุกเนี่ยทานได้ประมาณนะคะ40วันนะคะคือแนะนำจริงๆเนี่ยถ้าเผาแนะนำตามที่หมอบอกนะเขาให้ทานนะคะ2ช้อนนะคะ2ช้อนก็คือเช้าเย็นเนี่ยนะคะวัดช้อนช้อนผสมกับน้ำเปล่าก็ได้ถ้าทานไหวนะมันจะเป็นกลิ่นธรรมชาตินะคะหรืออย่างพาวก็จะอาจจะผสมกับวันนั้นทานอะไรเหล่านั้นทานกาแฟนะคะทานนมหรือทานอะไรก็ผสมนะคะพวกปั่นพวกเวทโปรตีนอะไรเงี้ยปั่นรวมกันไปได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ดื่มกันไปจนก็จะได้แฮปปี้นะคะหมายถึงว่ารสชาติมันก็จะไม่ขมไม่ฝาดไม่มีกลิ่นแรงจนเกินไปนะคะอันเนี้ยหรือถ้าใครมีคนเคยบอกนะคะบอกว่าเอาไปใส่ไปทุกน้ำซุปน้ำซุปละลายก็ได้นะคะนะถ้าใครพูดทำพวกน้ำซุปต้มกระดูกอะไรอย่างงี้นะคะเพราะว่าอย่างที่รู้กันนะคะว่าคอลลาเจนนี่นะคะทานร่วมกับสารที่มีวิตามินนะคะคือพืชผักผลไม้แล้วก็อาหารประเภทโปรตีนเนี่ยจะยิ่งช่วยทำให้ร่างกายเราแข็งแรงเพราะอย่างที่บอกว่าเขามีอยู่ในกระดูกเส้นเอ็นใช่ไหมคะเนื้อเยื่อเพราะฉะนั้นทั้งโปรตีนและวิตามินต่างเข้าไปเสริมสร้างให้ร่างกายส่วนเราเนี่ยมันแข็งแรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเสริมสร้างทานตัวคอลลาเจนเข้าไปก็จะยิ่งทำให้มันแข็งแรงขึ้นไปอีกนะจ๊ะเพราะฉะนั้นนะคะนี่แหละคือข้อดีนะคะของคอลลาเจนผงของเรานะคะออร่าผง
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้